0: โมงที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นอีกทั้งยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นเรื่อยๆระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจากนั้นนายกรัฐมนตรีทำพิธีลั่นทางเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ Opening Bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกซึ่งจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนไทยโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2552และนายเศรษฐาทวีสินเมื่อปี2566ยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา20นาฬิกาได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันและพบว่าบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงแยกสัตหีบหรือแยกปลาหมึกนะครับไปจนถึงแยกกม.1ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะครับส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยรถบางคันไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้จนเครื่องยนต์ดับขณะที่ประชาชนบางส่วนนะครับต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบปภ.เทศบาลเมืองสัตหีบพร้อมทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนนะครับทั้งนี้นายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนของข่าวกีฬานะครับไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจีนางโงย่าจากคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
2: ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีกเอในกลุ่ม2เนเธอร์แลนด์เสมอกับเยอรมนีไป1ประตูต่อ1เซอร์เบียแพ้กับกรีซไป1ประตูต่อ2กลุ่ม4โปรตุเกสเอาชนะเวลส์ไปได้1ประตูต่อ0และนอร์เวย์เอาชนะเดนมาร์กไปได้3ประตูต่อ2ขณะที่โปรแกรมเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมีลุ้นที่เซปักตะก้อชิง2เหรียญทองทีมชุดหญิงไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในเวลา7นาฬิกาต่อด้วยทีมชุดชายนั้นไทยก็จะพบมาเลเซียในเวลา12นาฬิกาจากนั้นขี่ม้าชิง1เหรียญทองในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมหญิงในเวลา7นาฬิกา30นาทีส่วนโยมหนักมีรุ่น2รุ่นค่ะโดยรุ่น57กิโลกรัมหญิง11นาฬิกา30นาทีและรุ่น61กิโลกรัมหญิง15นาฬิกา30นาทีสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
3: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: 8นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

มขังน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นพื้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มผู้เปราะบางและระวังไฟฟ้าดูดนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกร่วมพิธี Opening Bell ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมโยงตลาดและการลงทุนข้ามพรมแดนประเทศเวียดนามลงนามข้อตกลงจัดหารถไฟความเร็วสูงจำนวน10ขบวนมูลค่า 1,000 ล้านยูโรเตรียมให้บริการรถไฟความเร็วสูงในฮานอยและนครโฮจิมินห์รัฐบาลตาลีบันอัฟกานิสถานเปิดเผยปากีสถานส่งเครื่องบินโจมตีเป้าหมายทางอากาศในหลายจังหวัดพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย4รายท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดสูงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณนกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญสมบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านตลอดถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับทักทาย FC รายการหน่อยสิฮะ
1: อ๋อ FC รายการนะคะก็มีคุณนิตยาบางกลวยค่ะคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะ
0: ครับ
1: หนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ต
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยฝนไม่ตกแต่ที่กรุงเทพมีตกรู้สึกว่าจะตกตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวาน
0: จนเช้า
1: เช้าวันนี้ก็ยังไม่หยุดมีหลายพื้นที่เลยนะคะวันนี้ที่ เราจะนำมาพูดคุยกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเจอกับฝนที่ตกหนักรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมกันด้วยค่ะ
0: ครับคุณดวงรักหนองบัวล่างคุณสุจิตเครืออินคุณประภัยทุมานามนะครับอ่ะทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับคุณรัตนาสิมะด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทุกท่านทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในขณะนี้ก็สามารถติดตามรับชมภาพสดๆไปพร้อมๆกับวิทยุกระจายเสียงได้ผ่านเพจ Army Radio นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษ Army Radio ค้นหาได้เลยครับวันนี้มาพร้อมกับน้องสุภาพรนะฮะ แทนน้องณัฐจันทรังสีวันน
1: ี้
0: เว้นว
1: รร
0: คเว้นวรรคพักวันหนึ่ง
1: พักวันหนึ่ง
0: ครับไม่รู้ไปติดฝนอยู่ที่ไหนหรือเปล่า นะครับ ช
1: ่
0: วงนี้คนไทยมีความสุขในเรื่องของความสำเร็จของเด็กสาวคนหนึ่งจากภูเก็ตประเทศไทยน้อง
1: เนเน่
0: รอยัลนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือน้องแพรวรัติการอําลอยนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะฮะบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับหลังจากที่ได้เป็นแชมป์นะครับซึ่งโอ้โหไม่เคยมีนะ
1: ไม่เคยมี
0: คนไทยที่ไปชนะเลิศบนเวทีแบบนี้เนี่ย
1: ยังไม่เคยเห็น
0: ครับแล้วก็ความสำเร็จครั้งนี้ก็คงไม่ใช่แค่ตัวน้องเนเน่เองแต่ว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของคนไทยโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชน
1: อุ้ยใช่ค่ะเห็นว่าโรงเรียนของน้องเนี่ยก็แบบโหตั้งทีมเชียร์กันเลยนะทั้งโรงเรียนเลย
0: ก็คงจะได้มีการต้อนรับนะฮะกลับคืนสู่ภูเก็ตประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับเห็นกรรมการท่านหนึ่งบอกว่าฉันรักประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะฮะอยากจะย้ายตามเลย
1: อยากจะย้ายตามชอบเลยนะที่บอกว่าถ้าเน่ไม่ได้เนี่ยจะขายบ้าน
0: ถึงขั้นขายบ้านเลย
1: เนี่ยจะขายบ้าน
0: ตามมาอยู
1: ่ตามมาอยู
0: ่ที่ประเทศไทยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่ถือว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะครับให้กับเด็กๆและเยาวชนในการสนใจสิ่งที่รักที่ชอบโดยเฉพาะเรื่องของดนตรี
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นน้องเนเน่อายุเพียง16เท่านั้นเองตอน16เราอยู่ที่ไหนกัน
1: ตอนนั้นน่าจะกำลังเล่นนะกระโดดหนังยาง
0: นะตามวัย
1: ตามวัย
0: นะครับ
1: สดใสตามวัย
0: ใช่ครับอ่ะ

0: ทางปลอดภัยเช้าวันนี้ฝนหนาวสาวครวญนะครับบท
1: ค
0: เพ
1: ่ะ
0: ลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในบรรยากาศยามฝนพรำโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีกหลายๆภาคนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานก็มีฝน
1: ใช
0: ตา
1: ่
0: มที่
1: ค
0: กร
1: ่ะ
0: มอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนนะครับมาฟังข่าวจากทางกองทัพบกเช้าวันนี้กันครับสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติจากสถานการณ์ตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568โดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปที่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครอบครัว10เอกชวกรเดชขุนทศสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: ค่ะครอบครัว10เอกพระชรนะคะที่ขออภัยค่ะพัชระแย้มแตงอ่อนเนี่ยพระชร ที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1นะคะซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญที่บริเวณพื้นที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีด้วยทรงห่วงใยครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารคณสนันทาดีที่ค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมซึ่งได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทรงห่วงใยครอบครัวของวีรบุรุษทหารกล้านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดูติดตามมาติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับเมื่อวานนี้24กันยายนนะวันมหิดลวันทหารราบด้วยนี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ยังเป็นวันที่หลายคนก็ยังติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการนะครับได้ร่วมประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจากการประชุมสำหรับทำลายในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วง25ถึง27กันยายนก็มีดังนี้นะครับ25ถึง26กันยายนนะครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมไปถึงบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันอาทิตย์ที่27กันยายนคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดครับ
1: ค่ะด้านคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
0: ด้านกองทัพบกก็ระดมสรรพกำลังทุกกองทัพภาคเฝ้าระวังอุทกภัยฉับพลันพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศพลเอกพนาคล้าประทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกทุกพื้นที่นะครับบูรณาการร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของหน่วยและก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและแม่น้ำสาขาหลายแห่งค่ะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เร่งเตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะโบราณสถานที่อยู่ริมแม่น้ำค่ะ
0: อย่างเช่นที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาคือจังหวัดอยุธยาไม่มีอำเภอเมืองนะมีแต่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: นะครับซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าระดับน้ำนี่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงด้วยนะครับโดยระดับน้ำขณะนี้เหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรจะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของวัดนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค
1: ์
0: จัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3และอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระสงฆ์สามเณรของวัดกษัตราธิราชวรวิหารกว่า30รูปดำเนินการยกแผ่นปูนแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสเตเลตด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารความยาวตลอดแนว180เมตรเพื่อป้องกันโบราณสถานสำคัญแล้วก็ยังเร่งติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์บริเวณชั้นในของวัดระยะทางประมาณ120เมตรความสูง 1.90 เมตรหรือว่า1เมตร90เซนติเมตรเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมกับทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเตรียมรับมือกรณีที่มีน้ำไหลซึมหรือรั่วเข้าพื้นที่ครับ
1: ค่ะในส่วนที่โบราณสถานนะคะวัดชัยวัฒนารามเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรค่ะได้มีการติดตั้งแนวบังเกอร์นะคะป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปค่ะความสูงเนี่ยก็คือ 1.90 เมตรนะคะตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรรวม138แผ่นด้วยกันค่ะพร้อมกับปูผ้าใบแล้วก็เสริมแนวกระสอบทรายเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันน้ำรั่วซึมนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัตินะคะเพื่อที่จะสูบน้ำออกทันทีหากว่ามีน้ำบางส่วนเนี่ยรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์เข้ามาภายในโบราณสถานขณะที่คนงานเองค่ะได้มีการเร่งกรอกกระสอบทรายนะคะเตรียมสำรองไว้สำหรับนำมาเสริมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีหน่วยทหารที่ช่วยรับผิดชอบดูแลอยู่อย่างเช่นของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์แล้วก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยมีกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์แล้วก็กองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เนี่ยนะครับเป็นหน่วยหลักที่ดูแลในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่นะครับก็ได้มากางเต็นท์อำนวยความสะดวกที่เทศบาลตำบลราชโดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับที่จังหวัดอ่างทองนะคะกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ค่ะจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยนะคะร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านดำเนินการกรอกกระสอบทรายใส่กระสอบค่ะนำไปเรียงวางเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยจากคลองผงเพงที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ชุมชนค่ะต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่12บูรณาการร่วมกับกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะคะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และเทศบาลกบิลบุรีลงพื้นที่ค่ะช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูงกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำนะคะแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับชาวชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีค่ะนอกจากนี้ทางด้านของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เองนะคะก็ได้มีการจัดชุดเฝ้าระวังแล้วก็จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งยกของขึ้นที่สูงได้ค่ะ
0: ครับพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีหน่วยทหารก็คือมณฑลทหารบกที่19
1: นะครับ
0: ซึ่งก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเช่นเดียวกันจัดกำลังพลเนี่ยชุดเคลื่อนย้ายสิ่งของเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วโดยดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นและทรัพย์สินของมีค่าของประชาชนเนี่ยขึ้นไว้ที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณย่านชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหรือว่าชุมชนหลังบิ๊กซีอำเภอเมืองสระแก้วครับนอกจากนี้ก็ยังได้ให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรโดยเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งได้ร่วมบรรจุทรายลงกระสอบเพื่อจัดทำแนวป้องกันน้ำเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันบริเวณที่พักอาศัยแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากมวลน้ำที่อาจจะไหลเข้าท่วมในพื้นที่ครับ
1: ค่ะที่จังหวัดลพบุรีค่ะศูนย์สงครามพิเศษได้ดำเนินการทำการตรวจสภาพความพร้อมนะคะกองร้อยช่วยเหลือประชาชนของหน่วยค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์กู้ภัยพิเศษพร้อมเคลื่อนย้ายเข้าสนับสนุนพื้นที่วิกฤตนะคะทันทีตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางด้านของพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2ท่านไปตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์เป็นการบูรณาการหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานปภ.ในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะซักซ้อมการปฏิบัติแล้วก็ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์น้ำหลากค่ะ
0: ครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับกองพันทหารม้าที่28จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณฝ่ายระบายน้ำหมู่ที่7ตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสัก พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำสะสมครับ
1: ค่ะอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันที่23กันยายนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักค่ะก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยสะสมจำนวนมากรอการระบายแม้บางส่วนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำแล้วก็ลำคลองนะคะแต่จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยล้นสปริงเวย์เขื่อนแสนจอกค่ะไหลหลากนะคะท่วมทางไหมท่วมทางหลวงหมายเลข224ค่ะโดยเฉพาะบริเวณโรงเรียนพนมดินนะคะซึ่งระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงเกือบ1เมตรจนต้องปิดการจราจรค่ะและนอกจากนี้ก็มีรายงานนะคะว่าน้ำในบริเวณเขื่อนบุอำเปามีบริเวณมีปริมาณน้ำเนี่ยล้นความจุก็ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ตามแนวทางน้ำนะคะเตรียมพร้อมรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่25กองร้อยทหารพรานที่2610ก็ได้เข้าช่วยเหลือโดยการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและสิ่งของในตำบลตามเมียงขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะครับช่วยเหลือผู้ติดเตียงให้ได้รับการดูแลแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยตำบลจิกแดกและตำบลบักไดนะครับพร้อมทั้งจัดกำลังพลตรวจติดตามระดับน้ำคลองบ้านโนนจานตำบลโนนอำเภอโนนนารายซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติในขณะนี้ครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้นะคะกองทัพบกเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์นะคะสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดค่ะก็ยึดมั่นเจตนารมณ์จะช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนในยามเดือดร้อนเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่หรือติดต่อไปที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับอ้าวช่วงนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกภาคเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันทหารราบนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เดินทางไปพร้อมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับแล้วก็นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเข้าร่วมพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569ณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมไปเป็นประธานนะฮะนะครับสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการพร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลทหารราบดีเด่นซึ่งในปี2569นี้มีนายทหารชั้นนายพลเกษียณอายุราชการรวม64นายครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและสดุดีเกียรติคุณนายทหารเหล่าทหารราบค่ะที่เกษียณอายุราชการโดยท่านได้กล่าวนะคะว่าเหล่าทหารราบเนี่ยเป็นกำลังหลักที่เดินหน้านำเข้าสู่สนามรบและประกาศชัยชนะขั้นสุดท้ายในทุกสมรภูมิอันสะท้อนถึงความองอาจกล้าหาญและเสียสละซึ่งทหารราบทุกนายได้ยึดมั่นและสืบสานตลอดระยะเวลาการรับราชการเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและปกป้องค้ำจุนสถาบันหลักของชาติทั้งนี้ผลงานและเกียรติประวัตินะคะที่ทุกท่านได้สร้างไว้จะได้รับการจารึกเป็นเกียรติภูมิของเหล่าทหารราบและเป็นแบบอย่างให้ทหารราบรุ่นหลังเนี่ยยึดถือปฏิบัติเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปค่ะ
0: ครับจากนั้นท่านปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการก็ได้กล่าวอำลานะครับโดยได้แสดงความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารราบซึ่งเป็นกำลังรบหลักของกองทัพแล้วก็มีส่วนในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนดูแลความผาสุกของประชาชนพร้อมชื่นชมความร่วมแรงร่วมใจของกำลังพลทุกนายที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเหล่าทหารราบให้มีความทันสมัยเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติอยู่เสมอแม้จะสิ้นสุดชีวิตราชการแต่ก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์และจิตวิญญาณของทหารราบพร้อมให้การสนับสนุนและก็เป็นกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของชาติต่อไปนี่คือเหล่าทหารราบราชินีแห่งสนามรบ
1: ค่ะไปที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปรับฟังการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่นะคะมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญ คัญเข้าร่วมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะโดยในส่วนของกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับแต่ไปที่เรื่องของกองทัพบกนะครับมอบบ้านนะครับเรื่องราวของน้องๆทหารกองประจำการที่ได้รับสิ่งดีๆจากกองทัพบกนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ส่งมอบบ้านให้แก่พลทหารพรสวรรค์แท้เท่าตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวสร้างขวัญสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม
1: ่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก
0: ับ
1: น้องพลทหารนะคะที่ได้บ้านหลังใหม่ในนี้ด้วยนะคะ
0: ครับกีฬาเช่นเกมเป็นยังไงบ้างฮะ
1: กีฬาเช่นเกมนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเช่นเกมนะคะครั้งที่20ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมื่อวานนี้น้องฟ้างธีรพงษ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองแดงนะคะจากกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายค่ะให้กับทีมชาติไทยเพิ่มขึ้นอีก1เหรียญด้วยค่ะ
0: ยินดีกับน้องติ๊กปริษาแช่มพุทธาด้วยนะครับนักกีฬาพายเรือหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเช่นเดียวกันจากประเภทเรือกันเชียง1คนหญิงรุ่นไลท์เวทครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: ก
0: ็แข่งไปจนถึงวันที่4ตุลาคม
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: คะแนนวันนี้เป็นยังไง
0: เหลือเวลาอีกหลายวันอยู
1: ่เหลือเวลาอีกหลายวันค่ะยังมีเวลาที่จะให้ทีมเราเนี่ยคว้าเหรียญมาได้อีกเยอะๆนะคะ
0: ครับเอาละวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ได้อย่างทั่วถึงคุณสวัสดิ์ชาดาเนี่ยเข้ามาแล้วนะฮะอ้าวก็ขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันวันศุกร์ขอให้มีความสุขกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆฟังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่เขาสิพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหาเงินมาได้นี่ท่านผู้ฟังเขาให้แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือเอาไปใช้หนี้เก่าเอาไปสร้างหนี้ใหม่เอาไปฝังดินเอาไว้แล้วก็ไปทิ้งลงเหวคือแบ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับพิจารณาตามความเหมาะสมความถูกต้องนะครับไม่ใช่แบ่งตามอำนาจกิเลสใช้หนี้เก่าคืออะไรนะครับใช้หนี้เก่าหมายความว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณที่เคยเลี้ยงเรามาปู่ย่าตายายที่เคยอุ้มดูที่เคยอุ้มชูเรามาตอบแทนบุญคุณท่านนะครับตอบแทนบุญคุณท่านสร้างหนี้ใหม่ก็คือว่าคนที่มีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมีคนที่เราต้องดูแลเราก็ต้องทำหน้าที่ลูกทำเขาออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเมียรับเขามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูอันนี้ก็คือสร้างหนี้ใหม่นะครับส่วนฝังเอาไว้ก็คือทำบุญทำทานแบ่งปันสร้างถนนหนทางสร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงพยาบาลมูลนิธิตรงนั้นตรงนี้ช่วยเหลือสังคมเพื่อนฝูงเผื่อภายภาคหน้าเราอาจจะได้พึ่งพิงเงินส่วนนี้ก็คือเป็นเงินอนาคตยิ่งถ้าเราได้บริจาคเราได้ทำบุญไปแล้วเนี่ยมันจะติดตัวเราไปทบดอกทบต้นชาตินี้ชาติหน้ามันไปเรื่อยท่านผู้ฟังส่วนก้อนสุดท้ายเอาไปทิ้งเหวทิ้งเหวก็เอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ซื้ออยู่ซื้อกินเสื้อผ้ายูกยาอาหารซื้อหาปัจจัย4สิ่งที่ต้องการเพราะเงินส่วนนี้นี่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอถ้ามีกิเลสเยอะก็ใช้เยอะมีกิเลสน้อยก็ใช้น้อยให้ใช้อย่างพอประมาณใช้อย่างมีสตินะครับฉะนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างนี้ส่วนว่าส่วนจะแบ่งส่วนไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันก็แล้วแต่ความเหมาะสมกับท่านผู้ฟังนะครับผู้มีพระคุณถ้าท่านเสียไปแล้วเราก็ได้ใช้น้อยหน่อยถ้ามีลูกเยอะหน่อยก็ได้ใช้เยอะหน่อยก็ว่ากันตามความเหมาะสมบริหารสินทรัพย์อย่างนี้ก็ถือว่าเกิดมาในชาตินี้ไม่ขาดทุนกับท่านผู้ฟังอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าคิดว่าเรามีเงินมากหาได้มากก็ใช้มากเพราะว่าถ้าใช้โดยไม่มีประมาณเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสของเงินบางทีก็ต้องหางานหนักทำงานหนักเพื่อหาเงินอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยท่านผู้ฟังทีนี้การใช้หนี้เก่าเนี่ยคือพ่อแม่ของเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เป็นเงินอย่างเดียวนะครับคำพูดดีๆแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับขอโทษครับแม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมแค่นี้พ่อแม่ก็ชื่นใจถ้าเราไม่มีเงินนะครับซักเสื้อซักผ้าทำข้าวปลาอาหารให้ท่านกินท่านทานหรือแม้กระทั่งซื้อน้ำมังคุดน้ำมังคุดตราพนารินผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านกินท่านใช้สบู่ยาสีฟันสิ่งดีๆเอาให้พ่อให้แม่เรานี่เราก็ถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์เดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนท่านผู้ฟังค่อยมาคุยกันต่อเรื่องผีตายท้องกลมหลอกพระและวิญญาณเฮี้ยนผัวเมียน่าฟังเชิญรับฟังครับ
1: อีกเรื่องนึงผีตายทั้งกลมหลอกพระครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดตำบลนั้นชื่อตำบลป่าช้าที่ตั้งชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าแต่เดิมเป็นป่าช้าฝังศพครั้นพอตำบลเจริญขึ้นมาอีกระดับนึงชาวบ้านซึ่งเป็นชาวพุทธก็สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งดันตั้งชื่อว่าวัดป่าช้าเนี่ยนอกจากชื่อวัดจะน่ากลัวบริเวณวัดก็ยังน่ากลัวต้นไม้ร่มครึ้มวังเวงหลายสิบปีก่อนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เวลากลางคืนก็เลยมืดมากแล้วก็แทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่ากันว่าผีดุนักวัดป่าช้าเวลานั้นมีพระจำพรรษาอยู่3รูปพรรษาสูงที่สุดคือพระบุญล้อมรักษาการจะเอาวาดโดยปริยายพระทั้งวัดรับกิจนิมนต์งานบุญงานตายของชาวบ้านตลอดมาจนกระทั่งครั้งหนึ่งหลังจากสวดศพฝังศพหญิงท้องแก่คนหนึ่งที่เป็นไข้ป่าตายทั้งกลมพระบุญล้อมก็มีกิจธุระจะต้องเดินทางไปติดต่อกับทางอำเภอขากลับก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วการเดินทางสมัยนั้นยังไม่มียานพาหนะสะดวกสบายพระบุญล้อมต้องเดินกลับวัดโดยมีคารวะสองคนเดินตามมาด้วยพอเข้าเขตวัดบริเวณป่าช้าพระบุญล้อมก็ต้องหยุดชะงักทำให้ผู้ชายทั้งสองคนต้องพลอยหยุดตามก็ต่างขนหัวลุกตั้งชันไปด้วยกันเพราะว่าบนต้นไม้ใหญ่สูงชะลูดข้างหน้านั้นมีร่างของคนกำลังปีนขึ้นไป พร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหามันเป็นคืนที่ท้องฟ้ามีแสงสว่างพอจะเห็นเงาให้เห็นว่าเป็นใครพระบุญล้อมก็จําได้ว่าเป็นร่างของหญิงท้องแก่ที่เพิ่งจะทําพิธีสวดแล้วก็ฝังเมื่อวันก่อนนั่นเองผีสาวเนี่ยตายต้นไม้อย่างคล่องแคล่วไม่ผิดกับลิงขึ้นต้นมะพร้าวพอขึ้นสูงก็ปล่อยตัวรูดลงมาพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหวนจากนั้นก็ไต่ขึ้นไปใหม่แล้วก็รูดตัวลงมาอีกทําอย่างเนี้ยอยู่ 3-4 ครั้งชาวบ้าน2คนได้ยืนขาแข็งขนลุกขนชันพระบุญล้อมก็ตะลึงในตอนแรกเพราะในชีวิตท่านไม่เคยผ่านประสบการณ์ถูกผีหลอกมาก่อนเลยเสียงของผีตายทั้งกลมก็หวีดร้องระงมแทบสติแตกท่านก็พยายามตั้งสติสวดมนต์ภาวนาผีตายทั้งกลมก็ยังคงปีนต้นไม้แล้วก็รูดตัวลงมาอยู่อย่างนั้นไม่หยุดชาวบ้านที่ยืนเกาะชายจีวรของท่านก็ตัวสั่นอยู่พับๆในที่สุดท่านก็นึกขึ้นได้ว่าการที่ผีมาปรากฏกายให้เห็นคงจะมาขอส่วนบุญพระบุญล้อมก็เลยตั้งสติบริกรรมบทแผ่เมตตาเงาร่างผีตายทั้งกลมปีนป่ายต้นไม้แล้วเลื่อนลงช้าช้าลงเป็นลำดับแล้วก็เสียงที่หวีดร้องอย่างแสบแก้วหูก็ค่อยๆเบาลงเบาลงครูใหญ่ก็เงียบเสียงพร้อมกับเงาร่างหายวับไปพระบุญล้อมกับคฤหัสถ์ทั้งสองคนก็กลับเข้าวัดเข้ากุฏิสวดมนต์ภาวนาตลอดคืนคฤหัสถ์ผู้นั้นไม่ยอมกลับบ้านอยู่วัดนอนวัดนอนด้วยข่าวผีตายทั้งกลมหลอกพระบุญล้อมก็กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านและตำบลป่าช้าเป็นครั้งแรกที่ผีตายทั้งกลมปรากฏตัวออกมาหลอกหลอนและไม่ได้หลอกคนธรรมดาแต่ว่าหลอกพระที่รักษาการเจ้าอาวาสเลยทีเดียวตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเดินทางไปไหนในเวลากลางคืนอีกต่างก็ร่วมใจกันทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายวิญญาณผีตายทั้งกลมก็เลยไม่มาปรากฏหลอกหลอนอีกอาจจะเนื่องจากพระบุญล้อมมีวิชาตัดอกุศลกรรมแผ่เมตตาธรรมส่งผีไปผุดไปเกิดแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะบ้านเรือนเจริญขึ้นชาวบ้านมีเครื่องปั่นไฟใช้แล้วไม่นานต่อมาทางไฟฟ้าก็มาปักเสาเดินสายเมนเข้าไปให้บริการตำบลป่าช้าก็เริ่มสว่างสวยไม่มืดครึ้มวังเวงน่ากลัวเหมือนก่อนวิญญาณก็เลยไม่ปรากฏอย่างไรก็ตามชาวบ้านตำบลป่าช้าก็ยังคงยึดมั่นทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลในบรรดาผีเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยปีหนึ่งหลายหนด้วยสำหรับชื่อของตำบลหมู่บ้านนั้นก็มีคนที่คิดจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีเพราะว่าพ่อแก่แม่เฒ่าประจำตำบลเขาบอกว่าชื่อเดิมของเขาดีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนจะมีอาถรรพ์เดี๋ยวผู้คนล้มตายหรือว่าประสบความเดือดร้อนลำเค็ญกันทั่วหน้าก็อาจจะเป็นได้ก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนครับเมื่อวันที่17กันยายนปี2546นะครับมีข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ไฟโลกันเผาสองผัวเมียดับสยองกับลูกแฝดในท้อง8เดือนจับมือตายด้วยกันสุดอนาถในห้างชาวอินเดียเจ้าของบริษัทส่งออกเสื้อผ้าพลีชีพฝ่ากองเพลิงลุยไฟช่วยเมียท้องแก่8เดือนซึ่งติดค้างคาตึกแถวที่ถูกไฟนรกโหมไหม้สำลักควันดับอนาถคาลิปทั้งคู่พนักงานแตกตื่นหลบหนีระทึกขวัญยืนยันว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ต้นต่อไฟมรณะระบุลูกในคันในจ้างหญิงเป็นฝาแฝดเรื่องราวสุดสลดใจจากเหตุเพลิงไหม้ที่ผัวชาวอินเดียฝ่าเพลิงเข้าไปช่วยเมียท้องแก่จนกระทั่งสำลักควันตายเปิดเผยขึ้นวันที่16กันยายนครับตำรวจโรงพักทองหล่อได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวในซอยสุขุมวิท39แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพก็รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบต้นเพลิงเป็นตึกแถว5ชั้น2คูหาเป็นที่ตั้งของบริษัทเรนูอินเตอร์เทรดซึ่งเป็นบริษัทส่งออกเสื้อผ้าไปจำหน่ายต่างประเทศของนายราจูอายุ40ปีพ่อค้าชาวอินเดียเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในโดยมองจากภายนอกเห็นเป็นกลุ่มควันหนาทึบออกมาจากหน้าต่างชั้นบนชั้นล่างของตึกแถวรถดับเพลิง5คันช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดแต่ว่าการควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในตึกขณะเดียวกันในตึกยังเป็นที่เก็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขณะที่เจ้าหน้าที่ยังช่วยกันฉีดน้ำอยู่ก็เกิดเหตุน่าสลดใจขึ้นเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากหน้าต่างชั้น3ซึ่งติดเหล็กดัดแน่นหนาทันใดนั้นเองนายราจูเจ้าของร้านที่หนีออกมาอยู่ภายนอกตึกได้แล้วก็ผุนผันวิ่งฝ่าเปลวเพลิงและกลุ่มควันเข้าไปในตัวตึกอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถห้ามไว้ได้ทัน เนื่องจากผู้หญิงที่ส่งเสียงร้องอยู่ที่หน้าต่างนั้นคือนางเรนูอายุ38ชาวอินเดียภรรยาของนายราจูซึ่งตั้งท้องได้8เดือนแล้วและหลังจากที่นายราจูหายเข้าไปในตึกก็ไม่กลับออกมาอีกเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอยู่ครึ่งชั่วโมงเพลิงก็สงบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สวมชุดป้องกันเพลิงเข้าไปในซากตึกเพื่อค้นหานายราจูและภรรยาในที่สุดก็พบร่างของทั้งคู่อยู่ในลิฟต์หลังอาคารซึ่งค้างอยู่ที่ชั้น3นายราจูสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำส่วนนางเรนูชุดคลุมท้องสีฟ้าทั้งคู่นั่งพิงผนังลิฟต์จับมือกันแน่นร่างกายของทั้งคู่ไม่ได้ถูกเพลิงเผาไหม้แต่ว่าที่จมูกมีคราบขม่าวเต็มไปหมดคาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากสำลักควันขาดอากาศหายใจ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อไม่กำลังสนุกเลยวิญญาณเฮียนผัวเมียนะถ้าพูดถึงเรื่องวิญญาณเฮียนเรื่องผีนี่ชอบนะผมเป็นเด็กก็ชอบคนโตก็ชอบฟังมันเป็นเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังนะตื่นเต้นเร้าใจนี่โอ้ชอบนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพรอันทรงคุณค่า24ชนิดนะครับสมุนไพรที่ใส่อยู่นั้นถือว่าเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยดีแล้วก็มีประโยชน์กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อุดหนุนมาตลอด 2-3 ปีมานี้น้ำมังคุดตราพนารินขายดีมากบางคนนี่เขาบอกว่าถึงไปเข้าแถวซื้อไปรอซื้อต้องจองเอาเบอร์โทรไปไว้ที่ร้านขายยาบอกว่าถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโทรมาบอกด้วยนะครับถึงขนาดนั้นก็กราบขอบพระคุณมากๆน้ำมังคุดตราพนารินช่วงนี้เราฟังเรื่องราวว่าน้ำมังคุดของเรานั้นมีขายที่ไหนบ้างกันก่อนแล้วค่อยมาฟังกันต่อครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพมีคติธรรมจากการมองพระจันทร์นำมาฝากคุณโยมผู้ชมทุกท่านหนึ่งพระจันทร์ส่องแสงนวลใหญ่ใครก็ตามที่มองพระจันทร์ก็มักรู้สึกดีเสมอไปกล่าวคือเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยละมุนละไมเหมือนแสงจันทร์สองพระจันทร์ส่องแสงอย่างเสมอภาคต่อคนทั้งโลกกล่าวคือเราควรจะแผ่ความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งโลกโดยถือหลักว่ามนุษยชาตินั้นก็คือญาติของเราสามพระจันทร์ดวงเดียวแต่ว่าก็โดดเด่นกว่าดาวนับแสนนับล้านดวงก็เปรียบเสมือนเราทั้งหลายหากรู้จักพัฒนาตนให้เป็นยอดคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งความดีและมีทั้งความเสียสละแล้วก็ประการที่4พระจันทร์ส่องแสงโดยไม่เรียกเก็บค่าแสงแต่อย่างใดกล่าวคือถ้าเราทำคุณงามความดีต่อใครต้องไม่ยึดติดว่าความดีที่ทำไปแล้วจะมีคนเห็นหรือไม่ใครทำได้เช่นนี้จะมีชีวิตที่เด่นดีดุจดังดวงจันทร์

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องวิญญาณเฮี้ยนผัวเมียกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เจ้าหน้าที่นำร่างของทั้งคู่ออกมาจากลิฟต์ในสภาพหมดลมหายใจแล้วแต่ญาติๆยังมีความหวังว่าทั้งคู่อาจจะรอดชีวิตก็ขอให้นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนโดยด่วนพยายามปั๊มหัวใจไปตลอดทางแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ยืนยันว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้วนางสาวจิรวรรณพนักงานของบริษัทให้การว่าขณะเกิดเหตุนั่งทำงานอยู่กับนายราจูในออฟฟิศบนชั้น2ระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังเปรี้ยติดกันหลายครั้งเข้าใจว่าเป็นเสียงไฟฟ้าช็อตก็ช่วยกันกับนายราจูค้นหาต้นเสียงพอเข้าไปในอีกห้องหนึ่งก็พบว่ามีเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สายไฟฟ้าจากนั้นเพลิงก็ลุกลามถึงราวตากผ้าที่ชั้นลอยพร้อมทั้งลุกลามขึ้นไปบนชั้น3อย่างรวดเร็วเพราะเป็นที่เก็บสินค้าผ้านายราจูกับตนก็วิ่งหนีออกมานอกตึกแต่ระหว่างที่ยืนดูเจ้าหน้าที่ดับไฟอยู่นายราจูก็เหลือไปเห็นนางเรนูภรรยาที่ตั้งท้องลูกคนแรกได้8เดือนเกาะเหล็กดัดหน้าต่างชั้น3ร้องขอความช่วยเหลือนายราจูก็วิ่งกลับเข้ามาในตึกอีกครั้งก็ทำให้เสียชีวิตทั้งคู่เป็นเหตุการณ์สลดใจเศร้าสะเทือนใจนางเรนูไม่น่าจะเคราะห์ร้ายตายทั้งกรมในกลองเพลิงเคียงข้างสามีอย่างนั้นตึก5ชั้นไฟไหม้ลามถึงชั้นที่4ถ้าสองสามีภรรยาไม่พากันลงลิฟต์มาค้างเพราะไฟฟ้าดับแต่ทั้งสองเปลี่ยนเป็นหนีไฟไปอยู่ชั้น5หรือไม่ก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยเหลือได้ก็คงไม่ตายบางครั้งความตกใจก็ทำให้คนขาดสติตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์คับขันก็ต้องควบคุมสติให้ดีเขาถึงได้มีการห้ามเตือนไว้ว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟต์รายนี้มีความเฮี้ยนอย่างไรหรือไม่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ผ่านไปแล้ว7วันนะครับก็มีการหาข้อมูลยังอาคารที่เกิดเหตุจากการเปิดเผยของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานประจำอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารพาณิชย์ตรงข้ามกับอาคาร2คูหาที่ถูกไฟไหม้เขาเล่าบอกว่าเพิ่งทำงานได้ไม่นานนักนะครับวันที่เกิดเหตุไฟไหม้นะผมไม่ได้เข้าเวรโดยส่วนตัวไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับนายห้างแล้วก็ภรรยาที่ตายแต่ก็เคยเห็นหน้ากันบ่อยๆพอรู้ว่าเขาตายก็รู้สึกใจหายเหมือนกันส่วนเรื่องความเฮี้ยนของวิญญาณตายทั้งกรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนบ่ายประมาณ2โมงครับหลังจากวันที่เกิดเหตุไฟไหม้แล้วสัก30
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้มีหลายเรื่องให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ไทย DCLS แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้นะครับยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำและวันนี้ครับพรรคประชาชนนัดยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.นะครับโดยชี้ว่ามติเมื่อ14กันยายนส.ใช้ดุลยพินิจมิโดยมิชอบนะครับติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจจากคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาวันนี้นายกมีกำหนดการเตรียมเข้าพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติจากนั้นขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสหราชอาณาจักรวันนี้พรรคประชาชนนัดยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.ชี้มติ14กันยายนส.ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเวลา10นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นัดหมายรวมตัวกันที่กกต.ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะยื่นหนังสือต่อกกต.กล่าวโทษกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมปมคดีหัวเลือกสว.วันนี้11นาฬิกาศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา15นาฬิกาวันเดียวกันคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงวันที่21กันยายน69ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยล่าสุดกรมชลประทานมีการทยอยปรับการ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยถ้ามีความสุขใจร่างกายมันก็สบายถ้าร่างกายสบายมันก็มีความสุขใจมันสัมพันธ์กันนะครับแต่ถ้าร่างกายเป็นทุกข์ใจมันก็ทุกข์ร่างกายเป็นสุขใจมันก็มีความสุขด้วยพูดถึงการปวดหลังเนี่ยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยปวดหลังนะครับมีท่านผู้ฟังท่านไหนที่ไม่เคยปวดหลังถือว่ามีวาสนาคือเขาบอกว่าการปวดหลังเนี่ยหลายคนหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเกิดจากความเมื่อยล้านะครับเกิดจากอริยบทต่างๆที่ทำมาตลอดวันเดินมากยืนมากทำงานมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าการปวดหลังเนี่ยไม่เกี่ยวกับสาเหตุที่ว่านี้เสมอไปสามารถแบ่งได้หลายแบบท่านผู้ฟังนะครับเอาลองมาฟังกันดูปวดหลังแบบร้าวลงที่ขาปวดเมื่อไอหรือจามเนี่ยบางคนเป็นนะครับเขาบอกว่าถ้าปวดแบบนี้นี่เกิดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเวลาไอแล้วมันปวดไอชึดออกมาโอ้โหปวดอย่างเงี้ยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับจะทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังที่รุนแรงจนบางครั้งปวดมากจนขยับตัวไม่ได้ขณะเดียวกันก็อาจจะมีอาการอื่นเข้าร่วมด้วยเช่นมีการชาที่ขานะครับเวลาไอจามมันจะปวดเวลาเข้าห้องน้ำก็จะปวดหลังร้าวลงไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างจะแอนหลังแล้วก็แอนหลังหรือว่าก้มแล้วนี่ก็จะรู้สึกมันปวดร้าวลงมาที่ขาสาเหตุส่วนใหญ่ก็บอกว่าเกิดจากการก้มเงยๆยกของหนักนั่งทำงานอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานหรือว่ามีความเสื่อมตามธรรมชาติทีนี้ปวดอันต่อมาเขาเรียกว่าปวดตึงหลังเฉียบพลันบริเวณกว้างคือสาเหตุตรงนี้นี่เกิดจากที่กล้ามเนื้อหลังนี่ถูกใช้งานมากเกินไปก้มๆเงยๆยกของหนักอุบัติเหตุโดนกระแทกที่หลังโดยตรงหรือว่าเล่นกีฬาหนักเกินไปแบบนี้เกิดจากกล้ามเนื้อโดยตรงของท่านผู้ฟังนะครับคือถ้ามันปวดตึงหลังแบบเฉียบพลันในบริเวณกว้างและอาการที่พบ

บได้ทีนี้ถ้าปวดหลังแบบเหนือเอวทั้งสองข้างเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเหนือเอวสองข้างขึ้นมาเนี่ยมักจะเกิดจากระบบอวัยวะภายในเป็นไตนะครับเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่ามีถุงน้ำในไตทำให้ไตทำงานได้น้อยลงนะครับมีผลเสียต่อระบบร่างกายเป็นความดันโลหิตสูงก็จนทำให้ไตติดเชื้อเรื้อรังไตหยุดทำงานนะครับปวดตรงเนี้ยท่านผู้ฟังนะครับเอาตรงเอวจับเอวขึ้นมาเนี่ยนะครับขึ้นมาสูงนิดหนึ่งทั้งสองข้างเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดจากไตแต่บางทีอาจกัดเออพูดผิดพูดถูกอาจจะเกิดจากกระเพาะลำไส้มดลูกปีกมดลูกรังไข่ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าปวดหลังไม่มีสาเหตุมีไข้นี่ก็มีเป็นยังไงนะครับมักมีไข้ตอนกลางคืนแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็ปวดหลังด้วยแล้วก็มีร่างกายซีดโดยรวมอ่อนเพลียอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางอย่างนะครับวัณโรคกระดูกสันหลังเป็นแบคทีเรียเชื้อโรคเข้าไปทำลายระบบท่อน้ำเหลืองหรือว่าหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในหลังของเรานะครับทำลายกระดูกหมอนรองกระดูกถ้าเข้าไปส่วนใดส่วนหนึ่งของหลังก็จะทำให้ไขสันหลังเรามีปัญหานะครับวิธีการป้องกันการปวดหลังนะครับก็คือพยายามบริหารร่างกายให้สมดุลให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังนะครับเนื่องจากถ้าไม่ออกกำลังจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินขี่จักรยานก็ได้นะครับว่ายน้ำก็ได้รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่าให้อ้วนมากนะท่านผู้ฟังนะกินอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็นั่งหรือยืนแบบถูกท่าเพราะถ้าผิดท่าเมื่อไหร่ก็จะทำให้เกิดการปวดหลังได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับดูแลรักษาตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักถ้าเราไม่รักษาตัวเองแล้วใครจะดูแลรักตัวเองห่วงตัวเองต้องรักษาตัวเองครับท่านผู้ฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องราวตำนานจากท่านอาจารย์ยอดเป็นตำนานไทยรบพม่าค่ายบางกุ้งเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของค่ายบางกุ้งครับที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพณวันอาทิตย์เดือน5ขึ้น5ค่ำปีขานตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงเป็นสามัญชนกำเนิดในตระกูลแซ่แต้มีนามเดิมว่าสินบิดาชื่อไหหองเดินทางมาจากเมืองจีนมาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัทต่อมาได้สมรสกับหญิงไทยชื่อนกเอี้ยงต่อมาภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระเทพามาศตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับจวนเจ้าพระยาจักรีซึ่งเป็นสมุหนายกเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พระยาจักรีได้ขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมโดยตั้งชื่อพระองค์ว่าสินพอในสินอายุได้9ขวบเจ้าพระยาจักรีก็นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาทครั้นอายุได้13ปีเจ้าพระยาจักรีได้นำในสินเข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตามประเพณีของการรับราชการในสมัยนั้นในระหว่างรับราชการเป็นมหาดเล็กนายสินก็พยายามศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศหลายภาษาเช่นภาษาจีนภาษายวนและภาษาแขกจนสามารถพูดได้3ภาษาอย่างชำนิชำนาญครั้นอายุได้21ปีเจ้าพระยาจักรีได้ประกอบการอุปสมบทนายสินเป็นภิกษุอยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีณวัดโกสาวาทนายสินอุปสมบทอยู่3พรรษาแล้วลาสิกขาบทกลับเข้ามารับราชการตามเดิม

0: จากนายศิลป์เป็นผู้ฉลาดรอบรู้ขนบธรรมเนียมราชกิจต่างๆโดยมากจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายศิลป์เป็นมหาดเล็กรายงานด้วยราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทยและกรมวังสารหลวงในปี2301สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสวยราชสมบัติได้3เดือนเสร็จก็ถวายสิริราชสมบัติแก่สมเด็จพระบรมราชาที่3หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าเอกทัตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายศิลป์มหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีขึ้นไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งนายศิลป์ก็ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะและมีความดีความชอบมากจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นหลวงยกกบฏเมืองตากช่วยราชการอยู่กับพระยาตากขณะที่มีพระชนมายุ30พรรษาพระยาตากก็ถึงแก่สิ้นชีพิตักใสพระเจ้าเอกทัตก็ทรงโปรดเกล้าให้เลื่อนหลวงยกบัตรศิลป์ขึ้นเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากแทนสืบต่อมาเมื่อครั้งเมืองตากยังเป็นเมืองขึ้นของเมืองกำแพงเพชรในเวลานั้นปีพ.ศ. 2307พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่าได้เกณฑ์พล 250,000 คนยกเข้าตีไทย2ทางโดยให้มังมหานรทาเป็นแม่ทัพยกเข้าตีทางใต้ให้เนเมียวศรีหบดีเป็นแม่ทัพเข้าตีทางเหนือมาบรรจบกันที่กรุงศรีอยุธยากองทัพของเนเมียวศรีหบดีเข้าตีเชียงใหม่กำแพงเพชรแตกแล้วก็ตั้งค่ายต่อเรือสะสมเสบียงอาหารเพื่อเตรียมเข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกชั้นหนึ่งฝ่ายกองทัพของมังมหานรทาก็เข้าตีเมืองมฤตเมืองตะนาวศรีที่เป็นของไทยแตกแล้วเข้าตีชุมพรเพชรบุรีราชบุรีแตกมาตลอดจึงไปตั้งค่ายอยู่ที่ดงรังหนองขาวปัจจุบันอยู่ในอำเภอท่ามะกาเมืองกาญจนบุรีต่อเรือแล้วก็สะสมเสบียงเตรียมยกทัพเรือเข้าตีกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัตได้ส่งกองทัพบกไปตั้งค่ายรับข้าศึกอยู่ที่ตำบลตำรุเมืองราชบุรีส่งกองทัพเรือไปตั้งที่ค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งนี่เป็นค่ายเก่าสร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาแขวงเมืองสมุทรสงครามเพื่อสกัดกองทัพเรือของพม่าที่จะล่องมาตามลำน้ำแม่กลองแล้วก็ยังให้พระยายมราชมาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองนนทบุรีแห่งหนึ่งด้วยในปีพ.ศ. 2308มังมหานรทายกทัพเข้าตีค่ายที่ตำบลตำรุแตกแล้วก็เข้าตีค่ายบางกุ้งแตกอีกรวมทั้งเมืองธนบุรีนนทบุรีแตกมาตามลำดับแล้วเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ส่วนทัพของเนเมียวศรีหบดีก็เข้าตีพิษณุโลกนครสวรรค์และเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันในปีนั้นพระยาตากได้รับโปรดเกล้าให้เข้ามาช่วยราชการสงครามในกรุงศรีอยุธยาเพื่อป้องกันกองทัพพม่าพระยาตากสินมีฝีมือการรบป้องกันพระนครอย่างเข้มแข็งจึงมีความดีความชอบมากจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้นเป็นพระยาวชิระปราการสำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชรแทนเจ้าเมืองเดิมที่ถึงแก่กรรมแต่พระยาตากสินยังไม่ได้ไปครองเมืองกำแพงเพชรเพราะว่าต้องต่อสู้กับข้าศึกในการป้องกันพระนครศรีอยุธยาระหว่างที่พระยาตากทำการสู้รบอย่างเข้มแข็งจนสามารถรบชนะพม่าหลายต่อหลายครั้งก็ตามแต่ก็มีสาเหตุทำให้พระยาตากเกิดความท้อแท้ใจอันเกิดจากการอ่อนแอของผู้บัญชาการและขาดการประสานงานที่ดีระหว่างแม่ทัพนายกองต่างๆวันที่4มกราคมพ.ศ. 2310ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าประมาณ3เดือนพระยาวชิระประการก็รวบรวมกำลังตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปเพื่อไปตั้งมั่นก่อนที่จะกลับมากู้เอกราชต่อไปจากหลักฐานตามพระราชพงศาวดารพระยาตากได้รวบรวมไพร่พลประมาณ500คนมุ่งไปทางฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกระหว่างเส้นทางที่ผ่านไปนั้นได้ปะทะกับกำลังของพม่าหลายครั้งแต่ก็สามารถตีฝ่าไปได้ทุกครั้งและรวบรวมไพร่พลตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับนั่นก็คือตำนานเรื่องค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อ ท่านผู้ฟังครับเวลาเราไปวัดไปทำวัดเย็นเนี่ยสิ่งที่เราจะสวดอยู่เสมอว่าชราธรรมมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้นี่เราจะท่องอยู่เสมอคือทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาร่างกายก็จะเสื่อมไปตามเวลาเราไม่สามารถล่วงพ้นไปได้แต่แก่นะแก่ได้แก่ไม่มีใครหลีกได้เราสามารถที่จะชะลอได้ท่านผู้ฟังชะลอความเสื่อมชะลอความแก่สิ่งที่เราควรชะลออันดับแรกก็คือสมองเขาบอกว่านะครับคำว่าเขานี่ก็คือเป็นหมอนะครับด็อกเตอร์โรแนนแฟคโทล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งสถาบันการแพทย์เคลเวอร์แลนด์คลินิกประเทศอเมริกาเขาบอกว่าอย่างนี้หลังอายุ70ปีนี่สมองจะเริ่มพบความผิดปกติเกิดจากความเสื่อมของสมองซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันในคราวเดียวทีนี้ยืดอายุสมองให้ยาวนี่ทำยังไงเขาบอกว่าให้ทำกิจกรรมที่ใช้มือสองข้างทำงานประสานกันทำสวนเย็บผ้าทำกับข้าวช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาได้รับการกระตุ้นให้ทำงานไปพร้อมกันอันนี้ถนัดนะครับบ้านเราในทำสวนนะครับทำนู่นทำนี่มือไม้ก็ประสานกันอยู่ตลอดประการที่สองก็กินปลาทะเลถั่วเปลือกแข็งถั่วลิสงบ้านเรานั่นแหละธัญพืชซึ่งเป็นสุดยอดอาหารบำรุงให้เป็นประจำกินวันละนิดวันละหน่อยประการที่สามอันนี้สำคัญที่สุดนะครับฝึกเจริญสติก่อนนอนใช้วิธีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนกว่าจะหลับนับลมหายใจ1 2 3 4 5ไปช้าๆอย่างธรรมชาติไม่ต้องบังคับมันจะช่วยลดความเครียดและทำให้สมองปลอดโปร่งมีระเบียบมากขึ้นใช่เลยนะครับยืดอายุสมองอายุ70ปีให้สมองมันใสปิ๊งนะอย่าได้หน้าลืมหลังนะจำได้แต่คนที่ทุกติดหนี้เราอย่างนั้นไม่ถูกนะครับท่านผู้ฟังนะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆอร่อยอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดเป็นน้ำมังคุดที่เขาเรียกว่าเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินเองก็ได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังหลายๆคนที่เคยกินก็แนะนำให้บอกตัวบอกต่อด้วยช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: พระนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ในวันที่10เมษายนพ.ศ.2310พม่าตีกรุงศรีอยุธยาได้หัวเมืองใหญ่ต่างพากันตั้งตัวเป็นเจ้าและควบคุมเมืองใกล้เคียงไว้ในอำนาจหลังจากพญาตากยึดเมืองจันทบุรีได้ก็ประกาศตัวเป็นอิสระและจัดตั้งกองทัพขึ้นที่นี่โดยมีผู้คนสมัครใจเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากรวมทั้งนายสุจินดาซึ่งต่อมาได้รับพระแต่งตั้งให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1เดือนตุลาคมปี2310หลังฤดูมรสุมพญาตากได้ยกกองทัพเรือออกจากจันทบุรีมาตามฝั่งทะเลอ่าวไทยจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ได้ทำการต่อสู้จนยึดกรุงธนบุรีคืนจากพม่าได้วันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2310พญาตากได้ยกกองทัพเรือต่อไปถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วเข้าโจมตีค่ายโพ3ต้นจนกระทั่งสามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้เป็นผลสำเร็จโดยใช้เวลาเพียง7เดือนนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าแต่เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเสียหายมากจนยากแก่การซ่อมแซมและบูรณะให้ดีดังเดิมจึงทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพราะเห็นว่ามีชัยภูมิดีและในวันที่28ธันวาคมพ.ศ. 2311พระยาตากก็ได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่ประชาชนนิยมเรียกว่าพระเจ้าตากสินพร้อมกันนั้นก็ทรงปูนบำเหน็จนายทัพนายกองที่มีความดีความชอบแต่งตั้งให้มียศถาบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียมราชการครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นนายสุจินดาได้เป็นมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจแล้วได้ไปชวนหลวงยกบัตรเมืองราชบุรีผู้เป็นพี่ชายก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในเวลาต่อมาตอนนั้นเข้ามารับราชการเป็นที่พระราชวรินทร์เจ้ากรมตำรวจด้วยราชอาณาเขตของกรุงธนบุรีตั้งอยู่ในเขตภาคกลางมีด้านเหนือสุดจดเมืองนครสวรรค์ตั้งแต่ปากน้ำโพลงมาด้านตะวันออกถึงเมืองตราดจดแดนเขมรด้านใต้ตอนบนตั้งแต่เมืองชุมพรแต่บรรดาเมืองต่างๆนอกจากหัวเมืองทางด้านตะวันออกถูกพม่าย่ำยีจนเป็นเมืองร้างเกือบทั้งหมดก็เกิดการขาดแคลนอาหารเพราะว่าราษฎรไม่ได้ทำนาถึง2ปีพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องใช้วิธีซื้อข้าวสารจากพ่อค้าต่างเมืองซึ่งเรียกราคาสูงมากตกถังละ 4-5 บาทรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ขาดแคลนทำให้ผู้คนกลับเข้ามาอยู่ตามภูมิลำเนาเดิมเป็นเหตุให้พระเจ้ากรุงธนบุรีมีกำลังคนมากขึ้นด้านการปกครองหัวเมืองพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงตั้งข้าราชการออกไปปกครองซึ่งน่าจะมีอยู่11เมืองคือกรุงเก่าอ่างทองลพบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนครชัยศรีสมุทรสงครามราชบุรีและเพชรบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องแบ่งทหารออกไปตั้งประจำอยู่ตามหัวเมืองหลายแห่งเช่นใช้ทหารจีนไปตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบางกุ้งที่ต่อแดนระหว่างเมืองสมุทรสงครามกับเมืองราชบุรีนอกจากนี้พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ส่งบรรดาลูกเรือสำเภาจีนที่สละเรือมาจงรักภักดีไปเฝ้าตั้งไว้ให้เป็นหน่วยทหารภักดีอาสาโดยมีไต้กงเจียมซึ่งรับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นออกหลวงเสนาสมุทรเป็นผู้บังคับบัญชาออกหลวงเสนาสมุทรได้สร้างค่ายบางกุ้งให้มีความถาวรตามแบบฉบับตำราพิชัยสงครามของงอกี้โดยก่ออิฐเชิงเทินหอรบขุดคูป้องกันค่ายปัจจุบันเขาเรียกคลองบ้านค่ายสร้างค่ายตามแนวแม่น้ำแม่กลองถึงเขตวัดแหลมเตยวัดแหลมเตยนี่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าไทยเพียงอ้วงกงมีวัดบางกุ้งตั้งอยู่กลางค่ายทั้งหมดและได้เครื่องศาสตราวุธเสบียงอาหารเป็นอันมากและขุดคลองบริเวณใกล้วัดเพื่อใช้น้ำในการหุงหาอาหารในปลายปีพ.ศ. 2310พระเจ้าอังวะได้รับรายงานจากพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตหรือว่านครเวียงจันทน์ซึ่งฝักใฝ่พม่าว่าพญาตากสินได้ตั้งตัวเป็นใหญ่จะฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาที่ถูกพม่าเผาจนราบไปแล้วขึ้นมาอีกพระเจ้าอังวะเกรงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่เชื่อว่าเมืองไทยที่ถูกทำลายราบแล้วก็ผู้คนก็ถูกกวาดต้อนมาจนกระทั่งเหลือน้อยเต็มทีจะมีใครก่อการใหญ่ได้อีก ประกอบกับกำลังกังวลอยู่กับการทำสงครามกับจีนซึ่งก็จึงสั่งให้เจ้าเมืองทวายยกกองทัพเข้ามาดูถ้าพบว่ามีใครกำเริบตั้งตัวเป็นใหญ่ก็ให้ปราบปรามเสียให้ราบคาบครั้นถึงฤดูแล้งเจ้าเมืองทวายก็ยกกำลังพล 3,000 คนเข้ามาทางด่านสยกพบว่าเมืองกาญจนบุรีและเมืองราชบุรีก็ยังเป็นเมืองร้างอยู่เรือรบของพม่าที่จอดทิ้งไว้ที่สยกและค่ายคูที่ริมแม่น้ำที่ราชบุรีก็ยังไม่มีใครทำลายจึงเดินทัพอย่างสบายมาจนกระทั่งเจอค่ายบางกุ้งก็เข้าล้อมไว้พงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าพระเจ้าตากสินทรงทราบข่าวข้าศึกด้วยความยินดียิ่งจึงมีรับสั่งให้พญามหามนตรีบุญมาซึ่งต่อมาก็คือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจัดกองทัพเรือ20ลำแล้วพระองค์ทรงเรือพระที่นั่งสุพรรณพิชัยนาวายาว18วาปากเรือกว้าง3ศอกเศษมีพลกันเชียง28คนพร้อมด้วยศาสตราวุธมายังค่ายบางกุ้งโดยลัดมาทางคลองบางบอนผ่านคลองสุนัขหอนแล้วมาออกแม่น้ำแม่กลองพระยามหามนตรีบุญมาก็รีบเดินทัพคาดว่าค่ายบางกุ้งสถานการณ์ล่อแหลมกำลังจะแตกพอไปถึงก็เข้าโจมตีทัพพม่าที่กำลังล้อมค่ายไทยจีนบางกุ้งทันทีในขณะที่เรียกรวมพลทัพนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจและบงการเข้าตีนั้นจะเน้นว่าถ้าช้าไปอีกวันเดียวค่ายบางกุ้งจะแตกแล้วขวัญทหารไทยจะไม่มีวันฟื้นคืนดีได้การรบทุกครั้งแพ้ชนะอยู่ที่ขวัญกำลังใจถ้าไทยแพ้อีกในครั้งนี้พม่าจะฮึกเหิมพวกไทยจะครั่นคร้ำแล้วก็กู้ชาติไม่สำเร็จการรักษาค่ายบางกุ้งไว้ให้ได้ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยขวัญของไทยในการรบครั้งต่อไป
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังตำนานค่ายบางกุ้งยังไม่จบไทยในรบพม่าตลอดรบมาตลอดเพิ่งจะมาหยุดมาตอนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี่เองนะครับเพราะว่าพม่าไปรบกับอังกฤษแทนนะครับพอรัชกาลที่3ที่4ที่5ก็ไม่ค่อยได้รบกันแล้วเพราะว่ามีศัตรูต่างชาติตะวันตกมาค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังเมื่อตอนที่แล้วผมพูดถึงว่าการฟื้นฟูอวัยวะของเราหรือว่าการชะลอไม่ให้แก่มันเกินไปนะครับไม่ให้แก่วัยเกินไปทีนี้มาดูการฟื้นฟูการชะลอดวงตาของเราเขาบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังพอหลังอายุ40ปีต่อจากนั้นทุกๆปีเนี่ยดวงตาจอประสาทตาเลนตาเนี่ยจะเสื่อมลงในอัตราที่ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจำวันจะยืดอายุดวงตาได้ยังไงนะครับอันที่1คือสวมแว่นกันแดดก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกครั้งคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ควรพักสายตาทุกๆ45นาทีอย่างน้อยพัก 5-10 นาทีแล้วก็งดใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอนก่อนนอนอย่าไปนอนดูโทรศัพท์ตามันเสียเพราะว่าตามันไม่ไปโฟกัสอยู่ที่โทรศัพท์ยืดอายุเอาไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถยืดอายุไว้ได้อีกก็คือหูเขาบอกว่าหูนี่หลังอายุ60ปีจะได้ยินค่อยๆลงทุกปีนะครับมันหน้าตามันเหี่ยวผิวมันเหี่ยวแต่ว่าหูมันตึงนะอายุมากขึ้นมันตึงแต่หูอย่างเดียวและทุกๆ1ใน3คนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินเมื่อเข้าสู่วัยนี้จะยืดอายุหูได้อย่างไรก็คือเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการทำงานหรืออาศัยอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหากจำเป็นก็ต้องใส่เครื่องป้องกันอันที่2งดสั่งน้ำมูกแรงๆหรือกลั้นจามเพราะจะทำให้เยื่อแก้วหูมีปัญหาอันที่3งดแคะหูเองนะบางคนเนี่ยเอาขนไก่เอาสำลีมาปั่นมันๆนะครับคือเขาบอกว่าขี้หูนะมันเป็นที่พึ่งรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติการแคะหูบ่อยๆทำให้เกิดการอักเสบและเยื่อแก้วหูฉีกขาดได้ครับนี่ก็คือการยืดอวัยวะยืดร่างกายของเราให้มันใช้ได้นานๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนึกถึงคนที่คนรักนึกถึงคนที่เราเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์พระเจ้าที่เราเคารพนับถือซื้อไปฝากซื้อไปถวายท่านถ้าสุขภาพเรามีปัญหาสุขภาพเราไม่ดีก็ลองซื้อกินดูลองดูสัก3ขวดท่านผู้ฟังถ้าไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์แต่ถ้าดีแนะนำให้กินต่อครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ครั้งนี้การรบตะลุมบอลกันด้วยอาวุธสั้นพญามหามนตรีบุญมาก็ได้ใช้ดาบสิงห์สุวรรณวุฒิด้ามแล้วก็ฝักกนกหัวสิงห์ไล่ฆ่าฟันฆ่าศึกฝ่ายทหารจีนในค่ายบางกุ้งพอทราบว่าพระเจ้าตากนำทัพมาช่วยด้วยพระองค์เองก็มีกำลังใจเปิดประตูค่ายจุดประทัดตีม้าล่อตะลุยออกมาทำให้พม่าถูกระนาบอีกทั้งเป็นคืนเดือนมืดไม่รู้ว่ากองทัพไทยยกกันมามากแค่ไหนเสียงโห่ร้องอื้ออึงและประทัดม้าล่อทำให้เสียขวัญทหารไทยก็ยิ่งได้ใจฆ่าฟันทหารพม่าตายเกลื่อนเจ้าเมืองทวายเห็นว่าคงจะรับไม่ไหวแน่ก็ถอยทัพออกไปทางด้านด่านเจ้าเข้าด้านแม่น้ำภาชีเมืองราชบุรีในพงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าจุลศักราช1130ปีชั่วสำริดที่ศกคือปีพ.ศ.2311โปมังนายทัพพม่าขุมพลทหารพม่าทัพบกทัพเรือประมาณ 2,000 เศษยกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตีล่วงมาล้อมค่ายจีนบางกุ้งเข้าไว้ใกล้จะเสียอยู่แล้วครั้นทรงทราบในทันใดนั้นมีพระราชหฤทัยประดุจได้พระลาภอันอุดมกว่าลาภทั้งปวงจึงให้เตรียมพลโยธาทหารเรือประมาณ20ลำเศษแล้วทรงเรือพระที่นั่งสุวรรณมหาพิชัยนาวาสันด้วยเครื่องศาสตราวุธครั้นได้สุภมงคลก็ยกพลนิกรโดยชลมากด้วยอาการอันรวดเร็วดุจพระยาราชหงส์อันนำหน้าสุวรรณหงส์ทั้งหลายทั้งปวงไปในราตรีนั้นฝ่ายทัพเรือพม่ายกลงมาตรัสเห็นแล้วก็รีบเอาเรือรับเรือพระที่นั่งกับเรือทหารทั้งปวงไล่ตะลุมบอลยิงปืนจ่าลงมณฑลนกสับคาบศิลาถูกพม่าล้มตายพ่ายไปถึงทัพใหญ่จึงให้ยิงปืนตับใหญ่พม่าแตกตื่นล้มตายด้วยฝีมือทหารไทยฟันแทงตายในน้ำเป็นอันมากบ้างก็หนีขึ้นบกเล็ดลอดซ่อนเร้นสะดุ้งใจที่หนีไปแว่นแคว้นแดนนังวานั้นน้อยนักทหารไทยเก็บได้เครื่องศาสตราวุธเรือรบเรือไล่ครั้งนั้นได้เป็นอันมากพระเกียรติยศก็รือชาปรากฏดุจพระยาไกรศรีหราชอันเป็นที่กลัวแห่งหมู่สัตว์จตุบาททั้งปวงชัยชนะที่ค่ายบางกุ้งนี้มีผลอย่างมากต่อขวัญและกำลังใจของกองทัพไทยหากพ่ายแพ้การกู้ชาติของพระยาตากสินก็ต้องมีปัญหาอีกทั้งเมืองสมุทรสงครามที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังไม่เคยถูกพม่ารุกรานเหมือนกรุงศรีอยุธยาก็คงจะถูกปล้นสะดมมาจนไม่เหลือความมั่งคั่งด้วยศิลปะวัฒนธรรมมาถึงทุกวันนี้ภายหลังประเด็จศึกพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงพาทหารเข้าพักแรมในค่ายบางกุ้งทรงประชุมเหล่าทหารหานทั้งไทยจีนให้มีความสามัคคีปรองดองเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีความรักกันฉันญาติมิตรตอนหนึ่งในพระบรมราชูวาตรัสว่าเนื้อต่อเนื้อไม่เอื้อเฟื้อเป็นเนื้อกลางป่าเนื้อใช่เนื้อได้เอื้อเฟื้อเป็นเนื้ออาตมาหมายความว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องถ้าไม่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็เหมือนไม่ใช่ญาติ แต่คนที่ไม่ใช่ญาติหากได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็เหมือนเป็นญาติสนิทศึกค่ายบางกุ้งครั้งนี้นับเป็นสงครามครั้งแรกของกรุงธนบุรีซึ่งมีผลต่อขวัญและกำลังใจของคนไทยที่จะรวมกันกลับมาสู่ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงอีกครั้งหนึ่งวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2317สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพไปสู้รบพม่าที่ค่ายบางแก้วเมืองราชบุรีโดยเสด็จไปตามลำน้ำแม่กลองครั้นเมื่อเสด็จถึงค่ายบางกุ้งได้หยุดกองทัพพักผลเสวยพระกระยาหารกลางวันที่กลางค่ายวัดบางกุ้งก่อนจะเสด็จต่อไปราชบุรีในเวลาบ่ายโมงเสร็จจนกระทั่งโจมตีกองทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปอีกครั้งครั้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ายบางกุ้งหมดความสำคัญลงตัวค่ายและโบสถ์ของวัดบางกุ้งน้อยที่อยู่กลางค่ายก็ถูกทิ้งร้างอยู่เกือบ200ปีการถูกทอดทิ้งนี้กลับเป็นการให้เวลาแก่ธรรมชาติในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับโบสถ์มีพันไม้4ชนิดคือต้นโพต้นไทรต้นไกรและต้นกลางได้อาศัยขึ้นอยู่บนโบสถ์และแผ่รากกระจายไปตามฝาผนังเลื้อยลงไปถึงพื้นดินผนังโบสถ์ทั้ง4ด้านจึงมีรากไม้ทั้ง4ชนิดนี้เกาะรัดเหมือนตาข่ายตัวหลังคาก็ผุไปหมดแล้วเหลือแต่โครงไม้บางส่วนแต่เดิมนั้นตำบลต่างๆในท้องที่อำเภอบางคนทีขึ้นอยู่กับอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตั้งแต่พ.ศ.ใดไม่ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการตั้งอำเภอขึ้นที่ริมคลองแพงพวยเรียกว่าอำเภอแพงพวยขึ้นกับจังหวัดราชบุรีต่อมาปี2437หม่อมเจ้าสฤทธิ์เดชสมุหะเทศาภิบาลมณฑลราชบุรีได้พิจารณาแบ่งเขตการปกครองประกอบกับราษฎรในท้องที่ตำบลต่างๆเหล่านี้ได้ร้องเรียนไปว่าการไปมาติดต่อราชการกับอำเภอดำเนินสะดวกไม่สะดวกสมชื่อเพราะระยะทางไกลเกินควรก็ได้รับการพิจารณาโดยท่านสมุหเทศาภิบาลได้จัดการแบ่งแยกตำบลต่างๆของอำเภอดำเนินสะดวกจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่ขึ้นเรียกว่าอำเภอ 40,000 อยู่ตรงปากคลองแพงพวยในเขตท้องที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีขั้นปีพ.ศ. 2440ทางราชการให้ยุบอำเภอแพงพวยตั้งเป็นอำเภอใหม่แยกเป็น2อำเภอคืออำเภอ 40,000 กับอำเภอดำเนินสะดวกต่อมาปี2447ทางราชการได้จัดระเบียบการปกครองใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงได้ย้ายอำเภอ 40,000 มาปลูกสร้างในที่ดินของวัดใหม่พิเรนโดยปลูกเป็นอาคารชั้นเดียวหลังคามุงด้วยจักปี2454ได้มีการแบ่งพื้นที่การปกครองใหม่ให้ยุบอำเภอ 40,000 แล้วย้ายที่ว่าการอำเภอใหม่ไปตั้งที่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองด้านตะวันออกตำบลกระดังงาใต้ปากคลองบางคนทีอันคลองบางคนทีนี่เป็นคลองอยู่ย่านกลางชุมนุมชนมีผู้คนอยู่อาศัยมากเหตุดังนี้ทางการจึงเปลี่ยนชื่อจากอำเภอ 40,000 เสียใหม่เป็นอำเภอบางคนทีตามชื่อคลองนี้ปีพ.ศ. 2472ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณมาจัดสร้างตัวอาคารใหม่เป็นอาคาร2ชั้นในที่ดินเดิมตัวอาคารอำเภอบางคนทีที่จัดสร้างใหม่นี้กว้าง12เมตรยาว20เมตรใช้เสาปัวโร่คอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นเครื่องบนเป็นไม้สักพื้นไม้สักปี2510นายอภัยจันทวิมลปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เลือกค่ายบางกุ้งเป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยตั้งศาลเพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้เมื่อวันที่20มิถุนายน2511

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถึง 80% ของพื้นที่นะครับเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ต้องนี
6: ้แก้สอนบัวหลวง
7: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าประเทศไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเสี่ยงฝนกระหน่ำทั้งวันนะครับโดยจะมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่นะครับติดตามรายงานจากคุณณภพรจ้างกลครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งในช่วงวันที่25-27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งในวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากใน54จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจำนวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากครอบคลุมประเทศไทยตอนบนใน23จังหวัดอาทิเพชรบุรีนครราชสีมาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นต้นซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีฝนมากกว่า125มิลลิเมตรและครอบคลุมถึง80%ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันระมัดระวังการเดินเรือจนถึงวันที่27กันยายนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ข่าวต่างประเทศนะครับช่วงหน้าต่างโลกติดตามจากคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำจีนเรียกร้องให้มีความร่วมมือกันอย่างครอบคลุมในหลายๆด้านกับสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักที่อาจทำให้สหรัฐและจีนก้าวไปบนเส้นทางของความขัดแย้งทางทหารอิหร่านกล่าวว่ากำลังรอการตอบสนองจากผู้นำสหรัฐในข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา6วันกลุ่มฮามาสกล่าวว่าได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามแผนโรดแมปสำหรับข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการสันติภาพผู้นำอิสราเอลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐโดยได้ประณามสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการสมคบคิดกันต่อต้านชาวยิวทั่วโลกผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS Now และ Politico ขณะนี้ได้รับอนุญาตให้กลับเข้า
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอย่าเพิ่งหนีไปไหนฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับท่านผู้ฟังในชั่วโมงที่แล้วนี่ผมพูดถึงว่าคนเราน่ะมันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้ชราธรรมโมหิพระชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้สวดเป็นประจำเลยเป็นเด็กตั้งแต่เด็กจนป่านนี้ก็ยังจำได้นะแต่อวัยวะทุกส่วนเราสามารถชะลอไม่ให้มันแก่ไวจนเกินไปได้ท่านผู้ฟังก็พูดถึงสมองไปแล้วพูดถึงสายตาไปแล้วทีนี้มาพูดถึงปอดนะครับท่านผู้ฟังพูดถึงหูก็พูดไปแล้วพูดถึงปอดหลังอายุ30ปีเนี่ยทุกๆปีประสิทธิภาพการทำงานของปอดจะลดลงร้อยละ1ปีหนึ่งจะลดลง 1% ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะยืดอายุปอดให้อยู่ยาวนานได้ยังไงว่ายน้ำหรือวิ่งอย่างน้อยวันละ45นาทีถึง1ชั่วโมงปอดจะได้ขยายจะได้ทำงานอันที่สองพยายามหลีกเลี่ยงควันธูปนะครับเราชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่จำเป็นอย่าไปจุดท่านผู้ฟังควันธูปนะครับจุดเทียนหรือว่าจุดธูปแบบถ้าเป็นกลางแจ้งจุดได้ถ้าเป็นห้องอับห้องมิดชิดอย่าไปจุดธูปเอาเป็นธูปวิทยาศาสตร์พอเป็นแสงก็พอหรือควันจากการประกอบอาหารหรือฝุ่นขนาดเล็กและสารเคมีที่มีไอระเหยต่างๆคนสูบบุหรี่ก็อยู่ให้ห่างแล้วก็ใช้สมุนไพรตรับธาตุนะครับสมุนไพรไทยเนี่ยปรับธาตุเช่นจิบยาตรีผลานี่มีอยู่ในน้ำมังคุดนะครับ3อย่างก็คือสมอเทศสมอไทยสมอพิเภกพวกนี้จิบบ่อยๆจะช่วยปรับธาตุบำรุงปอดลดไอลดเสมหะได้อันนี้ก็คือชะลอหัวใจเหมือนกันคนเราเนี่ยพอหลังอายุ65ปีจะเริ่มมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจที่ลดลงสวนทางกับอัตราการหนาตัวของผนังหัวใจมันเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆ10ปีอัตราการสูบฉีดโลหิตสูงสุดจะลดลงราวร้อยละ10ยืดอายุหัวใจนานๆนี่ทำยังไงท่านผู้ฟังนะครับ1ต้องงดอะไรงดอาหารประเภทไหนหวานเกินมันเกินเค็มเกินอย่าไปกินนะครับกินอาหารอย่ารสจัดมากรักษาความดันโลหิตและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอันที่สองว่ายน้ำเบาๆเดินวิ่งทำโยคะหรือยกน้ำหนักเบาๆช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานต่อเนื่องกล้ามเนื้อหัวใจจะทำงานต่อเนื่องมันจะแข็งแรงท่านผู้ฟัง

0: 1ใน3นะครับมีโรคไตเป็นโรคไตอยู่3คนจะเป็น1คนแต่เป็นมากเป็นน้อยอีกแบบหนึ่งทีนี้จะยืดอายุไตนี่ทำยังไงข้อที่1ท่านผู้ฟังนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอสถาบันการแพทย์แห่งอเมริกา Institute of Medicine หรือ IOM ระบุว่าผู้ชายอายุ19ปีขึ้นไปเนี่ยต้องดื่มน้ำถึง15แก้วต่อวันขณะที่ผู้หญิงวัยเดียวกันต้องการน้ำวันละ9แก้วอย่าให้ร่างกายกระหายน้ำอย่าให้ขาดน้ำข้อที่2งดปรุงแต่งอาหารรสอาหารโดยไม่จำเป็นเป็นน้ำตาลเป็นเกลือเป็นน้ำส้มเป็นพริกนี่อย่าไปปรุงแต่งเยอะใส่แต่พอกินได้ประการที่3ควบคุมน้ำหนักตัวและความดันโลหิตไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือการชะลอไตไม่ให้มันแก่ลงเท่านี้ก่อนท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาฟังตำนานค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อแล้วค่อยมาคุยกันในเรื่องว่าเราจะชะลออวัยวะส่วนอื่นว่าเป็นยังไงช่วงนี้ฟังอาจารย์ยอดเล่าเรื่องตำนานค่ายบางกุ้งกันครับ
1: ปีพ.ศ.2521พระอธิการบุญพึงอายุ71ปีอดีตเจ้าวาดวัดโบสถ์ซึ่งเกิดที่บางกุ้งได้เล่าว่าปู่ย่าตายายเล่ากันมาว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บางกุ้งในสมัยอยุธยามีข้าทาสบริวารมากมายแต่ว่าอายุเข้าวัยกลางคนแล้วก็ยังไม่มีบุตรสืบสกุลฝ่ายภรรยาซึ่งมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาปรารถนาจะฝากทรัพย์ไว้กับพระศาสนาเพื่อจะได้ติดตัวไปใช้ในชาติหน้าจึงได้สร้างวัดขึ้นที่ตำบลบางกุ้งใกล้บ้านของตนเป็นวัดที่ใหญ่มากในสมัยนั้นเรียกว่าวัดบางกุ้งต่อมาท่านเศรษฐีได้น้องสาวของภรรยาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งหวังจะได้บุตรธิดามาสืบมรดกแต่อยู่กินกันมาหลายปีก็ไม่มีบุตรภรรยาคนใหม่ก็หวังจะฝากทรัพย์สมบัติไว้กับพระศาสนาเช่นเดียวกันก็สร้างวัดอีกวัดหนึ่งอยู่ติดกับวัดบางกุ้งเดิมแต่มีขนาดเล็กกว่าจึงให้ชื่อว่าวัดบางกุ้งน้อยต่อมาค่ายลูกเสือบางกุ้งได้ยุบเลิกไปทางวัดบางกุ้งใหญ่ก็ได้รวมวัดอาณาเขตวัดบางกุ้งน้อยกับบางกุ้งใหญ่เป็นอารามเดียวกันแล้วก็พัฒนาค่ายบางกุ้งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยสร้างแนวกำแพงแล้วก็หอรบจำลองค่ายบางกุ้งและสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นส่วนโบสถ์กลางค่ายซึ่งได้ชื่อว่าโบสถ์ปรกโพเป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูนกว้าง8เมตรยาว23เมตรมีประตูเข้าทางด้านหน้าประตูเดียวได้ถูกฝนรั่วเข้าจนภาพเขียนบนผนังสมัยอยุธยาเลือนหายไปหมดจึงได้เทฝ้าเพดานคอนกรีตกันฝนรั่วเพราะไม่อาจจะซ่อมหลังคาได้ต้องปล่อยให้อยู่ในสภาพผุพังเช่นเดิมตัวพระอุโบสถก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องไม่มีช่อฟ้าใบรากาหน้าบันเป็นลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องเคลือบภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายสีแดงสมัยอยุธยาตอนปลายหน้าตักกว้าง2เมตรมีนามว่าหลวงพ่อพุทธนิลมณีหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อดำประดิษฐานอยู่โดยไม่บุบสลายและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงธรรมและภาพพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในซุ้มขนาบข้างด้วยอัครสาวกนั่งพนมมือเขียนภาพด้วยสีเอกรงค่ายบางกุ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยโดยเฉพาะโบสถ์ปรกโพที่อยู่กลางค่ายเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถสร้างได้นอกจากการเวลาปัจจุบันค่ายบางกุ้งตั้งอยู่ระหว่างวัดบางกุ้งกับวัดโบสถ์เขตหมู่ที่4บ้านบางกุ้งตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่เศษครับนั่นก็คือเรื่องราวความเป็นมาของค่ายบางกุ้งนะครับแล้วก็วัดบางกุ้งซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับ
2: ไหนๆวันนี้ก็พาท่านผู้ฟังมาแม่กลองแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูเรื่องแปลกๆที่วัดบางกุ้งครับนางไม้ค่ายบางกุ้งนางไม้เนี่ยเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นไม้ก็จัดว่าเป็นภูตที่ไม่ได้เกิดอยู่จนกว่าจะหมดวารกรรมก็จะล่วงสู่สุคติในสัมปรายภพต้นไม้ที่นางไม้จะสิงสถิตอยู่มากก็คือต้นตะเคียนนางไม้ค่ายบางกุ้งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้คนประจักษ์กันมาด้วยความเป็นนางไม้ผู้โอบอ้อมอารีมีเมตตา

0: มารถบันดาลให้ผู้ที่ไปกราบไหว้ขอพรช่วยบันดาลในสิ่งที่พึงปรารถนานางไม้ค่ายบางกุ้งเนี่ยสถิตอยู่ในไม้ตะเคียนทองที่ถูกนำมาทำเป็นคืออยู่ในโบสถ์วัดบางกุ้งครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำนานเป็นประวัติศาสตร์จารึกมาจวบจนทุกวันนี้ต่อมาทางกรรมการวัดได้สร้างศาลไว้หลังโบสถ์แล้วก็อัญเชิญนางไม้สิงสถิตให้ผู้คนกราบไหว้บูชาขอโชคลาภกันกิตติศัพท์นางไม้ค่ายบางกุ้งนี่แผ่ขจรไกลผู้คนก็พากันมาเยอะแยะขอพรขอหวยซึ่งมักก็เวลาถูกหวยก็จะมีการนำชุดไทยผ้าสีแพรพันมาแก้บนกันไม่ขาดระยะคุณบรรจงอ่อนละไมผู้รู้ชาวบ้านย่านวัดบางกุ้งท่านช่วยงานวัดคลุกคลีอยู่กับวัดแล้วก็ค่ายบางกุ้งมาตั้งแต่เด็กๆเล่าเรื่องความเป็นมาของนางไม้ค่ายบางกุ้งให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะคนบางกุ้งเองก็ไม่ทราบหรอกว่ามีนางไม้สิงสถิตอยู่บริเวณโบสถ์เก่ารู้แต่เพียงว่าโบสถ์เก่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อนินมณีที่อยู่ภายในโบสถ์นะหลวงพ่อนินมณีในชาวบางกุ้งให้ความเคารพเลื่อมใสมากใครมีเรื่องทุกข์ร้อนจะให้หลวงพ่อช่วยขจัดปัดเป่าคลายทุกข์ก็มักจะไปจุดธูปบอกกล่าวหลวงพ่อกันอยู่มาวันหนึ่งราวปี2538ปรากฏว่าคือไม้หลังคาโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังหลวงพ่อร่วงลงมาอีกด้านหนึ่งยังถูกตะปูตรึงอยู่ทีนี้มันก็กลายเป็นคือไม้ห้อยร่องแรงอยู่ด้านหลังไม่มีใครไปปลดลงมาเกิดมีคนไปกราบไหว้บูชาหลวงพ่อนินมณีแล้วมองไปข้างหลังองค์หลวงพ่อเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่แล้วก็หลบหายไปที่หลังองค์หลวงพ่อตรงคือที่ห้อยอยู่นะอีกคนเดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวค่ายบางกุ้งเข้าไปกราบหลวงพ่อนินมณีภายในโบสถ์ก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสบายเฉียงนั่งกราบหลวงพ่ออยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้นั้นก็คิดว่าเป็นชาวบ้านแถววัดจะแต่งชุดไทยมากราบหลวงพ่อพอจะเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินหายเข้าไปด้านหลังองค์หลวงพ่อนินมณีเป็นที่แปลกประหลาดเรื่องราวมีผู้พบเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยมาปรากฏตัวให้เห็นบริเวณโบสถ์ค่ายบางกุ้งเนี่ยก็โจทย์ขานกันมากขึ้นแม้แต่ชาวบางกุ้งเองบางคนก็เคยเห็นจนทุกคนละแวกบ้านเชื่อว่าหญิงสาวที่เห็นนะคือนางไม้ที่สิงอยู่ในคือหลังคาโบสถ์ที่หลุดออกมาหลังองค์หลวงพ่อนินมณีก็มีคนไปจุดธูปบูชาแม่นางไม้บางรายก็ขอหวยขอโชครายที่เป็นนักเลงหวยก็แป้งไปโรยรูปไล่หาเลขเด็กที่คือไม้ตะเคียนหลังองค์หลวงพ่อที่ห้อยอยู่นั่นแหละปรากฏว่านางไม้สำแดงเดชให้ประจักษ์ใครไปขอพรก็ให้ได้พรนั้นทุกรายไปก็ปรากฏว่ามีคนโชคดีถูกหวยจากการมาขอพรกันเยอะจนกิตติศัพท์เลื่องลือว่านางไม้ค่ายบางกุ้งในศักดิ์สิทธิ์บันดาลโชคลาภไม่ช้าผู้คนทั่วสารทิศก็มากันยิ่งวันเสาร์อาทิตย์จะมีผู้คนไปกันมาก
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังตำนานค่ายบางกุ้งยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์เป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัตสับมีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองก็ภูมิใจพอใจมากๆอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองกินดูสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินฟ้าฐานล่างจะสีน้ำเงินเข้มข้างบนก็จะสีฟ้าคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังมีหลายคนที่โทรเข้ามาพูดมาคุยมาเล่าอาการให้ฟังก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวให้มันหายโควิดก่อนจะออกเยี่ยมนะก็จะออกเยี่ยมท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านออกไปพบออกไปเจอบางทีอาจจะมีของไปแจกด้วยช่วงนี้มาฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนบ้างครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
3: เราคนไทยใช้ดอกบัวบูชาพระกันอยู่ทุกวันแต่มีสักกี่คนกันที่เคยฉุกคิดว่านอกจากบูชาพระแล้วดอกบัวบูชานั้นมีประโยชน์อะไรบ้างอาตมาภาพขอเผยปริศนาธรรมที่มาคู่กับดอกบัวให้เห็นว่า 1. ดอกบัวนั้นเกิดแต่ตมแต่อยู่เหนือตมเปรียบกับคนก็คือเกิดมาในโลกแต่ไม่ติดอยู่ในโลก 2. ดอกบัวนั้นเกิดจากของสกปรกแต่กลับมีกลิ่นหอมสะอาดเปรียบกับคนก็คือเกิดจากกิเลสแต่เป็นอิสระจากกิเลสและ3ดอกบัวนั้นเกิดในที่ต่ำแต่ถึงเวลาใช้ต้องใช้ในที่สูงกล่าวคือต้องใช้บูชาคุณของพระรัตนตรัยเท่านั้นเปรียบกับคนก็คือถึงแม้จะเกิดจากตระกูลต่ำแต่ถ้าขยันหมั่นฝึกตนให้เป็นปัญญาชนที่มีการศึกษาก็จะกลายเป็นยอดคนที่ได้รับการยกย่องไปทั่วทั้งสากลและโลกได้ดังนั้นหากเราทุกคนฝึกตนให้เป็นคนเช่นกับดอกบัวก็จะสามารถยกตัวให้เป็นยอดคนได้สำเร็จ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อครับท่านผู้ฟัง
1: ทีนี้ใครโชคดีถูกหวยหลังจากมาขอพรนางไม้ภายหลังก็มักจะเอาชุดไทยสบายเฉียงหรือไม่ก็เครื่องสำอางเครื่องประทินโฉมสำหรับสุภาพสตรีมาให้จนกระทั่งภายในโบสถ์ที่คับแคบอยู่แล้วก็ยิ่งคับแคบด้วยของแก้บนเข้าไปอีกต่อมาทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามมาเห็นเข้าก็เลยให้เจ้าวาดวัดบางกุ้งที่ดูแลโบสถ์อยู่ก็คือพระวินัยองค์อาจอภิญโญให้ย้ายเอาชุดไทยผู้หญิงนี่ออกไปหาที่เก็บไว้ในที่อันควรจะมาแขวนไว้ในโบสถ์ที่มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่สมควรแล้วก็จัดการคือหลังองค์หลวงพ่อให้ดีทำสถานที่ให้เหมาะสมไม่ไปปนเปกับเรื่องของสงฆ์เดี๋ยวจะเกิดข้อครหาขึ้นมาได้ทางคุณบรรจงอ่อนละไมกับผู้ใหญ่พินโยสะพานพงซึ่งเป็นกรรมการวัดแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบางกุ้งสมัยนั้นก็ให้ศิษย์วัดช่วยกันนำขื่อไม้ตะเคียนไปไว้นอกโบสถ์นำไปตั้งอยู่ด้านหลังให้เหมาะสมหาที่เก็บชุดไทยที่มีคนนำมาแก้บนให้เป็นที่เป็นทางปรากฏว่าหลังจากที่นำขื่อไม้ตะเคียนไปตั้งไว้หลังโบสถ์เกิดเหตุอัศจรรย์ฝนไม่ตกบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงวัดเลยที่อื่นๆฝนตกกันทั่วถึงหมดแต่ที่บางกุ้งและที่วัดฝนไม่ตกกลายเป็นเหตุอาเพศไปชาวบ้านผู้รู้เรื่องหลายรายก็เชื่อว่าเป็นเพราะนางไม้โกรธที่เอาขื่อไปตั้งไว้ข้างนอกโดยไม่ได้จัดสร้างสถานที่อันควรให้คณะกรรมการวัดก็เลยตกลงสร้างศาลขึ้นมาให้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณนางไม้แล้วก็นำขื่อไม้ไปตั้งสวมชุดไทยสบายเฉียงให้ตัวศาลออกแบบโดยอาจารย์เอกสิทธิ์ผู้ออกแบบศาลแล้วก็จินตนาการนำทำหน้านางไม้จำลองไปสวมให้ดูแล้วก็กลายเป็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่ในศาลก็สร้างความเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็นแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ายบางกุ้งแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดบางกุ้งอยู่ตำบลบางกุ้งครับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อที่20ไร่เศษค่ายบางกุ้งนี่แยกจากวัดบางกุ้งอีกทีนึงนะครับไม่ได้อยู่ในวัดนะวัดบางกุ้งจะอยู่อีกฝั่งของถนนติดแม่น้ำแม่กลองส่วนของวัดก็เรียกว่าวัดบางกุ้งแต่ในส่วนของโบสถ์เก่าที่ประดิษฐานก็เรียกว่าโบสถ์ค่ายบางกุ้งเป็นโบราณสถานสมัยก่อนเคยเป็นค่ายทหารเมื่อครั้งสงครามไทยพม่าที่เรียกชื่อค่ายว่าค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งเนี่ยเป็นค่ายทหารเรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทยมาสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เกิดวีรกรรมของชาวแม่กลองในช่วงตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีซึ่งทหารไทยจีนโดยการนำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหามนตรีบุญมาอนุชาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าฆ่าศึกแตกพ่ายสร้างความเกรงขามแก่กองทัพพม่าเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยกลับคืนมาหลังจากที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ให้แก่พม่าในปี2310เนื่องจากขณะนั้นเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่กองทัพพม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพทางหนึ่งในการเข้าตีไทยพระเจ้าเอกทัตได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้งเรียกว่าค่ายบางกุ้งโดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของทหารครั้นปีพ.ศ. 2310หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกแล้วค่ายบางกุ้งไม่มีทหารประจำการและรักษาค่ายกระทั่งพระเจ้าตากสินทรงกู้เอกราชกลับคืนมาได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีในปีเดียวกันนั่นเองพระองค์ก็ได้โปรดให้คนจีนจากระยองชลบุรีเมืองการรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายก็เลยมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าค่ายจีนบางกุ้งซึ่งทหารจีนส่วนใหญ่จะเป็นลูกเรือสำเภาที่มาถวายตัวรับราชการกับพระเจ้าตากพระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่าทหารพักดีอาสาแล้วก็แต่งตั้งให้ใต้ขงเจียมเป็นออกหลวงเสนาสมุทรเป็นหัวหน้าหัวหน้าของทหารพักดีอาสาเนี่ยดูแลค่ายจีนบางกุ้งออกหลวงเสนาสมุทรได้สร้างค่ายบางกุ้งให้มีความถาวรตามแบบฉบับตำราพิชัยสงครามโดยก่ออิฐเป็นเชิงเทินรอบขุดคูป้องกันค่ายสร้างค่ายตามแนวแม่น้ำแม่กลองถึงเขตวัดแหลมเตย ัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าไทเพียงอ้วงกงมีวัดบางกุ้งอยู่กลางค่ายแล้วก็ขุดคลองบริเวณใกล้วัดเพื่อใช้น้ำในการบริโภคปัจจุบันเขาเรียกคลองบางกุ้งปี2311พระเจ้ากรุงอังวะกษัตริย์พม่าได้ให้แมงกี้มัญญาเจ้าเมืองทวายยกทัพมาสืบข่าวบ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรีว่าสงบราบคาบหรือว่าจลาจลเพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไทยกำลังผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เจ้าเมืองทวายยกพลประมาณ 20,000 เศษเดินทัพทางบกเข้ามาทางไซโยกเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ให้ยกทัพเรือเข้ามาที่ค่ายตอกะออมแล้วก็เดินทัพล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้ทหารภักดีอาสาก็สู้รบเป็นสามารถกองทัพพม่ามาตีค่ายบางกุ้งหลายครั้งก็ไม่สามารถจะยึดค่ายได้ทางกรรมการเมืองได้มีใบบอกเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาขอกำลังมาช่วยรบพม่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทราบข่าวการศึกก็โปรดให้พระยามหามนตรีบุญมาเนี่ยนะจัดกองทัพเรือ20ลำแล้วพระองค์ก็ทรงเรือพระที่นั่งสุวรรณพิชัยนาวาเรือยาว18วาปากเรือกว้าง3ศอกเศษพลกันเชียง28คนพร้อมสาตราวุธยกทัพมาถึงค่ายบางกุ้งในเวลาตอนพลบค่ำก็มีบัญชาให้จ่อเรือพักทัพที่ฝั่งตรงข้ามโดยที่ทหารภักดีอาสาและทหารพม่าไม่มีใครทราบเรื่องเนื่องจากเป็นช่วงค่ำแรมเดือนมืดบริเวณที่จอดเรือพักทัพมีชื่อว่าบ้านพักทัพปัจจุบันก็คือบ้านบางพลับขั้นเวลายาม3ได้ทรงนำกำลังทหารเข้าตีพม่าด้านท้ายค่าย
0: ครับนั่นก็คือตำนานเรื่องค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดเหลืออีก1ตอนจะจบท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกระลึกนึกถึงบรรพบุรุษของไทยแต่ครั้งโบราณนะครับปกบ้านครองเมืองคุ้มเกล้าที่เขาร้องเพลงเสียเลือดเสือเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปช่วยกันรักษาประเทศชาติเอาไว้ให้ลูกหลานของเราครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เรามาดูเรื่องลำไส้ว่าเราจะชะลอมันยังไงท่านผู้ฟังเขาว่าหลังอายุ60ปีเนี่ยปุ่มเล็กๆที่ทำหน้าที่ดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กมันจะบางลงร่างกายจะดูดซึมอาหารได้น้อยลงจะยืดมันยังไงท่านผู้ฟัง 1. กินอาหารที่ย่อยง่ายกินปลากินถั่วกินเห็ดรวมถึงผัดผลไม้ให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากพวกไหนนะพวกทอดพวกปิ้งพวกย่างอายุมากเลยอย่าไปกินอันที่2กินโยเกิร์ต1ถ้วยทุกวันนะครับเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพิ่มปริมาณแบคทีเรียดีในลำไส้ถ้ากินโยเกิร์ตไม่ได้ก็กินผักดองท่านผู้ฟังผักดองเนี่ยผักดองบ้านเราเนี่ยผักกาดดองแต่ว่าต้องเป็นดองแบบใช้ข้าวนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ผักดองกระป๋องไม่ใช่ผักดองวิทยาศาสตร์ที่เอาข้าวมาทำผักเสี้ยนหอมดองผักดองผักกาดดองพวกนี้จะมีแบคทีเรียเขาเรียกโปรไบโอติกจะช่วยในการทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับย่อยอาหารย่อยสิ่งแปลกปลอมได้ดีแล้วก็ฝึกโยคะช่วยบ้างช่วยระบบย่อยนะครับท่านู้นท่านี้บิดซ้ายบิดขวาทำให้พุงมันได้ขยับตัวบ้างท่านผู้ฟังอันนี้เราก็สามารถชะลอมันได้ผิวหนังเหมือนกันนะครับผิวหนังเราก็ต้องมีวิธียืดอายุกินผลไม้ตระกูลส้มเบอร์รี่กินถั่วเหลืองเปลือกกินถั่วเปลือกแข็งทาครีมกันแดดบ้างเวลาออกไปตากแดดนะครับก็ให้มันเกิดความชุ่มชื้นกระดูกก็เหมือนกันนะครับพอหลังอายุ35ปีความหนาแน่นของกระดูกมันจะค่อยๆลดลงราวร้อยละ1แล้วก็จะลดลงเร็วขึ้นเมื่ออายุเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนผู้หญิงนะผู้ชายเนี่ยไม่มีวัยหมดประจำเดือนหรือว่าผู้ชายก็เข้าสู่วัยทองมันจะลดลงไวมากทีนี้เราจะยืดอายุกระดูกยังไงเขาบอกว่าให้กระโดดขึ้นลง20ครั้งวันละ2เซตถ้ากระดูกเข่าดีนะครับหรือยกน้ำหนักอันที่2แล้วก็กินอาหารแบบเมนูไทยๆเพื่อเพิ่มแคลเซียมน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผักสดอย่างน้อย 3-4 มื้อต่อสัปดาห์อันที่5อันต่อไปก็คืออย่าใช้ยาสเตียรอยยาลูกกลอนที่มีผลทำให้กระดูกพุนนะครับกระดูกแตกหักได้นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเหมือนกันเราจะยืดอายุยังไงก็คือวิดพื้น 15-20 ครั้งทำวันละอย่างน้อยนี่2เซตยกน้ำหนักบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้นะครับจะเป็นการยืดอายุอวัยวะของเราที่สำคัญก็คือดูแลมันอย่าใช้งานมันหักโหมเกินไปท่านผู้ฟังครับ ฝากเอาไว้นะมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินนะมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับนามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญครับ
1: ตามพงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าในตอนเรียกประชุมนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจและก็บงการเข้าตีนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านได้เน้นว่าถ้าช้าไปอีกวันเดียวค่ายบางกุ้งจะแตกแล้วขวัญทหารไทยจะไม่มีวันฟื้นคืนได้การรบทุกครั้งการแพ้ชนะอยู่ที่ขวัญและกำลังใจถ้าไทยแพ้อีกครั้งพม่าจะฮึกโหมพวกไทยจะคลั่นคล้ามแล้วก็กู้ชาติไม่สำเร็จการรักษาค่ายบางกุ้งไว้ให้ได้ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยขวัญของไทยในการรบครั้งต่อไปการรบพุ่งครั้งนี้ตะลุมบอลกันด้วยอาวุธสั้นเมื่อทหารจีนในค่ายทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จมาทรงบัญชาการทัพด้วยพระองค์เองก็เกินมีกำลังใจเปิดประตูค่ายตีกระหนาบพม่าอีกทางหนึ่งแมงกี้มันยาเจ้าเมืองทวายเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้ก็ถอยทัพกลับไปเมืองทวายไปทางค่ายเจ้าก้าวเนี่ยเป็นค่ายเมืองราชบุรีจากชัยชนะในการรบที่ค่ายบางกุ้งมีผลดีต่อชาติไทยหลายประการที่สำคัญยิ่งก็คือขวัญและกำลังใจของคนที่เกือบจะหมดสิ้นไปกับการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี2310การรบกับพม่าที่ค่ายบางกุ้งปีนั้นเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทำกับพม่าภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีพ.ศ. 2317สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปรบพม่าที่ค่ายบางแก้วเมืองราชบุรีเสด็จโดยเรือพระที่นั่งกราบเรือยาว13วาคนพาย14คนไพร่พลในกองทัพ 8,800 กว่าคนปืนใหญ่น้อย277กระบอกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2317ปัจจุบันบริเวณค่ายบางกุ้งมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามโดยท่านพระวินัยองค์อาจอภิญโญเจ้าวาดวัดบางกุ้งเป็นผู้ดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและภูมิทัศน์โดยรอบตลอดจนสร้างแนวกำแพงจำลองค่ายบางกุ้งไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจให้ระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรพบุรุษนักรบไทยนอกจากนี้บริเวณค่ายบางกุ้งยังมีโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าโบสถ์หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อนินมณีที่มีลักษณะพิเศษโดยโบสถ์ทั้งหลังถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ทั้ง4ชนิดด้วยกันคือต้นโพต้นไทรต้นไกรต้นกลางแต่ชาวบ้านเรียกกันในนามโบสถ์ปกโพ เป็นสิ่งแปลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมโบราณสถานที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งนี้ครับไปกราบไหว้หลวงพ่อนินมณีในโบสถ์เดินชมบริเวณรอบโบสถ์ด้านหลังก็มีศาลนางไม้ใกล้กับศาลนางไม้ก็เป็นศาลพ่อปู่ฤาษีห่างออกไปเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่ท่ามกลางอุทยานดอกไม้ที่สวยงามวันหยุดว่างๆก็เชิญไปเที่ยวชมโบราณสถานค่ายบางกุ้งแหล่งประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
3: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับลุงสิงห์นี่แกเป็นโจรขโมยวัวควายสมัยก่อน 40-50 ปีผ่านมาแล้วแถวบ้านคุณพิชัยเนี่ยถือว่าเป็นบ้านนอกคอกนาเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมีป่าขาวลำนาวไพรชาวบ้านชาวช่องมีอาชีพทำนาทำไร่เลี้ยงบัวเลี้ยงควายเอาไว้ใช้งานกันทุกบ้านยกเว้นบ้านที่ไม่มีนามีไร่กับเขาเท่านั้นก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์จำพวกนี้สมัยก่อนนั้นมันกันดารเสียจริงๆกินอยู่กันอย่างลำบากลำบนยากแค้นพวกขโมยขโจรก็เยอะต้องคอยระมัดระวังกันกลางค่ำกลางคืนต้องนอนหูไวไม่อย่างนั้นวัวควายในข้อก็ไม่มีเหลือถูกพวกโจรมันจุงออกไปหายจ้อยในหมู่บ้านเนี่ยมีโจรขโมยวัวควายอยู่คนหนึ่งก็คือลุงสิงห์นี่แหละก็อย่างที่บอกไปแล้วไม่ว่าใครเขาก็รู้กันแกก็รู้ตัวเองว่าชาวบ้านรู้แต่คนอย่างแกก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียไม่ว่าแกจะเดินไปทางไหนแถวแถวบ้านเขาก็หวาดระแวงว่าแกจะลักขโมยวัวควายของเขาไปลุงสิงห์แกมีเมียคนหนึ่งลูกสองลูกชายซะด้วยโตแล้วท่าทางก็คงจะไม่แคล้วนิสัยใจคอเหมือนกับแกนั่นแหละลูกๆนี่ถ้านิสัยใจคอไปทางแกก็คงจะต้องเป็นโจรกันอีกนั่นแหละชาวบ้านชาวช่องเขาก็คาดหมายกันอย่างนั้นลุงสิงห์รักควายแล้วเอาไปขายมีพวกรับซื้ออยู่ควายพวกนั้นมักจะถูกส่งเข้าโรงฆ่าเดินทางไปสู่ความตายนอกจากแกหากินในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านใกล้เคียงก็โดนแกลักวัวควายเช่นเดียวกันบางทีไปลักควายมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็จูงเอาเข้ามาในหมู่บ้านมีคนเห็นแกทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปแจ้งทางการเพราะกลัวจะโดนลุงสิงห์ฆ่าตายแต่ไอ้เรื่องจะเอามาขายให้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครซื้ออยู่แล้วป้าลิ้นจีเมียแกน่ะเป็นคนดีออกปากห้ามผัวว่าอย่าไปลักไปขโมยของเขาเลยแต่ผัวไม่ฟังไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะขืนพูดมากไปหรือจะโดนเล่นงานเจ็บเนื้อเจ็บตัวซะเปล่าๆถ้าโดนซ้อมนี่ใครจะช่วยได้ล่ะเพราะไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับลุงสิงห์อยู่แล้วแกไม่ได้เป็นแต่โจรขโมยควายแกยังเป็นนักเลงอันธพาลอีกด้วยแกเคยผ่านคุกผ่านตารางมาแล้วเข้าง่ายออกง่ายยังกับเป็นบ้านเป็นช่องของแกเองแต่แล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ลุงสิงห์ไปขโมยควายที่หมู่บ้านใกล้เคียงควายตัวใหญ่แกไม่เคยเจอมาก่อนหมายตาควายตัวนี้เอาไว้นานแล้วพยายามจะขโมยมาหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่สบโอกาสเพิ่งจะมีโอกาสคืนนั้นแหละเข้าไปในคอกก็โดนควายตัวโตนี่มันขวิดเอาจนเพ่นออกจากคอกแทบจะไม่ทันได้แผลสิเลือดไหลหยดเป็นทางในระหว่างลากสังขารหนีมาเจ้าของควายและเพื่อนบ้านเห็นรอยเลือดในตอนเช้านั่นก็ทำให้พวกเขาพากันตามรอยเลือดมาแต่ไม่เจอตัวลุงสิงห์หลบอยู่ในชายป่าเสร็จแล้วก็หาทางปกปิดร่องรอยไม่ให้เขาตามได้รอดตายกลับมายังบ้านของแกได้เมียเห็นเขาก็ตกใจถามยังไงแกก็ไม่เล่าว่าไปโดนอะไรมาเมียก็ต้องช่วยจะทำยังไงได้ผัวเมียกันตอนนั้นไม่มีใครรู้แต่ก็มารู้กันภายหลังว่าแกไปโดนควายตัวโตขวิดจากหมู่บ้านใกล้เคียงกันเพราะว่าข่าวนี้ร่ำลือแพร่สะพัดมา

ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐาซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความนะครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวพรตะกับองคุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภรัตภูชันแสดงเป็นองคุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุปุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อนเฮตปุสมานาตุมุคเซโพพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโรคความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของบรรดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลทรงกระจัดเสียซึ่งความมืดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชามวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบหนทางแสงสว่างเพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิงขออริยสัจคือความจริงจงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิดขอมวลมนุษย์ทั้งหลายจงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิดขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรักความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขเถิด

ขอบทแห่งมนต์อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวภารตะจงกระหึ่มกังวานไปในทุกครัวเรือนเพื่อนมนุษย์เอ๋ยขอให้ท่านจงหมั่นเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้บ่อยๆเถิดเอตปุสมาเนาตุมุคัสเสโพพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธัง

0: บาริจเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเทศบาลนครรังสิตปทุมธานียกระดับเตือนภัยธงส้มหลังระดับน้ำคลองรังสิตแตะ1เมตร55เซนติเมตรเตือนประชาชนรีบยกของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเทศบาลนครรังสิตปทุมธานีได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับโดยล่าสุดเมื่อเวลา 9:20 นระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์บริเวณสะพานแดงนะครับได้ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่1.66 เมตรนะครับจากเดิมที่1.55 เมตรส่งผลให้เทศบาลต้องประกาศยกระดับสถานการณ์น้ำเป็นธงส้มระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายนะครับจึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะและของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันเทศบาลนครรังสิตได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินเครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนลงสู่คลองประยุรรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อเร่งพร่องน้ำและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับในขณะที่ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาได้ปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
5: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำอาหารพร้อมทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ตำบลโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรวม480ชุดพร้อมทั้งเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2รายในพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่ตำบลโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วปัจจุบันสถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วฝนยังคงตกตลอดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วประมาณ300หลังคาเรือนเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งจากกรมอนามัยนะครับคือพฤติกรรมอย่างไรส่งผลเสียอะไรบ้างกับร่างกายนะครับติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
6: คู่มือสุขภาพ
7: พฤติกรรมเหนื่อยนิ่งหมายถึงการนั่งหรือนอนในการทำกิจกรรมต่างๆโดยใช้พลังงานน้อยและมีผลวิจัยออกมาว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งส่งผลเสียต่อร่างกายหลายด้านโดยทำให้กระบวนการเผาผลาญและน้ำตาลที่เป็นพลังงานลดลงน้ำหนักตัวจึงเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดและอาจสูญเสียความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อและกระดูกจากการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ควรร่างกายจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึ่งโรคที่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งมีดังนี้1โรคอ้วน2คอเลสเตอรอลและความดันสูง
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
11: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชทวีปมาแล้วค่ะเนาะส่งข่าวกันนะขอแค่รู้ข่าวว่ายังสุขกายสบายใจดีอยู่ยังใช้

ผิวกายเนี่ยหอมหอมเนาะเป็นคนที่มีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยเพราะความหอมของแป้งเย็นเภสัชนี่แหละค่ะเพราะว่าแต่ละสีแต่ละกลิ่นเนี่ยเขาจะอธิบายไว้ชัดเจนเลยทีเดียวเนาะถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่ใครได้กลิ่นหอมหอมและติดหนึบเนี่ยจะเป็นยังไงแป้งเย็นเภสัชมีสีอะไรกันบ้างแป้งเย็นเภสัชสีชมพูนะคะมาดามค่ะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับน่าค้นหาแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจอ่ะใครต่อใครเขาใช้กันนะรีบหาซื้อใช้นะคะท่านฟังค่ะถ้าเป็นสาวๆอยากเซ็กซี่อ่ะใช้สีเขียวไปเลยทีเดียวใครอยู่ใกล้ติดหนึบเลยทีเดียวค่ะสินค้าของคนไทยนะคะราคาประหยัดคุณภาพไม่แพ้ใครด้วยยุคนี้สมัยนี้เราต้องประหยัดค่ะสิ่งไหนที่ประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดไปเลยทีเดียวแม้แต่การใช้แป้งอยากให้ใช้แป้งเย็นเภสัชเพราะกระป๋องเนี่ยใหญ่ใหญ่อย่างลุงพัวหรือจะเป็นลุงสุรพงศ์หรือจะเป็นป้าๆของทวีปอีกหลายท่านเลยทีเดียวอธิบายให้ฟังกันเลยทีเดียวแม่ทวีปก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยใช้แป้งเย็นเภสัชถ้ายิ่งฤดูร้อนเนี่ยใครต่อใครต้องใช้เพราะว่าร้อนยังไงเขาเอาอยู่นะคะท่านฟัง

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: บอกให้ใช้แป้งเภสัชแล้วเราก็ต้องมาใช้คู่กันนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปจะไปเพิ่มความหอมให้มากขึ้นนะคะสาวบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างก็เชื่อว่าสาวๆทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้เวลามาดูแลตัวเองแล้วยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆของเภสัชมาทำความสะอาดผิวโอ้โหคุณจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าสบู่เขาฟองนุ่มๆเราอยากอาบน้ำนานๆอาบเพลินๆสบู่เภสัชเขาหอมมากด้วยนะหอมมากก็เลยต้องลองใช้ใครที่ยังไม่เคยใช้พอเขาเลือกใช้เขาจะประทับใจเลยทีเดียวนะเพราะหอมทั้งสองสีสองกลิ่นทั้งสีเขียวไลมิ้วที่หอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวหรือจะเป็นสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หนุ่มสาวของเราหรือจะเป็นป้าๆลุงๆที่ใช้เวลาอาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหน้าจะไม่ตึงตัวจะไม่ตึงไม่แห้งนะคะเพราะมีวิตามินซีจะทำให้ผิวเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งไม่ตึงนอกจากอาบน้ำและผิวสดชื่นสบู่เภสัชทำให้ผิวของเรากระจ่างใสยกให้เขาจริงๆใครได้ใช้แล้วบอกแม่นอกจากเนื้อตัวสะอาดเนาะสะอาดจริงๆอ่ะเนื้อตัวของเรายังชุ่มชื้นกลายเป็นคนผิวสวยผิวละเอียดอ่อนเยาว์วัยมาเลยทีเดียวเป็นที่ประทับใจของหนุ่มๆสาวๆมากสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปยกให้เขาจริงๆนะคะเรื่องความหอมหอมติดเนื้อติดตัวทนนานตัวหอมฟุ้งผิวใสใครไม่ลองใช้ไม่ได้เพราะว่าอยากจะผิวสวยเหมือนอย่างที่ทวีปบอกเหมือนกันขอบคุณน้องอนงนะคะที่อยู่โคกสำโรงแถวน้องธวัชชัยหรือเปล่าสาวแถวบ้านหนองหอยนี่ก็เยอะนะนะเลยจากบ้านห้วยวัวตายมานิดหนึ่งนี่ค่ะหรือจะเป็นหนุ่มสาวจากห้วยโป่งจังหวัดลพบุรีนี่ค่ะอยากฟังเพลงอะไรบอกทวีป0819942054ค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ท่านฟังอยู่ในช่วงท้ายของทางรายการนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยแทบทุกวันเลยทีเดียวหลายท่านก็จะบ่นว่าโอ้โหคุณทวีปฝนตกทุกวันจริงๆเลยทีเดียวเนาะคนเรานี่เวลาไปเปลือกไปเปื้อนไม่ว่าจะเป็นเหงื่อเป็นใครไม่ว่าจะเป็นไปทำงานอะไรชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนกลับมาถึงบ้านก็อยากจะอาบน้ำเนาะเพราะเหนื่อยมาตลอดทั้งวันอยากได้กลิ่นหอมๆของสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปท่านผู้ฟังใช้เถอะค่ะแล้วจะไม่ผิดหวังเลยทีเดียวเพราะก้อนใหญ่ฟองนุ่มกลิ่นหอมจะติดเนื้อติดกายทนนานผิวจะกระจ่างใสเพราะว่ามีวิตามินซีใช้แล้วไม่ผิดหวังนะคะราคาประหยัดเพราะว่าเป็นสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปทั้ง2สูตรไหลมิ้วที่หอมละมุนละมุนเนาะผิวเนื้อผิวกายสดใสและยังหอมกลุ่นกลุ่นละมุนโอ้โหใครได้กลิ่นนี่แหมขอบอกเลยทีเดียวเดินไปถามเลยค่ะลองใช้ดูนะคะท่านฟังหรือจะเป็นสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมอันนี้ก็หอมนะคะหอมมากด้วยทวีปขอบอกเลยทีเดียวคือทั้งสองสีสองกลิ่นเนี่ยหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะอาบน้ำเสร็จโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเพศัชด้วยเวลาอาบน้ำบางคนชอบอาบน้ำนานฟองนุ่มๆของสบู่เพศัชขัดเนื้อขัดตัวเนาะแล้วผิวเราจะไม่แห้งไม่ตึงนะคะทวีปบอกแล้วว่ามีวิตามินซีค่ะผิวจะกระจ่างใสอ่อนเยาว์วัยเป็นที่ปรารถนาของเราเลยหลังจากนั้นอย่าลืมนะโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเพศัชต้องซับตัวเบาๆให้แห้งซะก่อนความหอมจะติดเนื้อติดกายทนนานเย็นนานหอมนานไม่ว่าจะเป็นสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล้นลับหน้าค้นหาสีเขียวปริ้นเซตหอมเซ็กซี่จะชอบกลิ่นหอมแบบไหนท่านผู้ฟังไปซื้อเถอะค่ะเพราะว่าตามร้านต่างๆทั่วๆไปเพราะว่าสินค้าของคนไทยผลิตภัณฑ์ของเภสัชเขามีมานานและมีครบวงจรตามที่เราเคยได้ใช้กันมานะรีบๆนะป้าจ๋าสาวๆของเราด้วยอยู่แถวๆเขาพระงามหนองปริงโคกระเทียมเนี่ยเยอะทีเดียวที่เป็นกำลังใจให้ทวีปเนาะเลยไปโคกสำโรงบ้านห้วยวัวตายทางป่าโมกหรือจะเป็นอ่างทองกลับขอบพระคุณสาวๆหนุ่มๆของเราจะส่งไลน์นะคะแนะนำเพลงต่างๆก็เยอะทีเดียวแต่ถ้าโทรศัพท์กลับเข้ามาแล้วทวีปยังไม่ได้รับสายยังไม่โกรธกันนะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมาตลอดค่ะเลือกเอาผลิตภัณฑ์ของเภสัชไปใช้กันทวีปลำลาตรงนี้เนาะส่งเพลงไปอีกเพลงหนึ่งค่ะแล้วรอพบกันบ่ายโมงถึง2 โมงเย็นอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับน้ำป่าทะลักซัดหมู่บ้านท่าเต้นอำเภอเขาฉกรรจ์ที่จังหวัดสระแก้วกลางดึกนะครับชาวบ้านขนของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมเรือฝ่ากระแสน้ำช่วยเหลือเต็มที่อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับฝนที่ตกต่อเนื่องที่จังหวัดสระแก้วมาตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่โดยเฉพาะมีน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อเวลา 3:00 น.นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่หมู่ที่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาฉกรรจังหวัดสระแก้วชาวบ้านบางส่วนนะครับได้เร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญขึ้นไปไว้ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะที่บางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดนะครับทำให้ประชาชนบางครัวเรือนไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ได้นำเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดได้เนื่องจากสถานการณ์น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะระดมเรือและอุปกรณ์จากหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจนเส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติทั้งนี้เจ้าหน้าที่นะครับยังได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบว่าน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วนะครับขอให้รีบเคลื่อนย้ายคนเด็กผู้สูงอายุและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับพร้อมกับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีกระแสน้ำไหลแรงเนื่องจากบางพื้นที่เป็นน้ำป่าที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะครับและก็อาจเปลี่ยนแปลงระดับน้ำได้ตลอดเวลาส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะครับทางอยุธยาได้เร่งป้องกันโบราณสถานสำคัญและขณะที่ทหารก็ได้ระดมกำลังติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสนะครับป้องกันน้ำเข้าวัดชัยวัฒนารามและวัดธรรมารามพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเป็นอีกภารกิจนะครับที่กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องเฝ้าระวังหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะโบราณสถานที่สำคัญต้องเร่งวางแนวป้องกันน้ำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ระดมกำลังทหารลงพื้นที่ร่วมกับกรมศิลปากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและสำนักศิลปากรที่3ติดตั้งและยกผนังกั้นน้ำสแตนเลสเพื่อป้องกันมวลน้ำเข้าท่วมโบราณสถานโดยที่วัดชัยวัฒนารามและวัดธรรมารามดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ขณะเดียวกันทหารยังคงขยายการช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอผักไห่พร้อมทั้งช่วย
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
8: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
9: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการค่ะกับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะวันนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ1ชั่วโมงตรงนี้โดยประมาณนะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ที่0899031782นะคะ0899031782สนับสนุนรายการได้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือสนใจจะสนับสนุนรายการหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อยู่ต้องการจะร่วมรายการกับเราหรือว่าต้องการจะจัดรายการเองก็ได้นะโทรปรึกษากันได้ค่ะที่0899031782ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากได้รถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์รถบรรทุกไว้ใช้งานนะคะรถดีๆโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายพร้อมกับข้อเสนอที่เตรียมไว้ให้อย่างจุใจกันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะไปกันได้ค่ะที่บริษัทอีซูซูพันธุ์เจริญลพบุรีนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าที่นี่เขาเตรียมไว้แบบเหมือนมอเตอร์โชว์เลยบางคนรอมอเตอร์โชว์นะไม่ต้องรอมาที่นี่ก็เหมือนกันน้ำมันขึ้นน้ำมันแพงน้ำมันมีมากมีน้อยมีให้เติมหรือไม่เติมแต่ว่าทางบริษัทอีซูซูพันธุ์เจริญลพบุรีเขาก็ยังจัดโปรโมชั่นไว้ให้แบบจุใจกันอย่างแน่นอนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่0815524735 0815524735 03642519-3ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มาทำงานมาท่องเที่ยวมาทำธุระเนาะแถวพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับเลยเรามีบ้านพักที่หลากหลายนะคะมา1คน2คน4คน6คนรวมกวนเพื่อนกวนญาติได้หมดเลยนะคะอยู่กันแบบสบายๆเป็นหลังๆแยกกันเป็นอิสระไม่แออัดนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi เรามีครบเลยนะคะบ้านดิดรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าๆนะคะส่วนบ้านดิดรีสอร์ทเนี่ยมีเพจด้วยนะคะทาง Facebook เข้าไปดูไปชมบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทกันได้หรือจะ

สำรองห้องพักกันที่0899031782นะคะ0899031782ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ดื่มกาแฟเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาบางทีทุกคนก็เอาแล้วหากาแฟกันแล้วนะคะกาแฟดีกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพที่ผสมผสานสมุนไพรแล้วก็วิตามินไว้ได้อย่างลงตัวนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องของดื่มแล้วจะใจสั่นนะเพราะว่าเราดื่มกาแฟได้เนี่ยคุณก็ต้องดื่มกาแฟทิพเทวีได้นะคะเพราะว่ากาแฟทิพเทวีเป็นกาแฟที่บางคนบอกว่ากลัวจะมีกลิ่นสมุนไพรอะไรแบบนั้นใช่ไหมไม่ต้องกังวลกลิ่นกาแฟเนี่ยยังหอมกรุ่นเหมือนเดิมนะคะดื่มได้ทุกวันนะคะผ่อนคลายด้วยนะพอดื่มกาแฟแล้วเนี่ยดื่มปกติก็ดื่มแต่ถ้าดื่มกาแฟทิพเทวีคุณจะได้สมุนไพรแล้วก็วิตามินด้วยส่วนใครที่ชอบกลิ่นสมุนไพรก็ต้องใช้สมุนไพรทิพเทวีอโรมานะกาแฟก็ไม่มีกลิ่นแต่ว่าสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยเขาต้องการเติมกลิ่นเติมอะไรให้คุณได้หอมสดชื่นหอมผ่อนคลายหอมเข้าไปลึกๆนะคะฟื้นฟูเป็นการคลายกล้ามเนื้อเติมพลังปรับสมดุลดูแลปกป้องนะคะหอมผ่อนคลายสุขภาพจิตใจดีเนาะกลิ่นเนี่ยก็จะช่วยบำบัดด้วยและที่สำคัญเนี่ยนะคะถ้าหากว่าใครที่บางทีอยู่บ้านน่ะบางคนบอกว่าไม่ได้เจอแดดไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่เจอแดดแต่ความร้อนมันระอุอยู่แล้วเมื่อความร้อนเนี่ยมันผ่านเข้ามาที่ผิวของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรปกป้องเลยมันก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยถูกแดดถูกความร้อนเผาแล้วก็เข้าไปลึกถึงข้างในนะลองใช้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูนะคะผสมระหว่างครีมกับน้ำมันเนี่ยบนฝ่ามือของเราง่ายๆเหมือนกับเอาสปามาไว้ที่ฝ่ามือของเราเลยนะคะผสมบนฝ่ามือใช้นิ้วเนี่ยแหละธรรมดาเนี่ยแล้วก็ลูบไล่ให้ทั่วทั้งแขนทั้งมือเลยนะคะลองสังเกตดูเวลาเราเจอความร้อนเนี่ยคุณจะรู้สึกได้นะถ้าคุณไม่ลองคุณก็จะไม่รู้แต่ถ้าคุณได้ลองแล้วคุณจะรักนะคะลองแล้วก็จะชอบกับสมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่09595232360959523236และ0918794199โทรสอบถามกันได้จดเบอร์ไม่ทันก็โทรมาถามดีเจหน่อยนี่แหละนะคะที่0899031782ค่ะไปฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ091-879-4199
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
5: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
6: ค่ะสนใจโทรคุยโทรสอบถามกันได้นะคะที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะคุณไปที่นี่เนี่ยก็คุ้มแล้วเพราะว่าทั้งข้อเสนอทั้งโปรโมชั่นเขาเตรียมไว้ให้คุณอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะโปรสุดคุ้มทุ่มให้แบบสุดตัวกันเลยทีเดียวนะคะเหมือนมอเตอร์โชว์เนาะไม่ต้องเปลืองน้ำมันเดินทางกันไปมาที่นี่ก็เหมือนกันนะคะสำหรับรถกระบะรถอเนกประสงค์รถบรรทุกนะคะเรามีให้เลือกกันเนี่ยหลากหลายเลยบางคนก็อยากได้รุ่นที่เป็นแคปบางคนก็อยากได้รุ่น2ประตู4ประตูเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้มีให้หมดเลยนะคะหรือว่ารถบรรทุกเนี่ยก็เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ตามกิจการของท่านได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่0815524735 0815524735ค่ะกับบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะอ่ะท่านใดที่อยากจะผ่อนคลายอยากจะมีสปาไว้ที่บ้านไว้ที่ทำงานแค่ง่ายๆบนฝ่ามือของเรานะคะด้วยการนำครีมและน้ำมันของทิปเทวีอโรมาเนี่ยมาผสมง่ายๆบนฝ่ามือลูบไล้ทาได้ทั้งตัวทาได้ทั้งแขนทั้งมือนะคะช่วยดูแลร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อด้วยนะคะเหมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะเขาจะคัดสรรนะคะสมุนไพรไทยคุณภาพมารวบรวมไว้ในสมุนไพรทิปเทวีอโรมาเลยนะคะถ้าหากว่าไม่ลองก็จะไม่รู้นะคะลองแล้วก็จะรักลองแล้วก็จะชอบหอมผ่อนคลายสุขภาพจิตใจดีนะปรับสมดุลดูแลปกป้องกลิ่นก็จะช่วยบำบัดสูดเข้าไปลึกๆของสมุนไพรเนี่ยทุกคนรู้กันนะคะว่ากลิ่นสมุนไพรไทยเนี่ยหอมแค่ไหนนอกจากหอมแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาโทรกันได้ที่0959523 02-36-091-879-499นะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะกำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะมาพักบัณฑิตเนี่ยก็ไปเที่ยวชมเขื่อนได้อยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลอยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าๆเนาะชมเขื่อนไหว้หลวงปู่ใหญ่ป่าสักไปเที่ยวบนเขาพระยาเดินธงไปชมวิวสวยๆข้างบนเลยขับรถขึ้นไปได้นะคะที่เขาพญาเดินธงเนี่ยข้างบนเนี่ยวิวสวยบรรยากาศก็ดีนะคะลงมาชมรถไฟลอยน้ำไปเที่ยวท้ายเขื่อนนิวซีแลนด์เมืองไทยต่อก็ได้นะคะแล้วก็ย้อนมาพักกันที่บัณฑิตรีสอร์ทค่ะสำรองห้องพักกันได้เลยนะคะ089-903-1782ค่ะ089-903-1782นะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะสนับสนุนรายการกันหรือว่าบางท่านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อยู่สนใจที่จะในเรื่องของโฆษณาประชาสัมพันธ์หรืออยากจะจัดรายการในปรึกษากันได้นะคะเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่สถานีของเรานะคะออกอากาศกันนะทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะรับรองว่าออกอากาศกับเราคุ้มค่าแน่นอนนะคะครอบคลุมเกือบทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะส่วนออนไลน์เนี่ยรับรองว่าชัดเจนทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเพียงแค่คุณหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Google พิมพ์วสป. 612ก็ได้หรือว่าพิมพ์ FM 9075ก็ได้จะอยู่เป็นเพื่อนกับดีเจหน่อยแบบยาวๆกันเลยเดียวนะคะอ่ะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยอากาศมันร้อนบางพื้นที่ก็มีฝนตกบางพื้นที่ก็เย็นเนาะหลายๆพื้นที่แต่ยังคงต้องดูแลตัวเองนะในเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญต้องเฝ้าระมัดระวังกันในหลายๆพื้นที่เลยนะคะส่วนเมนูบ้านเราเนี่ยเราต้องเน้นไปที่เมนูที่คลายความร้อนเพราะว่าบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่อากาศจะร้อนมากกว่าฤดูอื่นๆนะคะเพราะนั้นเรื่องเมนูคลายร้อนทำกันง่ายๆจะเป็นพวกต้มจืดนะต้มจืดเนี่ยก็จะมีพวกริดเย็นนะคะผักที่ริดเย็นนะก็จะเป็นพวกต้มจืดแตงกวายัดไส้ก็ได้นะต้มจืดถั่วไชเท้าก็ดีช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ดีมากเลยนะคะต้มจืดเต้าหู้หมูสับสาหร่ายเนี่ยเป็นเมนูที่มีริดเย็นแล้วก็ย่อยง่ายด้วยผัดผักบุ้งไฟแดงนะผัดบวบใส่ไข่ผักเนี่ยริดเย็นนะช่วยปรับสมดุลของธาตุได้ต้มส้มปลากระบอกก็ได้นะคะรสจะออกเปรี้ยวๆหวานๆรสเปรี้ยวนี่ทำให้สดชื่นแล้วก็ไม่หนักท้องจนเกินไปนะคะอันนี้เป็นเมนูอาหารคาวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะอ้าวสำหรับในช่วงนี้ฟังเพลงกันดีกว่าเนาะกับบทเพลงของคุณพ่อไวยพจน์กันบ้าง

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: จะไปไหนอีกไม่ใส่หมวกอีกแล้ว
2: พูดหาโมผมขับมาตั้งแต่เด็กที่กิวการถังผมอ่ะทันเทพเนี่ยเทโค้งแบบเนี้ยเรียบแทงอ่อนบอกแล้วคันเทพไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียว
3: ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมีวินัยและเคารพกฎจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
0: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ091-879-4199
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
0: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
8: ค่ะเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานคุณก็สามารถทำเองได้ง่ายๆแค่ครีมกับน้ำมันผสมลงบนฝ่ามือของเราลูบให้ทั่วได้ร่างกายเลยทีเดียวนะคะหรือแค่แขนแค่มือก็ได้แค่นี้คุณก็จะรับรู้ได้ด้วยสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะสอบถามเพิ่มเติมกันค่ะ0959523236แต่ถ้าใครอยากจะดื่มกาแฟทุกคนบางทีดื่มกันเป็นส่วนใหญ่เนาะประมาณ7-80-90%กันแล้วนะคะในการดื่มกาแฟเป็นประจำเนี่ยนะคะบางคนก็ดื่มกาแฟดำบางคนก็ดื่มกาแฟทีอินวันบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าใครอยากจะดื่มกาแฟสำเร็จรูปแล้วผสมผสานระหว่างสมุนไพรกับวิตามินเข้าไปได้อย่างลงตัวนะคะดื่มกันได้ทุกวันรับรองว่าไม่ใจสั่นแน่นอนนะคะลองกันได้นะคะสำหรับกาแฟทิพเทวีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะ0959523236 0918-9419ค่ะแต่ถ้าอยากจะลองขับขี่รถยนต์ที่มีคุณภาพรถยนต์ที่มีมาตรฐานรถยนต์ที่มีสมรรถนะที่แข็งแกร่งแข็งแรงประหยัดค่าบำรุงรักษาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงด้วยเนี่ยนะคะลองไปกันนะคะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลบุรีคุณลองแล้วคุณจะต้องประทับใจเพราะว่าที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบริการหน้าการขายเนาะบริการหน้างานหลังการขายก็เหมือนกันซื้อไปแล้วคุณก็ต้องมาหลังการขายรับรองว่า ั้งหมดเนี่ยรวมกันไว้ที่นี่แบบครบสมบูรณ์เลยทีเดียวกับบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะที่0815524735 0815524735กับบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากหาที่พักรีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักที่หลากหลายเลยเป็นหลังๆนะอยู่กันแบบเป็นส่วนตัวเป็นอิสระไม่ต้องติดกันนะจอดรถก็จอดหน้ารีสอร์ทหน้าห้องพักของเราได้เลยสะดวกสบายและฟรี Wi-Fi ก็มีให้ใช้งานได้ครบเลยแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นนะสนใจสำรองห้องพักกันกับเราไว้ก่อนได้ที่0899031782กับ0899031782กันนะคะมาถึงที่บอกกันไปในช่วงที่แล้วว่าเมนูอาหารคาวเนี่ยในช่วงหน้าร้อนใครร้อนอย่างเช่นที่บอกกันไปเนาะก็จะมีพวกต้มจืดบ้างอะไรบ้างผัดผักที่มีฤทธิ์เย็นนะแต่ถ้าหากว่าเป็นของหวานก็มีนะของหวานเนี่ยบางคนคิดว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยไม่ได้นะจริงๆแล้วข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นอาหารหวานเป็นเครื่องเป็นอาหารที่สามารถที่จะดับร้อนได้นะแต่เราไม่ได้กินเยอะทุกอย่างอะไรมันมากเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมะยงชิดลอยแก้วเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยได้หมดเลยเฉากล้วยเนี่ยบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลใส่แดงน้ำตาลอ้อยบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพื่อความเย็นสบายความหอมของธรรมชาตินะคะอันนี้จะหวานเย็นแก้ร้อนในได้หรือว่าจะใส่เป็นนมสดเพิ่มไปก็ดีเนาะหรือใครที่ปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ไว้ที่บ้านเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นรอยแก้วได้นะคะจับออกเปรี้ยวๆอันนี้เนี่ยกินแล้วเนี่ยจะทำให้กระปรี้กระเปร่าด้วยนะคะเพราะว่ารสเปรี้ยวนะน้ำสมุนไพรก็ยังมีอีกมากมายเลยอาจจะทำเป็นน้ำมะตูมน้ำมะตูมเดี๋ยวนี้จะมีมะตูมแห้งเขามีจำหน่ายมากมายเลยนะก่อนจะทำส่วนใหญ่เวลาเราซื้อมาเนี่ยพวกของที่เขาทำแห้งๆเรามาล้างน้ำก่อนก็จะเป็นการดีบางทีอาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างเนี่ยนะมะตูมน้ำอัญชันน้ำเก๊กฮวยพวกนี้จะช่วยได้นะแล้วก็เลือกรับประทานผักที่มีฤทธิ์เย็นฟักเขียวแตงกวาตำลึงบวบนะน้ำผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆเนี่ยพวกแตงโมเนี่ยช่วยได้แน่นอนเลยอ่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเนาะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณและดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยากจะสนับสนุนรายการกันกับเราเนาะโทรกันมาได้เลยที่0899031782นะคะเบอร์นี้เนี่ยเป็นเบอร์ที่สนใจจะติดตามเรื่องผลิตภัณฑ์ในรายการหรือจะสอบถามฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์อยากจะจัดรายการเองนะก็ได้โทรมาปรึกษากันได้เรายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านใดที่มีผลิตภัณฑ์อยู่เนี่ยถ้ามาพูดเองในรายการก็จะดีเนาะเพราะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะได้พูดแบบเขาเรียกว่าเป็นคนเป็นผู้รู้แหละเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองหรือมีสถานประกอบการอาจจะเป็นพวกร้านค้าร้านอาหารหรือว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าจะเป็นที่ขายของต่างๆเนี่ยนะคะร้านขายยงขายยาเนี่ยบอกได้หมดเลยนะคะสามารถประชาสัมพันธ์ในรายการของเราได้เราไม่ได้โฆษณายานะเพราะว่าการโฆษณายาเนี่ยต้องขออนุญาตหลายอย่างเลยทีเดียวแต่ถ้าการโฆษณาเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มสมุนไพรกาแฟอะไรพวกนี้ได้แต่เราก็ต้องมีลิมิตในการประชาสัมพันธ์เนาะว่าบางอย่างเนี่ยการดื่มหรือการทานอาหารเสริมต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพของเราก่อนไม่ใช่ว่าการทานอาหารนั้นเป็นยาการทานให้ยาให้เป็นอาหารไม่ใช่เราต้องทานอาหารให้มันเป็นยานะคะการทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็คุณผู้ฟังก็ค่อยมาดื่มหรือว่าค่อยมาทานอาหารเสริมกันอันนี้ก็จะเป็นการดีนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะช่วงหน้าพบกันใหม่นะคะ

0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์085-517-9025 085-517-9025 085-517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับนักธุรกิจสหรัฐอเมริกามองไทยมีศักยภาพด้าน AI พร้อมต่อยอดสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีพบกับนักธุรกิจและนักลงทุนสหรัฐนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนรับแม้ว่าไทยจะมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งแต่เศรษฐกิจกลับชะลอตัวติดตามรายงานจากคุณสรทัณเหมพิพัฒน์ครับ
5: เวลา 9:40 นาทีของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณริเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับกลุ่มนักลงทุนร่วมกับเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาลและโอกาสการลงทุนในประเทศไทยพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ต่อนักลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เป็นพันธมิตรของเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะนักลงทุนที่ติดตามประเทศไทยและภูมิภาคอย่างใกล้ชิดพร้อมยอมรับว่าแม้ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งบริษัทที่มีประสบการณ์และตลาดทุนที่มีการพัฒนาแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ชะลอตัวและตลาดหุ้นไทยมีผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามศักยภาพจึงเข้าใจได้ว่านักลงทุนบางส่วนอาจชะลอการลงทุนในประเทศไทยอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องการนำเสนอถึงโอกาสใหม่ๆและเหตุผลที่ประเทศไทยควรได้รับการพิจารณาจากนักลงทุนอีกครั้งโดยจากประสบการณ์ด้านธุรกิจเมื่อพิจารณาการลงทุนกับสิ่งสำคัญต่างๆก็คือการดูว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วคืออะไรความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไรและผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการให้เกิดผลได้หรือไม่ซึ่งเป็นคำถามสำคัญที่สามารถนำไปใช้พิจารณาศักยภาพของประเทศไทยได้เช่นกันนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในจุดที่มีศักยภาพท่ามกลางความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทั้งความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการดิจิทัลซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้อยู่แล้วโอกาสสำคัญในระยะต่อไปก็คือการขยายบทบาทดังกล่าวและดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มมาสู่ประเทศไทยมากขึ้นสรทัณเหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: ไปที่จังหวัดตากนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตากเข้มประชาสัมพันธ์เน้นย้ำประชาชนที่เดินทางเข้าออกชายแดนจังหวัดตากให้รู้เท่าทันแก๊งสแกมเมอร์ซิมผีและบัญชีม้าคุณไพฑูรย์สุขแว่นมีรายงานครับ
6: ที่ด่านผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้มีการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เดินทางผ่านแดนเข้าออกแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะคนไทยให้ทราบถึงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สินผีและบัญชีม้าโดยมีการแจกแผ่น
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีครับ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวโดยทีมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดลพบุรีส่งข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.AM 711กิโลเฮิรตซ์ทุกวันศุกร์ 12:05 น.ถึง 12:30 น.

รายการอปมช.คุยข่าวสรุปข่าวสารนโยบายรัฐบาลจากภาครัฐส่งถึงมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอปมชคุยข่าวค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะออกอากาศทางวสป.ศูนย์การทหารปืนใหญ่ระบบ AM ความถี่612กิโลเฮิรตซ์นะคะพบกับดิฉันพนดาวงใหญ่ค่ะสมาชิกอปมชนะคะแล้วก็ผู้จัดรายการในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของข้อมูลในพื้นที่จังหวัดลพบุรีรวมไปถึงข้อมูลสำคัญจากทางรัฐบาลที่นำมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังกันนะคะเริ่มตั้งกันที่ครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีนะคะใครที่ใช้ไทยช่วยไทยพาสอยู่นะคะ6040นะคะตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มเติมให้นะคะอีก2เดือนก็คือสิ้นเดือนกันยายนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้นเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นรอบใหม่ละต้นเดือนตุลาแล้วก็เดือนสิงหาคมนะคะใช้ได้1,000บาทต่อคนนะคะเพิ่มวงเงินผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะก็จะใช้กันต่อเนื่องอีก2เดือนก็คือตุลาพฤศจิกานะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบในการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพาส6040จากเดิมนะคะที่จะหมดภายในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพาสนี้นะคะเพิ่มเติมไปอีกก็คือจะเป็นกรอบวงเงินใหม่นะคะใช้วงเงินงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย42,690ล้านนะคะจากพ.ร.บ.เงินกู้แก้ไขวิกฤตพลังงานปี2569ค่ะตามที่กระทรวงการคลังเนี่ยได้เสนอไว้นะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยนะคะท่ามกลางความผันผวนนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ความขัดแย้งของภูมิภาคเขาก็คือยืดเยื้อนะคะส่งน้ำมันโดนเผาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันมีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะทำให้โครงการนี้นะคะจะครอบคลุมโครงการ6040หรือว่าคนไทยเรียกง่ายๆก็คือไทยช่วยไทยนะคะในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะเพื่อรองรับเป้าหมายนะคะคนที่จะใช้เนี่ย14ล้านคนทั่วประเทศนะคะโดยจะเริ่มทยอยจ่ายนะคะ6040นะคะโดยที่รัฐบาลเนี่ยจะร่วมจ่ายเหมือนเดิมก็คือ60ร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนผ่านแอปพลิเคชันเดิมก็คือแอปเป๋าตังค์นะคะในวันที่11ถึง15ตุลาคมนี้นะคะพร้อมทั้งมีการปรับปรุงในเรื่องของแผนการใช้จ่ายเงินค่ะของโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงตามมาตรการที่จะสามารถนะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้กำลังซื้อของคนนะคะก็ยังคงอยู่ในอีก2เดือนเพราะว่าโครงการนี้ก็คือจะช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนได้ไปใช้จ่ายนะคะแล้วก็ทำให้ภาคของเอกชนเนี่ยจากเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวก็จะกระตุ้นได้บ้างนะคะมองดูประชาชนนะคะก็จะครอบคลุมโครงการนี้นะคะที่จะสามารถได้รับประโยชน์จากโครงการ6040หรือว่าไทยช่วยไทยพาสนี้นะคะทั้งหมดเนี่ย47ล้านคนรวมถึงคนใช้แล้วก็รวมถึงผู้ที่ใช้แม่ค้าพ่อค้าด้วยนะเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจแล้วก็รักษากำลังซื้อของคนพยุงเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศด้วยให้เดินหน้าอย่างมั่นคงนะคะ1ถึง15นี้นะ1ตุลาคมนี้เดี๋ยวลองไปเช็คแอปเป๋าตังค์ดูของแต่ละคนนะคะว่ามีเงินเข้าไหมถ้าไม่มีให้ลงทะเบียนใหม่หรือไม่อย่างไรนั่นเองค่ะไปต่อกันที่ประเด็นที่2นะคะในวันนี้ในเรื่องของบยส.ผนึกกำลังแบงค์นะคะแล้วก็นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพาสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะดร.เอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

คะเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างผันผวนนะคะอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นภาวะตะวันออกกลางนะคะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะหรือว่าการสู้รบต่างๆนะคะก็เลยมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะซึ่งสินเชื่อตัวนี้นะคะจะเป็นสินเชื่อที่จะกระตุ้นนะคะลดต้นทุนในเรื่องของพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็กำลังซื้อที่ชะลอตัวค่ะโดยสินเชื่อ SME ในปีที่ผ่านมาเนี่ยหดตัวอย่างต่อเนื่องนะคะไตรมาสเป็นไตรมาสที่16แล้วนะคะก็1ปีมี4ไตรมาสไตรมาสที่16ก็คือหดตัวตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ค่ะจะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังในภาคส่วนของนอนแบงค์ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะคะภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐรวมถึงรองรับVirtual Bank ในอนาคตด้วยนะคะถ้าเกิดใครใช้เนี่ยก็อย่างเช่นในแอปส้มนะคะในแอปส้มเองที่เราใช้ช้อปปิ้งกันเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของสินเชื่อต่างๆนะคะซึ่งสินเชื่อบสย.เนี่ยนะคะก็จะมีการผูกพันธมิตรกับสินเชื่อที่ไม่ใช่แบงค์หรือว่านอนแบงค์ด้วยนั่นเองนะคะโดยที่นะคะธนาคารภายใต้จะอยู่สินเชื่อเนี้ยนะคะจะอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐค่ะรวมทั้งนะคะมีการรองรับในส่วนของแหล่งเงินทุนให้ครอบคลุมถึงคนตัวเล็กได้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับการใช้ TCG score นะคะในการประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งกำหนดวงเงินนะคะสำหรับการกู้ของบสย.เนี่ย 2,000 ล้านบาทเพื่อให้ SME เนี่ยสามารถตั้งตัวได้นะคะหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆนะลองศึกษากันดูนะคะเริ่มต้นนะคะเฟสแรกเนี่ยที่เขาจะปล่อยสินเชื่อมาเนี่ยก็คือ500ล้านบาทนะคะพร้อมกับชูจุดเด่นของสินเชื่อเนี้ยนะคะ3จุดเด่นด้วยกันก็คือ1คือวงเงินค้ำประกันเริ่มต้นที่ 5,000 บาทนะคะสูงสุด 50,000 บาทต่อรายแล้วก็จุดเด่นที่2นะคะระยะเวลาในการค้ำประกันนะคะสูงสุด4ปีและนะคะจุดเด่นที่3ก็คือฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีด้วยนะคะโดยสถาบันการเงินรวมถึงนอนแบงค์เนี่ยจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงค่ะและบสย.นะคะจะช่วยชดเชยในส่วนของ NPL นะคะสูงสุดเนี่ย5%นะคะทางนี้เนี่ยคาดว่าจะช่วยให้ SME รายย่อยหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการที่ไปขอสินเชื่อกับบสย.นะคะก็จะทำให้รายย่อยเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะคาดการว่าจะสามารถเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยได้กว่า 100,000 รายเฉลี่ยรายละ 20,000 บาทต่อรายด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการที่เราทำสินเชื่อตัวนี้ของบสย.ขึ้นมานะคะจะช่วยรักษาการจ้างงานนะคะอยู่ที่ 146,000 ตำแหน่งแล้วก็สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจว่านะคะคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ย 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังนะคะในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสภาพคล่องรักษาอาชีพรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบแล้วก็ประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนด้วยนะคะสำหรับใครสนใจนะคะสินเชื่อในเรื่องของไมโคร SME หรือว่านาโนพลัสนะคะก็สามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารบสย.หรือว่าธนาคาร SME นะคะในทั่วประเทศเลยของประเทศไทยเรานะอ่ะก็ใครสนใจก็อย่าลืมติดตามนะคะในเรื่องของสินเชื่อผู้ประกอบการสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะตัวเล็กๆของอย่างเราอย่างนี้นะคะอ่ะไปต่อกันที่ประเด็นที่3ที่นำมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะจะเป็นประเด็นในเรื่องของเกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในช่วงนี้กันบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างที่รู้กันว่าล่องความกดอากาศต่ำนะคะมันพัดผ่านประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตอนภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะก็จะทำให้ฝนเนี่ยตกชุกนะคะในหลายพื้นที่เลยรวมถึงจังหวัดลพบุรีของเราเองด้วยนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการกำชับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงให้รับมือฝนในช่วงระหว่างวันที่23ถึง27นี้ซึ่งตอนนี้วันนี้เองก็คือวันที่25แล้วนะคะเราก็เหลือเสาร์อาทิตย์

นี้นะคะอีก2วันในเรื่องของกว่าฝนหรือว่ากว่าพายุลูกนี้นะคะร่องความกดอากาศต่ำนะคะไม่ใช่พายุร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันจะพัดผ่านไปนะคะซึ่งมีการนายเจเศษเป็นการประชุมนะคะกอปพกนะคะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยย้ำให้กับปพหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์นะคะตลอด24ชั่วโมงเน้นความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนซึ่งนายเจเศษนะคะเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งปภที่มีการจับประชุมหรือว่ารายงานเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์นะคะซึ่งคาดการณ์อ่ะมันก็เป็นไปตามนั้นก็คือ23-27เนี่ยฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะกับภาคตะวันออกนะคะหลายๆพื้นที่จันทบุรีอย่างเงี้ยเขาก็มีแลนด์สไลด์ดินถล่มส่วนทุเรียนก็พังไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอย่างภาคกลางแล้วก็มีในส่วนของภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะซึ่งมีผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังรวมทั้งนะคะยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ของคลื่นลมแรงในชายฝั่งทะเลด้วยนะคะจึงมีข้อสั่งการนะคะมายังปภ.ทั่วประเทศนะคะให้ดำเนินการร่วมกันนะคะ1คือมีการกำชับจังหวัดนะปภ.ในพื้นที่เนี่ยรวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยเฉพาะกับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชายฝั่งและสถานที่สำคัญสำหรับโรงเรียนโรงพยาบาลค่ะหากมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะรุนแรงให้เร่งประสานมายังศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะสำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคทนะคะก็คือจะต้องแจ้งเตือนอย่างตรงจุดนะคะในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดเหตุและทันต่อเหตุการณ์ค่ะต้องจัดเตรียมนะคะกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอดจนการเตรียมแผนอพยพให้พร้อมปฏิบัติทันทีและเป็นไปตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นค่ะรวมถึงนะคะต้องแจ้งเตือนในส่วนของชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือสานเพิ่มความระมัดระวังและการเดินเรือในช่วงที่ลมแรงด้วยนะคะความปลอดภัยของประชาชนนะคะจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกค่ะทุกพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมให้ตั้งแต่ก่อนที่ภัยจะมาถึงนะคะทั้งคนเครื่องจักรกลจุดปลอดภัยเส้นทางอพยพนะคะแล้วก็เมื่อประเมินแล้วว่าสถานการณ์ในประเทศเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะจะต้องแจ้งเตือนประชาชนให้รู้ทันทีและเมื่อมีเวลานะคะต้องมีเวลาให้ประชาชนเตรียมตัวโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่นะคะดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะในส่วนของนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวว่าปภ.ค่ะเดินหน้าตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่านายเจเศษนะคะในการตั้งวอลลุ่มแล้วก็ติดตามสถานการณ์มีการจัดเจ้าหน้าที่ปภ.นะคะเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงมีการให้ศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดค่ะประสานกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตนะคะหรือว่า ERT เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะทางนี้ในส่วนของปภ.มีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะโดยสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนได้ที่แอปพลิเคชันนะคะ Thai Disaster Alert ค่ะรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์บัญชีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM และนะคะ @DDPMnewsหากได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าสาธารณภัยก็สามารถแจ้งนะคะได้ที่ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือว่าโทรสายด่วนนิรภัยนะคะ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะสำหรับจังหวัดลพบุรีเองนะคะก็จะมี
การเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะ8นาฬิกา2นาทีเนาะปภ.มีการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคทนะคะน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็สระแก้วค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแจ้งเตือนว่ามีฝนตกสะสมในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีแล้วก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรนะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งค่ะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะกับอำเภอโคกเจริญสะโบดโคกสำโรงหนองม่วงลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถแล้วก็เก็บทรัพย์สินที่มีค่านะคะรวมถึงเอกสารสำคัญค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในอำเภอด่านช้างแล้วก็ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าที่สำคัญด้วยค่ะในส่วนของฝนนะคะที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำจะมีการระบายออกจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงนะคะทำให้ระดับน้ำคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลกระทบให้พื้นที่ริมสระน้ำนะคะหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะกับชุมชนริมคลองตำบลทุ่งมหาเจริญตำบลตาลังในอำเภอวังน้ำเย็นตำบลพระเพิงตำบลหนองว่าตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันตำบลสะขวัญตำบลสะแก้วตำบลสาลาลำดวนตำบลบ้านแก่งตำบลบ้านปีคลองอำเภอเมืองสะแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงทันทีแล้วก็เคลื่อนย้ายรถทันทีค่ะเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือนะคะให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะก็นี่ก็คือเซลบอร์ดแคทนะคะในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็สระแก้วค่ะไปต่อกันที่ประเด็นสุดท้ายนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ก่อนที่เราจะจากลาแล้วก็ทิ้งท้ายกันไปในเรื่องของทหารรบพิเศษค่ะเตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงหลังมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องหลายวันค่ะพันโทกิติศักดิ์โสวะสัตตะตากุลค่ะผู้บังคับกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการตรวจสอบภาพความพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาชนกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษค่ะซึ่งการตรวจสอบความพร้อมในครั้งนี้ได้บูรณาการแล้วก็จัดเตรียมนะคะกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่มีความพร้อมสูงสุดหลังนะคะที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมในพื้นที่ต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีนั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็สามารถเข้าใจปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบทุกรูปแบบนะคะโดยเฉพาะกับพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีนะคะตามนโยบายของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะคะให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของการช่วยบรรเทาสาธารณภัยมุ่งเน้นให้หน่วยงานทหารทุกหน่วยนะคะเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งป้องกันการสูญเสียจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะตามเจตนารมณ์ที่ว่าทหารต้องเป็นพื้นที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาสนั่นเองนะคะก็ถือว่าทหารรบพิเศษของพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะนอกจากรบเก่งแล้วนะคะก็ยังช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมยุทโธกำลังเพื่อที่จะมาบรรเทาสถานการณ์นะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีอยู่เสมอนั่นเองค่ะถ้ายังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของนะคะน้ำท่วมน้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเองนะคะแล้วก็ฝนกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการอปมช.คุยข่าวนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในทุกวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพนดาวงใหญ่นะคะรับหน้าที่ผู้ประกาศขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้เรามีคุณมารินีน้อยสะอาดนะครับมาเป็นทีมงานแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ในห้องส่งห้องอัดของเราด้วยครับ
1: นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่25 กันยายน 2569นะครับก็เป็นวันเรียกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับ
2: ที
1: น
2: ี้
1: ก็จะได้พักผ่อนก็เราจะได้พูดถึงงานนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับก็คือวันจันทร์ที่28 กันยายน 2519ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่งนั่นก็คือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109 ปีซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวนะครับก็มีการจัดกิจกรรมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงถึงความเรียกว่าแสดงพลังนะครับความรู้สึกความรู้รักสามัคคีของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ครับ
2: ครับก็โดยวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปีนี้นะครับบอกว่าในวันที่28กันยายนซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติแล้วก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับโดยพระองค์เป็นผู้พระราชทานธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อให้ไม่มีหัวเพื่อให้ไม่มีหัวท้ายเนี่ยนะครับหรือเรียกกันว่าธงไตรรงค์นั่นเองนะครับ3สีคุณผู้ฟังครับสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินะครับนั่นก็คือพี่น้องประชาชนต่อมาสีขาวนะครับนั่นหมายถึงศาสนาและสุดท้ายคือสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองครับ
1: นะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเพื่อเป็นการรณรงค์นะครับเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ได้เกิดการแสดงออกนะครับถึงพลังของความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกระทรวงมหาดไทยนะครับจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76 จังหวัดรวมถึงอำเภอนะครับ878 อำเภอแล้วก็ได้ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศได้ประดับธงชาติไทยนะครับหน้าที่ตั้งของหน่วยงานพร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการนะครับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันประดับธงชาติไทยนะครับหน้าอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนพร้อมกับตรวจสอบธงชาตินะครับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2019นี้ครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านยังกล่าวอีกว่าสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะครับซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานสีกากีนะครับประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงของสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่ว่าการส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลา8 นาฬิกาซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะใส่ชุดสุภาพนะครับหรือว่าชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้ด้วยกันครับ
1: ในส่วนของกองทัพบกนะครับในวันจันทร์ที่28นะครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาก็มีกำหนด นะครับจัดกิจกรรมนะครับที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรตินะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพบกนะครับกำลังพลทุกระดับนะครับจนถึงพนักงานราชการและก็ลูกจ้างก็จะได้ร่วมร้องเพลงชาตินะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจนะครับในความเป็นคนไทยแล้วก็ทหารไทยด้วยครับ
2: ถูกต้องครับก็เดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับที่จะถึงก็ในส่วนของกำลังพลเราเองเนี่ยนะครับรวมถึงบางส่วนของนักจัดรายการวิทยุของเราด้วยก็จะร่วมในกิจกรรมดังกล่าวที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพบกแห่งนี้นะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับโอดตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาคุณบุญฤทธิ
1: ์ครับตีสอง
2: ตีสองโดยประมาณนะครับก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลากหลายเขตเลยทีเดียวนะครับเจอกับฝนตกหนักแล้วก็ก่อนที่เราเข้ารายการกันเมื่อสักครู่นี้เพิ่งหยุดไปแต่ก็ยังไม่ขาดเม็ดดีนะครับพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านคอมเมนต์ของ Army Radio แจ้งให้เราทราบหน่อยว่าเอ๊ะขณะนี้พื้นที่ไหนฝนยังตกอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาถ้าดูในมิติของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการท่านร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการสรุปไทม์ไลน์ทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ต้องระวังจนถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: ด้านคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนนะครับและทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็จะสูงมากกว่า3เมตรนะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับจนกระทั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
2: ครับก็ขณะที่ปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับก็เปิดเผยปริมาณฝนที่ตกสะสมสูงสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดอยู่ที่99มิลลิเมตรนะครับที่เขตมีนบุรีท่านก็สั่งการโฟกัสไปที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเร่งการระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: นะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ส่งภาพเข้ามาส่งข่าวเข้ามาก็แทบจะเป็นทะเลก็คือน้ำระบายไม่ทันนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงได้ไปติดตามสถานการณ์ฝนที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงพร้อมกับอัปเดตนะครับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลา2นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงขอให้ประชาชนนะครับได้ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนนะครับก่อนที่จะออกจากบ้านครับ
2: ครับก็ด้านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักที่น่าห่วงก็คือฝั่งตะวันออกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับระดับน้ำในคลองหลายแห่งเริ่มเต็มแล้วก็อยู่ในระดับวิกฤตก็คือสีแดงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ที่ระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์หลายจุดอย่างเช่นช่วงซอยอ่อนนุช17ช่วงวัดขวางแล้วก็ที่บริเวณวัดกระทุ่มเสือปลาด้วยครับ
1: นะครับกรุงเทพมหานครนะครับจึงเร่งระบายน้ำนะครับออกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำนะครับออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านทางคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะครับขณะที่สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ยังไม่มีปัญหาโดยระดับน้ำบริเวณปากคลองตลาดนะครับอยู่ที่ 0.88 เมตรนะครับเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางก็ยังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำนะครับซึ่งสูงอยู่3เมตรแล้วก็มีอัตราการระบายน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
2: ก็ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการว่าสำหรับยอดปริมาณฝนสะสมของกรุงเทพปีนี้อยู่ที่ 983.5 มิลลิเมตรแม้ว่าจะยังน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับแต่พบว่ากราฟปริมาณฝนที่มันมีความสะสมเนี่ยมันเริ่มมีความชันขึ้นนั่นหมายถึงว่าปริมาณฝนมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับ อย่างชัดเจนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้บอกว่าตอนนี้เราไม่ประมาทนะครับฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์รวมถึงเร่งดูดน้ำอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่ากิสดานะครับก็ได้นำเทคโนโลยีนะครับจากดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้นะครับในการติดตามและก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศไทยนะครับแบบเรียลไทม์นะครับก็คือผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลล่าสุดนะครับเช้าวันนี้นะครับเวลา 8:38 ก็ชี้ให้เห็นนะครับถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับก็สถานการณ์น้ำท่วมขังในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับจากการวิเคราะห์ของจิสดาเนี่ยก็พบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงคือสีแดงขยายวงกว้างแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งก็ครอบคลุมหลายจังหวัดอย่างเช่นที่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ยาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายแล้วก็จุดน้ำขังผิวถนนนะครับที่กระจายตัวในเส้นทางสำคัญในหลายจุดครับ
1: ทางภาคอีสานตอนล่างนะครับก็จมมวลน้ำขังนะครับตามแนวลุ่มน้ำในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับก็ชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากหรือว่าพื้นที่สีแดงมีความหนาแน่นนะครับในบริเวณภาคอีสานตอนล่างครอบคลุมนะครับจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมวลน้ำไหลนะครับก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ที่ทำการเกษตรเป็นบริวารบริเวณกว้างนะครับก็ส่งผลกระทบนะครับต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ
2: ครับแล้วก็ภาพรวมประเทศแล้วก็การเชื่อมโยงสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยภาพรวมระดับประเทศแสดงให้เห็นถึงจุดแจ้งเตือนภัยก็คือถ้าเราไปดูในของจิสดาเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับแล้วก็จุดอันตรายเนี่ยก็คือสีแดงที่กระจายตัวตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางไปจนถึงภาคใต้การนำข้อมูลดาวเทียมมาประมวลในเช้าวันนี้ก็คือช่วงเช้าของวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นเขาสามารถที่จะประเมินทิศทางการไหลของมวลน้ำแล้วก็วางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลรวมถึงการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีครับ
1: จิตตานะครับได้เน้นย้ำให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลก็ให้ติดตามนะครับการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังนะครับในการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนแล้วก็เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงตลอดจนเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยครับ
2: ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะครับหน่วยทหารของกองทัพบกยังคงดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มกำลังความสามารถอยู่อย่างเสมอนะครับเป็นไปตามความห่วงใยแล้วก็นโยบายของผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะครับที่ท่านได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกพื้นที่บูรณาการก็คือการร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีเครือข่ายของประชาชนจิตอาสานะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่พร้อมที่จะทำการช่วยเหลือนะครับซึ่งก็มีการตรวจสภาพความพร้อมในส่วนของหน่วยทหารเองมีการลงพื้นที่แล้วก็พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการปฏิบัติการที่สำคัญในหลากหลายพื้นที่เลยครับ
1: กลับก็ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กันก่อนนะครับก็ครอบคลุมภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเริ่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันฐานม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับได้จัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3และอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็ได้ดำเนินการยกแผ่นปูนนะครับแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมความยาวตลอดแนวนะครับ180เมตรเพื่อเป็นการป้องกันโบราณสถานที่สำคัญขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ก็ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่นะครับดำเนินการกางเต็นท์อำนวยความสะดวกนะครับณเทศบาลตำบลราชโดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวนะครับในหมู่ที่4ตำบลบ้านใหญ่แล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับณโรงพยาบาลส่งเสริม ตำบลบ้านใหญ่นะครับอำเภอผักไห่ครับ
2: ครับก็น่าเห็นใจนะครับที่อยุธยาเนี่ยผมเห็นภาพคุณบุญฤทธิ์คุณผู้ฟังครับพี่น้องประชาชนเดินลุยน้ำเนี่ยนะครับเหนือเอวขึ้นมาแล้วในบางพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทันตั้งตัวแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของความช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินการต่างๆฝากหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยทหารแล้วก็ร่วมกับทุกส่วนด้วยนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เขามีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านนะครับทำการกรอกกระสอบทรายเสริมแนวคันป้องกันน้ำท่วมนะครับบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของหมู่ที่4ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ
1: นะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดปราจีนนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่12ได้บูรณาการร่วมกับกรมน.จังหวัดนะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และเทศบาลกบิลบุรีนะครับได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูงนะครับกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มนะครับแก่ชาวบ้านนะครับในชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีนอกจากนี้นะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้จัดชุดเฝ้าระวังแล้วก็จิตอาสาช่วยประชาชนนะครับริมแม่น้ำปราจีนบุรีที่ล้นตลิ่งนะครับในการยกของขึ้นที่สูงนะครับณตำบลบ้านทามนะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับ
2: ที่ลพบุรีนะครับศูนย์สงครามพิเศษได้ทำการตรวจความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนนะครับของกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษก็เตรียมอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะครับแก่พี่น้องประชาชนหน่วยก็มีความพร้อมที่จะลงพื้นที่เป็นการเร่งด่วนครับ
1: ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับจังหวัดสุรินทร์ก็เกิดเหตุน้ำล้นสปิลเวย์นะครับเขื่อนแสนจอกก็น้ำนะครับได้ไหลหลากท่วมทางหลวงหมายเลข224นะครับก็คือบ้านรุนถึงบ้านพนมดินจนต้องปิดการจราจรนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่25แล้วก็หน่วยขึ้นตรงรวมถึงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54นะครับก็ได้สนับสนุนช่วยเหลือนะครับในการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางนะครับในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดมีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุแล้วก็สิ่งของนะครับในตำบลตาเมียงตำบลจีกแดกและตำบลบักใดพร้อมกับจัดกำลังพลนะครับในการติดตามระดับน้ำคลองนะครับที่บ้านโนนจานตำบลโนนอำเภอโนนนารายนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ
2: ครับแล้วก็ที่อุบลราชธานีนะครับทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่2นะครับพลตรีสุขคนทรัตชาวพงศ์นะครับท่านเดินทางตรวจความพร้อมของการบรรเทาสาธารณภัยที่ค่ายสันพสิทธิประสงค์ด้วยก็บูรณาการหน่วยทหารกับหน่วยงานในพื้นที่มีปภ.นะครับของอุบลราชธานีก็เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์รองรับกันอยู่ในพื้นที่ขณะนี้ครับ
1: นะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3ภาคเหนือนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์กองพันทหารม้าที่28นะครับได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่นะครับในการกำจัดเศษวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำที่บริเวณฝายระบายน้ำหมู่ที่7นะครับตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการระบายน้ำแล้วก็รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมครับ
2: ครับกองทัพบกนะครับยังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆรวมถึงระดับน้ำระดับฝนแล้วก็ปริมาณที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามการตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมที่จะบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดต่อไปครับ
1: ครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยในวันนี้นะครับจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนะครับสลับกับหยุดมานะครับร่วมก็2วันแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำสะสมนะครับจากเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาได้ไหลมาสมทบนะครับกับน้ำจากพื้นที่ต่างๆก็ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาระดับน้ำนี่ล้นสปิลเวย์นะครับก็ล้นทะลักนะครับเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาและก็บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบักใดนะครับตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักก็ทำให้บ้านเรือนนะครับร้านค้าหลายแห่งนี่ถูกน้ำท่วมนี่สูงถึง60เซนติเมตรนะครับชาวบ้านนี่ต้อง เร่งขนสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับตั้งแต่ช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้แล้วครับ
2: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับถนนหลักหมายเลข224ในพื้นที่อำเภอพนมดงรักอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เขาต้องปิดการจราจร2จุดนะครับก็คือที่บริเวณจุดยูเทิร์นหน้าร้านทวีกิจไปจนถึง3แยกบ้านรุ่นตำบลบักไดก็รวม1กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็อีก1ที่ก็คือที่บริเวณตลาดพนมดินตลาดบ้านพนมดินนะครับที่ตำบลตาเมียงก็รวม1กิโลเมตรเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดเห็นว่ามีความคืบหน้าแล้วนะครับ
1: นะครับก็คือล่าสุดวันนี้นะครับระดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็เริ่มลดลงแล้วแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่ก็ยังพบว่านะครับท้องฟ้านี่ยังมืดครึ้มนะครับสลับกับฝนตกต่อเนื่องสำหรับมวลน้ำนะครับที่ไหลท่วมในพื้นที่ดังกล่าวก็ไหลไปสมทบในพื้นที่ต่ำตามลำดับโดยมวลน้ำนะครับได้ไหลไปถึงพื้นที่ของตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักและก็พื้นที่อำเภอปราสาทบางส่วนนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนาข้าวนะครับบริเวณเป็นบริเวณกว้างเลยครับในขณะนี้ครับ
2: ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำติดตามกันนะครับหลากหลายพื้นที่เจอแล้วก็เรื่องของฝนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มันให้เกิดทำให้เกิดน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับกองทหารอาสาพลทหารอาสานะครับพวกยังสมัครกันได้จนถึงวันที
2: ่10กว่าวันนี้หมื่นกว่าแล้วครับ
0: โอ้หมื่นกว่าแล้วนะครับถือว่าการตอบรับเป็นไปอย่างดีนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี2570นะครับก็เป็นทางเลือกใหม่แล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของการต่อยอดอันนี้ดำเนินการให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้กันบ้างนะครับไปกันในพื้นที่ภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้พลโทอรุณบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านเดินทางไปร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอก็คือ14อำเภอนำร่องนะครับในพื้นที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้นะครับมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญก็ร่วมคณะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีกลาโหมกระทรวงกลาโหมนะครับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อีกหลากหลายกระทรวงนะครับโดยในส่วนของกองทัพบกนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยครับ
2: การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะครับได้ให้ความสำคัญกับอำเภอในฐานะที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติและกลไกสำคัญนะครับของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และก็ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะกำหนดเป้าหมายแล้วก็จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับการขับเคลื่อนของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกรัฐพงษ์เพลาแก้วนะครับรองเสนาธิการทหารในฐานะที่เป็นกรรมการและก็เลขานุการคณะกรรมการผู้แทนพิเศษและก็ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการเชื่อมโยงกลไกนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างกันสามารถที่จะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนงานนะครับบนพื้นฐานของข้อมูลแล้วก็เป้าหมายของพื้นที่ร่วมกันครับ
0: กล่าวทั้งนี้นะครับ14อำเภอนำร่องก็ได้ร่วมกันนะครับในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอครอบคลุม5ประเด็นสำคัญซึ่งก็ได้แก่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์โดยคำนึงถึงบริบทวิถีชีวิตแล้วก็ความหลากหลายของประชาชนในพื้นที่ต่อมาก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาเพื่อความมั่นคงนี่นะครับทั้งในแล้วก็นอกสถานศึกษาโดยเขาจะใช้นะครับการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคนพัฒนาเยาวชนแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับสุดท้ายก็คือการอำนวยความสะดวกขออภัยนะครับการอำนวยความยุติธรรมและลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการภาครัฐแล้วก็ลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจหรือความขัดแย้งและการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเชื่อมโยงการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนและก็การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับ
2: ครับนอกจากนี้นะครับในช่วงของการแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวถึงแนวทางนะครับในการนำเอาเรียกว่าแนวทางมาตรการ3หลัก2เสริมนะครับมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบโดยเน้นนะครับให้มาตรการด้านต่างๆเนี่ยดำเนินไปอย่างสมดุลสอดประสานและก็เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมกับขอให้ได้นำองค์ความรู้และก็กระบวนการที่ได้นะครับจากการประชุมในครั้งนี้ไปประยุกต์นะครับสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็เกิดเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยที่เรื่องราวดีๆนะครับของน้องทหารกองประจำการที่ได้รับจากกองทัพบกก็คือในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ล่าสุดมีการมอบบ้านให้แก่พลทหารนะครับในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันของวันนี้ล่ำลาเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับศาลอาญายกฟ้องยกชุดสามารถแม่สามารถและบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทชี้เงินชี้หลักฐานไม่เพียงพอนะครับแล้วก็พัทยานะครับชักธงแดงห้ามเรือท่องเที่ยวทุกประเภทออกจากฝั่งหลังพบเรืออับปาง6ลำครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับศาลยกฟ้องสามารถแม่สามารถและบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน 2.5 แสนบาทชี้หลักฐานไม่พอพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการกระทำผิดนะครับทีมทนายเตรียมยื่นประกันตัวจำเลยในคดีหลักหลังถูกคุมขังนานเกือบ2ปีคุณพงษ์ระพีประพฤติดีมีรายงานครับ
4: ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีร่วมกันฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทของสามารถแม่สามารถบอสพอและจำเลยที่เกี่ยวข้องโดยศาลเห็นว่าแม้พบการโอนเงินระหว่างจำเลยแต่โจทก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินดังกล่าวมาจากการกระทำความผิดหรือจำเลยรู้ว่าเป็นเงินที่ได้จากความผิดและไม่พบการปกปิดหรือซุกซ่อนแหล่งที่มาจึงยกฟ้องทั้งหมดด้านนางสาวสุภัทรพรโตรักษาหรือทนายต้นทีมทนายความของบอสพอลระบุว่าพยานหลักฐานยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีการผลิตและส่งสินค้าให้ผู้บริโภคจริงส่วนคดีหลักดีไอคอนที่มีมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทยังอยู่ระหว่างการสืบพยานขณะที่ทีมทนายความเตรียมหารือแนวทางการยื่นประกันตัวบอสพอลและจำเลยหลังถูกคุมขังมานานกว่า2ปีโดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ไปที่เมืองพัทยานะครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้นะครับพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะครับทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่จึงชักธงแดงเตือนภัยพร้อมห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็กออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดนะครับขณะที่เรือท่องเที่ยวจำนวนมากได้นำเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดและบริเวณแหลมบริหายเบื้องต้นพบเรืออับปาง6ลำนะครับเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำและสปีดโบ๊ท5ลำนอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งใช้บริการพาราเซลแก่นักท่องเที่ยว2ลำถูกคลื่นพัดจนเกยชายหาดด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือและเรือท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังและงดนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่คลื่นลมยังมีกำลังแรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้วยครับกีฬาเอเชียนเกมนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงนะครับในขณะที่บาสเฟมนักแบดมินตันคู่ผสมตกรอบแรกนะครับหลังจากพ่ายคู่มือ13ของโลกติดตามได้จากคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
5: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงที่ชนะเกาหลีใต้2-0คู่โดยทีม A สาวไทยชนะไป15-13และ15-5คะแนนและทีม B สาวไทยชนะไปแบบสบายๆทั้ง2เซต15-7และ15-6คะแนนส่งผล
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสวยตัวนะคะแม่เพลงนี้ป้ามนคงชอบไปเนาะนะป้าจ๋าและป้าบุญช่วยเอาชอบป้าเปล่าป้าจากพัฒนานิคมเลยเนาะคิดถึงกันเหมือนเดิมอะลุงนิดเนี่ยลุงนิดปนวลป้ากนกวันแม่อันนี้เป็นขวัญใจกันตลอดมาเลยคุณพี่สมปองป้าวิไลเนี่ยค่ะสุขภาพร่างกายดีกันโดยท่วนทนาบอกไม่เจ็บไม่ป่วยนะคนเหล่านี้ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นเรื่องที่ดีนะไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครมั่งมีสีสุขเหลือกินเหลือใช้อันนี้เป็นเรื่องจริงบางคนบอกไม่อยากเจ็บอยากป่วยอยากมีสุขภาพที่ดีไปจนอายุไขเราก็ต้องหมั่นดูแลตัวเองให้สุขภาพเราดีค่ะเสือเสวยตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าดูแลกันก่อนในเบื้องต้นเนาะเขามีครบวงจรที่พี่น้องประชาชนลุงๆป้าๆจะเลือกไปบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะเขามีเสือเสวยตัวชนิดผงชนิดแผ่นมีชนิดน้ำยังมียาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111มียากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ไปให้อาบน้ำด้วยท่านผู้ฟังก็เลือกไปแต่ละสูตรคุณ

ค่ะก็คงจะถูกใจสำหรับผู้ที่แนะนำเพลงทำบุญด้วยอะไรเนาะเพราะคนเราบางครั้งดูหน้ารู้ไปถึงใจว่าคนมีเมตตากรุณาเนาะหน้าตาจะแจ่มใสแสดงว่าเลือดฝาดสมบูรณ์นะคะท่านฟังจิตใจดีมีเมตตาด้วยนะคะเพราะนั้นคนเราถ้าเลือดฝาดสมบูรณ์เนี่ยสุขภาพก็จะดียิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้อยากให้ทุกคนนึกถึงเสือเสวยตัวไว้ก่อนนะคะเพราะเป็นเจ้าตำรับของยาดองเหล้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนมานานอธิบายชัดเจนว่าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนี่ค่ะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้ขอให้เสือเสวยตัวได้อยู่ใกล้ๆเพราะเขาเป็นยาแผนโบราณเราไว้ใจได้6-70ปีมาแล้วนะคะนะเพราะว่าจะมีชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำจะมียาน้ำเสือเสวยตัวสูตร111มียากระใสเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ทีจี11ไปให้อาบน้ำเพราะนั้นแต่ละสูตรของเสือเสวยตัวอยากให้เลือกติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้สัญญาณเตือนภัยบอกเหตุเราเมื่อไหร่ให้เสือเสวยตัวไปอยู่ใกล้สบายใจเลยทีเดียวค่ะท่านฟังคะเนาะสุขภาพดีกายดีหัวใจของเราก็ดีไปด้วยถ้าคนเรามีกำลังใจเราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนนี่คิดเลยทีเดียวล้มแล้วล้มอีกล้มเหลวมานักต่อนักถึงเวลาแล้ววันนี้คุณก็จะสร้างกำลังใจสำหรับการเริ่มต้นใหม่คนเราถ้ามีกำลังใจอุปสรรคใดๆเกือบจะทำให้เราต้องล้มเลิกความคิดแล้วก็ความฝันของตัวเองนะแต่ถ้าพอมีกำลังใจให้เราปุ๊บไม่ว่าจะเป็นจากคนรอบข้างหรือจะเป็นคนในครอบครัวเพราะนั้นจงให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยโอ้บางคนนี้จะอธิบายไว้เลยไม่ได้เกิดมาโรยไปด้วยกลีบกุหลาบทั้งหมดเนาะเราเกิดมาก็ดิ้นรนมาเห็นพ่อแม่ของเราก็ดิ้นรนมาแล้วอย่าไปทุกข์อย่าไปท้อนะคะตั้งใจมีความทะเยอทะยานสูงในการทำมาหากินเราก็จะประสบความสำเร็จได้ในยามที่คุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจไม่มีใครอยู่เคียงข้างการได้อยู่กับตนเองได้คิดได้ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลเราก็จะพบว่ากำลังใจความหวังต่างๆเกิดขึ้นได้จากตัวเราเองใช่เกิดจากคนอื่นไม่ดังนั้นเราจงรวบรวมกำลังใจและถ้อยคำดีๆมาคุยเพื่อจะช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้สู้กับปัญหาต่างๆที่ลุมเล้าได้อย่างดีเลยทีเดียวกำลังใจที่ดีสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะหลายคนก็จะพูดอย่างนี้เลยไม่ต้องไปทำอะไรมากขอให้เป็นกำลังใจให้เท่านั้นน่ะพอเพราะว่าถ้ามีกำลังใจแล้วการสู้ของเรานี่โอ้โหจะฮึกเหิมไปเลยทีเดียวท่านฟังแล้วยิ่งร่างกายดีไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะเราก็จะมีแรงสู้ให้ตัวเราเองเนี่ยประสบความสำเร็จไปได้นะคะมีหนุ่มๆนะคะจากหนองนางปุ๋ยถ้าหนองนางปุ๋ยนี่จะไปทางหนองพะเลือนะคะเลยโคกบันใหญ่ไปทางโน้นนะคะบอกยังฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือเสวยตัวกันอยู่เพราะว่าเมื่อสมัยเก่าก่อนเนี่ยแถวหนองพะเลือแถวโคกบันใหญ่หรือจะเป็นบ้านหมอบ้านดอนประดู่เพราะจะอยู่ใกล้ชิดกับบ้านล่อมอ่ะเนาะก็จะมีเพื่อนพ้องน้องพี่กันเยอะทีเดียววันนี้อยากฟังเพลงอะไรก็ได้เกี่ยวกับท้องทุ่งท้องนาแม่ทวีปก็เลยจะเป็นเพลงอะไรนะที่เกี่ยวกับท้องทุ่งท้องนาเพราะว่าเวลาฟังแล้วเขาบอกเขาจะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆอยู่ได้ตลอดเลยทวีปถึงแม้ทุกวันนี้ชีวิตไม่ต้องดิ้นรนเหมือนสมัยก่อนแต่พอนึกถึงความหลังครั้งเก่าตอนที่เรายังทำการเกษตรอยู่กับพ่อกับแม่คิดถึงที่ไรก็มีความสุขจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ใครต่อใครจะชอบเนาะ
สาวอำเภอท่าเรือก็ชอบนะแล้วก็คุณพี่สมปองด้วยคุณพี่สมปองที่อยู่บ้านทองย้อยเรียกว่าถ้าทำการเกษตรนี่จะชอบเพลงนี้พอดีมีสาวสุพรรณด้วยนะแนะนำไว้บอกถึงจะฟังหลายครั้งไม่เคยเบื่อกับเสียงร้องของคุณพรทิพย์แสงอุทัยเลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ค่ะก็จะมีสาวๆนะคะจากบางขันหมากเนาะบอกแม้อยู่บ้านนาเราเมื่อสมัยเก่าก่อนก็ลำบากอย่างพิทวีบอกมาแหละเนาะสมัยใช้วัวใช้ควายทำการเกษตรน่ะถ้าใครจะไปไหนก็จะฝากเลยทีเดียวให้ซื้อโน่นซื้อนี่มาฝากแล้วแถวบ้านเรายังไม่มีอ๋อ นี่แสดงว่านึกถึงความหลังเยอะอะคะเนี่ย เหมือนเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่รู้เป็นไรชอบมากๆเลยนะถ้าพี่กลับมาเนี่ยซื้อผ้าตาตามาฝากบ้างเด้อเพลงนี้จะมีใครต่อใครก็ชอบนะโดยพระสาวสุพรรณสาวดอนด้วยนะสาวดอนสาวข้างวัดชโยด้วยที่ชอบเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่ชื่นชอบกับผลงานเพลงต่างๆอาจจะเป็นเพลงเก่าบ้างใหม่บ้างเป็นเพลงดังในอดีตเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นๆเก่าๆเนี่ยเขาก็จะขอฟังเพลงอย่างลุงสรพงษ์อย่างนี้ลุงสายอย่างนี้นะคะอีกหลายๆท่านเลยเนาะคุณลุงสมเกียรติที่อยู่สิงห์บุรีด้วยนะคะมีคุณลุงโดมคุณลุงโดมนี่จะอยู่ที่ท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีอีกหลายๆท่านทวีปถึงบอกว่าถ้าเอ่ยถึงไม่หมดก็ไม่โกรธกันนะเหมือนป้าสมบูรณ์นานนานเนาะกว่าจะโทรศัพท์กลับเข้ามาแต่ก็ยังให้กำลังใจบอกไม่น้อยอกน้อยใจอะไรหรอกทวีป ไม่ต้องน้อยใจกันเนาะป้าจ๋าเพราะบางเพลงเนี่ยนะทวีปก็มีบางเพลงนี่ก็ยังไม่มีก็ให้อภัยกันเนาะป้าเนาะนะเลือดฝาดต้องสมบูรณ์ก่อนนะถ้าสุขภาพดีเนี่ยใจเราดีตลอดเลยนะบางคนนี่มาพูดให้ทวีปฟังเลยอยากเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีเพราะว่าเวลาเราเจ็บป่วยเราจะหงุดหงิดเราจะอารมณ์เสียเหมือนเลือดฝาดเราไม่สมบูรณ์อันนี้ต้องดูในเบื้องต้นว่าเราดูแลตัวเองมากันดีหรือเปล่าทวีปเลยบอกนะคะยิ่งเป็นคุณแม่คนใหม่ต้องดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษเลยถ้าเลือดลมไม่สมบูรณ์ดีเนี่ยมีปัญหาเป็นโรคอยู่ไฟไม่ได้ค่ะเหมือนป้าฉลวยจะเล่าให้ทวีปฟังจริงๆแล้วรู้จักเสือ11ตัวมาเนิ่นนานเลยป้าหลวยเนี่ยป้าหลวยที่วังเพลิงไงเนาะเนาะใช้แต่เสือ11ตัวใครต่อใครก็ใช้เสือ11ตัวนะคะเพราะเสือ11ตัวจะบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้ทวีปเลยบอกเลยใช้เถอะค่ะนะนะบางคนนี่บอกแม่ไม่เคยอยู่ฟืนอยู่ไฟเลยเลือดฝาดไม่สมบูรณ์ขึ้นมาจะมีอาการหงุดหงิดอารมณ์เสียในภายหลังเวลาที่เรามีอายุมากแล้วท่านผู้ฟังไปหาซื้อทั่วไปเลยทั่วประเทศเสือ11ตัวมีครบวงจรเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตามร้านขายยาทั่วไปป้าแมวป้าแมวอยู่ป่าโมกนะป้าจ๋าป้าก็ยังให้กำลังใจทวีปเหมือนหนุ่มบางบานพระนครศรีอยุธยาเนี่ยค่ะนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่ายังไงกันบ้างเนาะเพราะแถวอยุธยาบ้านเราพื้นที่จะต่ำๆด้วยขอบคุณในการติดตามรับฟังและเลือกเอาเสือ11ตัวที่มีครบวงจรไปดูแลตัวเองเลือกไปเถอะเหมือนหนุ่มบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีแถวบ้านหมี่กำลังใจก็ยังมีมากมายนานนานไม่ได้คุยกันแต่ความรักไม่ได้ห่างหายเอาไว้อย่างนั้นเลยทีเดียวใช้เสือ11ตัวมาตลอดไม่ใช้เหล้าก็ใช้น้ำร้อนมาเป็นกระสายยาทั้งชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำจะมีขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมนะคะขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมผสมผสานมาเรียบร้อยแล้วเราซื้อปุ๊บกรึบไปปั๊บเลยกรึบพอเป็นกระสายยานะลุงจ๋าลุงนิดว่าอย่างนั้นนะเนาะเนาะพอเป็นกระสายยาเพราะว่าเขาใช้เป็นกระสายยาสมุนไพรบางชนิดต้องใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาค่ะสมุนไพรสมัยก่อนๆที่คนใช้ยาแผนโบราณเนี่ยเขาจะบอกเลยทีเดียวยังไงก็ใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาถ้าไม่ใช้เหล้าก็ต้องเลือกน้ำร้อนค่ะมีน้ำเสือเสวดตัวสุด111ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก่กระสายเป็นยาระบายเป็นชนิดเม็ดทวีปจะอธิบายอย่างนี้เป็นประจำอยากให้ป้าๆลุงๆเนี่ยได้เลือกใช้นะแล้วก็ไม่ต้องไปหยิบยาผิดเขาจะอธิบายด้วยฉลากยาก็เลยให้อ่านฉลากยา
เพราะหยกยาทุกขนานจะมีฉลากยานะคะยิ่งเป็นของเสือเสร็จตัวบอกกันชัดเจนเลยยากระใสเส้นตราหัวเสือเป็นชนิดเม็ดนะอ่านแล้วก็ดูด้วยว่าใช้กี่เม็ดน่ะเป็นยังไงถ้าระบบขับถ่ายแล้วไม่ดีลองใช้กันดูพร้อมกับยาน้ำแก้ไอสูตร11นะคะหาซื้อได้ทั่วๆไปนะยังมีสบู่ทีจี11ของเสือเสร็จตัวไปให้อาบน้ำกันด้วยค่ะทวีปจะบอกเป็นประจำเลยเหมือนคุณลุงสุชาติเนี่ยคุณลุงสุชาตินี่จะบอกเลยทีเดียวทวีปถ้าส่วนไหนที่จะมีประโยชน์นะคะเลือกมาคุยกันบ่อยๆเอาว่าอย่างนั้นชีวิตของคนหรือว่าชีวิตของเราทุกคนมีความหมายนะคะท่านฟังนะอย่ามาดูถูกความสามารถของตนในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคนเรานี่อยากเปลี่ยนนะเหมือนกับอาชีพนะคะบางทีทำอันนี้ไม่ประสบความสำเร็จสักทีก็อยากจะเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองคิดว่าตัวเราเนี่ยไม่มีค่าเลยแม้วันนี้คุณอาจจะยังทำงานในตำแหน่งที่ไม่ดีเท่าที่ควรมีชีวิตรักลุ่มๆดอนๆแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จและมีความสุขไปเสียทุกด้านนะคะแม้ว่าบางคนอาจจะดูประสบความสำเร็จในด้านต่างๆที่เรามองเห็นนะมองเห็นด้วยตาแต่เราไม่รู้เรื่องจริงๆอะค่ะแต่ก็อาจจะต้องแลกกับการไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอันนี้ก็มีทำให้ครอบครัวลุ่มๆดอนๆนะคะนะคะเราลองส่องกระจกมองตัวเองอีกสักครั้งแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะยังไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตแต่คุณก็อาจจะมีหรือว่าจะเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานเพราะว่าคุณเป็นคนมีอัธยาศัยดีเหลือเกินนะลองมองที่จุดเด่นของตัวเองและรับรู้ว่าคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความหมายบนโลกใบนี้เช่นเดียวกันนะคะนะคะเราอย่าไปด้อยค่าตัวเราเองนะคะท่านฟังคนเราทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวเองทั้งนั้นบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่าความคิดของตัวเองจริงๆนะคะนะคิดแต่จะดีเอาไว้ตลอดนะสิ่งดีก็จะตามมาเหมือนอย่างทวีปบอกให้ฟังอยู่เป็นประจำพลังของความคิดของคนเราบอกกับตัวเองอยู่เป็นประจำเราก็จะประสบความสำเร็จไปตามพลังความคิดของเราค่ะแม่ต้องขอขอบคุณนะคะน้องปราณีด้วยนะยังคิดถึงกันอยู่น้องจินตนาคิดถึงกันด้วยหรือเปล่าเนาะแล้วก็มีคุณสมยศนะคะคุณสมยศนี่จะอยู่พระนครศรีอยุธยาเนาะแถวๆตำบลสำเภาล่มนะคะแล้วก็เลยไปนิดนึงเลยไปทางบางไทรพระนครศรีอยุธยาเนาะบอกแม่ฟังอยู่เป็นประจำเพราะว่าในเขตนี้ซุ้มเสียงก็จะพอดีลุงซุ้มอยู่สระบุรีแล้วก็คุณป้าพงเพ็ญเดะมีคุณลุงนะคะที่อยู่นครนายกด้วยเพราะบางท่านนี่บอกไม่ต้องเอาชื่อลุงออกอากาศแต่ลุงใช้เสือ11ตัวนะค่ะก็แค่ใช้เสือ11ตัวก็รู้เลยทีเดียวว่าดูแลตัวเองมาอย่างดีนะขอบคุณนะคะที่เลือกยาแผนโบราณของเสือ11ตัวเพราะว่าเราไว้ใจเสือ11ตัวกันมาเนิ่นนานแล้วเนาะสมัยเก่าก่อนถ้าใช้เด็กไปซื้อหยูกยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าแม้แต่เด็กเล็กๆก็รู้จักเสือ11ตัวค่ะทวีปถึงบอกว่าถ้าเรามีเสือ11ตัวในการดูแลสุขภาพร่างกายเนาะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงละเพราะเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวของเมืองไทยที่เติบโตด้วยคุณภาพขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆท่านเลยทีเดียวจริงๆมีเพลงของคุณก้านแก้วสุพรรณนะคะที่จะมีหนุ่มๆจากเขื่อนป่าสักจริงๆมีทั้งหนุ่มน้อยแล้วก็หนุ่มเหลือน้อยด้วยนะคะวันนี้ให้ฟังเลยเพลงที่คุณขอมานะคะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อน
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: ชอบหรือเปล่าแต่สาวที่ลำนาลายบอกชอบนะห่วงพี่ยามที่พี่จากลาเสียงอีการ้องเนาะโอ้โหเสียงชัดเจนนะขอแจ้งผลการรับฟังนะน้องใหญ่น้องใหญ่ค่ะขอบคุณมากๆเลยที่เป็นสาวเสือเสร็จตัวด้วยนะคะนะมีรักแล้วก็มีรอยยิ้มและขอขอบคุณบริษัทห้างขยาตาเสือเสร็จตัวสนับสนุนรายการตรงนี้อย่างดีตลอดมารักคิดถึงกันพรุ่งนี้10:05 นทวสป.612พบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิIsuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะเกิดเหตุชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุก่อนพบเป็นศพในกองเพลิงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดควงปืนที่เป็นอาวุธสงครามยิงสู้เจ้าหน้าที่ขณะเข้าระงับเหตุก่อนพบเป็นศพในกองเพลิงเบื้องต้นคาดปลิดชีพตัวเองคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: เกิดเหตุชายคุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้านพักตนเองภายในซอยจรัญลาภเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครก่อนใช้อาวุธปืนยิงสวนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครที่พยายามเข้าระงับเหตุทำให้ต้องถอยร่นออกจากพื้นที่และประสานกำลังตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์ทวีความตึงเครียดหลังมีรายงานภายในบ้านพักหลังดังกล่าวมีอาวุธปืนและอาวุธสงครามรวมถึงปืน M60 และวัตถุระเบิดต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงสนที่กำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วย EOD เข้าปิดล้อมพร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและเข้าตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต1รายยืนยันเป็นผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบร่องรอยและการทำร้ายตนเองจนเสียชีวิตขณะนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงอาวุธและหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ล่าสุดตำรวจสน.บางพลัดเชิญตัวอดีตนายทหารเกษียณพ่อของนายสราวุธชัยคลั่งเผาบ้านไปให้ปากคำพร้อมเผยว่าบ้านถูกกรมบังคับคดียึดเมื่อ5วันก่อนหลังลูกสาวนำไปขายฝาก50ล้านบาทขณะที่ลูกชายไม่พอใจหลังถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านไปให้อาหารสัตว์กว่า20ตัวก่อนก่อเหตุรุนแรงส่วนอาวุธสงครามและระเบิดยืนยันไม่ใช่ของตนเองขณะที่ตำรวจยังคงกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรมดุริยางค์ทหารบกเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ทุกย่างก้าวและทุกบทเพลงเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กรมดุริยางค์ทหารบกเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดกำลังพลกว่า400นายเข้าร่วมการประกอบพระราชพิธีสำหรับริ้วขบวนที่1เป็นการเชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาสามลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาใช้การเดินสวนสนามตบเท้าฟันมือความเร็ว89ต่อนาทีประกอบเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเพลงมาร์ชราชวันรบเพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็นส่วนริ้วขบวนที่2เชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถจากนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับมีคำว่าทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่ที่ข้างกล่องนะครับน้ำมังคุดนี้นอกจากจะได้รสชาติอร่อยจากเนื้อมังคุดเราก็ใส่สมุนไพรเข้าไปได้หลายตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีหมากเมาน้ำหมากเมานะอร่อยนะเป็นเด็กชอบไปเก็บกินนะท่านทุกท่านคงรู้จักหมากเมาโบราณเขาว่าหมากเมานี่ช่วยบำรุงไตนะครับขับปัสสาวะแก้กระสายแก้มดลูกพิการและตกขาวแก้สางเด็กแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายอันนี้เป็นสรรพคุณที่โบราณเขาว่าไว้แต่ที่แน่ๆคือจะว่าไม่ว่าไม่รู้นะผมเป็นเด็กนี่ชอบไปเก็บกินมันอร่อยนะหมากเมานี่นะครับชอบไปเก็บกินอร่อยมากทีนี้มีท่านผู้ฟังหลายท่านก็เคยโทรเข้ามาถามหรือว่าปรึกษาว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมผมขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับว่าคำว่าผลข้างเคียงนี่มันอาการตอบสนองทั่วไป ของคนที่กินอาหารเสริมนี่จะมีกันทุกคนนะครับอันนี้เป็นกลางๆนะครับถ้าเป็นอาหารเสริมที่มีคุณภาพเนี่ยจะมีการตอบสนองทุกคนนะครับบางคนนี่มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะมีหลายอย่างนะครับแตกต่างกันไปถ้าเวียนศีรษะและปวดศีรษะนี่ก็คนที่มีประวัติความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นไมเกรนเนี่ยมันก็จะมีอาการเช่นนี้คือเป็นกระบวนการธรรมชาติของร่างกายที่ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาให้กลับคืนสู่การทำงานตามปกตินะครับแล้วก็บางทีคอเลสเตอรอลไขมันเนี่ยมันเริ่มหลุดเริ่มลอยออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกอื่นๆมึนๆง่วงๆพวกนี้เป็นการตอบสนองของแล้วก็เป็นอาการที่หลังการกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดนะครับที่มีคุณภาพวิธีแก้ก็คือดื่มไปเรื่อยๆนะครับกินไปเรื่อยๆก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งมันก็จะค่อยๆลดลงไปหรือหายไปนะครับอันนี้เป็นอาการทั่วๆไปของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะครับผมส่วนน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตาราพนารินนี่นะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลไขมันหรือเคยมีปัญหาไมเกรนอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอาการตอบสนองลักษณะนี้ฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปไม่รู้ก็โทรมาถาม0921045555หรือเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในรายการนะครับผมขอบคุณมากครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานต่อจากตอนที่แล้วท่านผู้ฟังเรื่องควายขิดตายเชิญรับฟังครับ
1: งานนี้ลุงสิงห์เสียหน้าอย่างยิ่งเลยเสียเหลี่ยมโจรขโมยควายหมดรูปแกก็เดือดดาลเต็มที่พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้หายขาดบาดเจ็บเป็นเวลายาวนานเป็นปีเลยกว่าลุงสิงห์จะแข็งแรงขึ้นมาใหม่ได้อีกทีนึงแกผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ว่าได้เรี่ยวแรงก็ไม่มีท่าทางก็ไม่น่าเกรงขามอะไรแล้วไม่ได้ออกไปไหนจับเจ้าหลบอยู่แต่ในบ้านของตัวเองเท่านั้นเองแต่แกก็พยายามอย่างที่สุดที่จะฟื้นคืนมาเป็นลุงสิงห์คนเก่าที่เก่งกล้าสามารถในที่สุดแกก็รักษาตัวจนออกโลดแล่นในยุทธจักรได้อีกครั้งหนึ่งแกแค้นเคืองเจ้าควายตัวนั้นเป็นอย่างมากเสร็จแล้วแกก็ไปที่บ้านหลังเดิมอีกปรากฏว่ามันยังอยู่ในคอกมันยังไม่ได้ไปไหนอ่ะแกเข้าไปหามันแต่ไม่ได้คิดจะขโมยมันนะก็แค่จะมาจัดการมันเพื่อล้างแค้นแต่พอมันได้กลิ่นแกเท่านั้นมันก็ไม่ยอมให้แกเข้าใกล้มันได้มันก็คงรู้ถึงอันตรายย่างกรายเข้ามาหามันแปลกมากเลยมันส่งเสียงร้องเหมือนจะร้องเรียกบอกเจ้าของให้มาช่วยมันลุงสิงห์นี่เตรียมขวานอันเบ้อเร่อไปด้วยแกหมายจะทุบหัวมันให้ตายคาคอกเลยแต่แกพลาดอีกแล้วควายตัวนั้นมันไม่ได้ส่งเสียงเปล่าๆเลยมันจู่โจมแกทันทีทันใดเพราะว่าเจ้าของไม่ได้ผูกเชือกเอาไว้แต่แกก็เงื้อขวานซัดมันลงไปเต็มเหนียวแต่พลาดแทนที่จะโดนควายไปโดนเอาไม้ที่ล้อมคอกเสียงดังสนั่นหวั่นไหวในคอกนั้นมีควายสองตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียลุงสิงห์โดนควายขวิดเจ้าของบ้านก็ตื่นขึ้นมาจากเสียงร้องของควายปลุกแล้วก็เสียงที่ลุงสิงห์จามขวานลงไปโดนไม้น่ะเจ้าของตื่นมาเห็นเหตุการณ์มันขวิดลุงสิงห์จมกองเลือดกองอยู่ตรงนั้นน่ะนะแกนอนนิ่งแล้วควายมันก็ไม่ได้ทำอะไรอีกอะนั่นแหละตอนนั้นแหละที่เจ้าของเข้าไปลากตัวแกออกมาจากคอกควายได้ควายหนุ่มตัวนี้เจ้าของก็ตั้งชื่อมันว่าไอ้ฮูกเป็นควายนักสู้ในทุ่งนั้นไม่มีตัวไหนสู้มันได้มันขวิดเก่งมาตั้งแต่เกิดมาก็ว่าได้ขวิดกับควายตัวโน้นตัวนี้ตลอดมาแล้วก็ไม่เคยมีตัวไหนสู้มันได้มันเก่งชนิดที่ว่าขึ้นชื่อลือชาชาวบ้านย่านนั้นรู้จักมันเป็นอันดีแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้ควายของตัวไปประลองกับมันแพ้แล้วก็เสียหน้าถึงเจ้าของด้วยมันเป็นลูกควายที่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม่ของมันตายไปแล้วเหลือไว้แต่ลูกของมันแม่ของมันแม้จะเป็นตัวเมียก็มีเลือดนักสู้เหมือนกันแล้วก็ใช้งานง่ายใช้คล่องลากคันไถอย่างชนิดไม่อิดเอื้อนอะไรมีคนขอซื้อไอ้ฮูกกันหลายคนให้ราคาดีด้วยแต่เจ้าของเขาไม่ยอมขายพวกโจรลักควายมันก็อยากได้ลุงสิงห์ก็คนหนึ่งละที่ติดกลุ่มคนอยากได้ไอ้ฮูกถ้ามันไม่ขวิดแกในทีแรกแกก็คงจะได้มันไปขายได้เงินหลายตังค์เข้ากระเป๋าแต่มันดันเล่นงานแกเข้าให้แกก็เลยเปลี่ยนความอยากได้เงินมาเป็นอยากได้ชีวิตมันแทนเพราะว่าคนอย่างลุงสิงห์ตั้งแต่เด็กมาแล้วไม่เคยให้ใครทำเจ็บฝ่ายเดียวแกจะเล่นงานกลับอย่างไม่ยั้งก็เรียกได้ว่าแกเป็นคนอย่างเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วขนาดว่าพวกเด็กโตเกเรแกก็ยังไม่ยอมหาทางเล่นกลับจนได้ไม่ได้ซึ่งหน้าก็ล่อมารับหลังเล่นซะหลายคนมาแล้วยิ่งพอเป็นหนุ่มแกก็มักจะมีเรื่องมีราวกับคนอื่นเข้าไปทั่วด้วยความที่เป็นคนไม่ยอมคนของแกนั่นแหละอะไรนิดอะไรหน่อยก็ถือเอาเป็นเรื่องใหญ่งานนี้โดนควายลบเหลี่ยมก็เลยทำให้แกเดือดดาลจัดโดนเข้าไปขนาดหนักขนาดนี้ปรากฏว่าแกยังไม่ตายแกทนทายาทจริงๆแต่มันก็ทรมานแกเหลือเกินเจ้าของแล้วก็ไม่เอาเรื่องพอเห็นแกเจ็บมากคงจะเข็ดขยาดไม่กล้าไปรบกวนอีกแกรักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างเจ็บปวดทรมานแล้วก็กลายเป็นคนพิการไปเลยแผลเป็นเต็มตัวนะเดินก็ไม่ได้ต้องใช้ถัดออกไปไปไหนไม่ได้อยู่แต่ที่บ้านให้เมียเลี้ยงหมดเรี่ยวหมดแรงแกเป็นขนาดนั้นแล้วแกก็ยังอาฆาตไม่หายแกอยากจะฆ่าควายตัวนั้นให้ได้แกพูดแกเมียอยู่บ่อยๆว่าแกจะต้องฆ่าไอ้ควายตัวนั้นให้ได้

0: ด้วยที่จะทำอย่างนั้นแล้วก็แม่ของพวกเขาก็ห้ามลูกๆอย่าไปทำนะมันอันตรายลูกๆของแกชาวบ้านเขาดูกันว่าท่าทางจะนิสัยเหมือนแกแต่พวกเขากลับไม่เล่นด้วยกับแกในเรื่องนี้อันนี้มันก็ยิ่งทำให้แกยิ่งแค้นหนักจนแกใช้ความแค้นเป็นตัวผลักดันหรือยังไงไม่มีใครรู้ได้แกพยายามอย่างที่สุดที่จะเดินให้ได้พยายามหัดเดินเกาะราวลูกกรงลุกขึ้นทรงตัวพยายามก้าวขาแล้วเรื่องไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นนั่นก็คือลุงสิงห์เดินได้ก้าวสองก้าวในตอนแรกแล้วต่อมาก็ค่อยๆเดินได้หลายก้าวเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาถึง3ปีกว่าแกจะเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นแต่ก็ไม่เหมือนเดิมพอแกเดินได้คล่องแล้วคนแถวบ้านเขาก็คิดว่าคนอย่างลุงสิงห์แกจะต้องทำอะไรสักอย่างแกคงจะไม่ปล่อยให้ควายตัวนั้นลอยนวลอยู่ได้เพราะว่าแกได้แสดงความอาฆาตมาดร้ายมันเอาไว้แล้วแล้วก็แรงผลักดันที่แกอยากจะไปฆ่ามันให้ได้เนี่ยทำให้แกเดินได้ขึ้นมาอีกครั้งนึงแกจะต้องไปฆ่ามันแน่นะชาวบ้านเขาก็รอดูกันอยู่แกไปจริงๆแต่ไม่ได้ไปในกลางคืนแกไปมันตอนที่ดวงตะวันคล้อยต่ำลงตอนนั้นตอนเย็นแล้วไม่มีใครนึกว่าแกจะทำอย่างนั้นแกไม่ได้ไปที่บ้านนั้นแต่ออกไปยังท้องทุ่งเพราะแกรู้อยู่แล้วว่าควายตัวนั้นมันก้มหน้าก้มตาแทะหญ้ากินในท้องทุ่งกว้างคนที่บ้านแกไม่มีใครรู้ว่าแกออกไปไหนทรมานมาหลายปีแต่ก็ไม่เข็ดหลาบมุ่งแต่จะฆ่าควายคู่แค้นให้ได้คนอย่างลุงสิงห์แทนที่จะสำนึกผิดว่านั่นเป็นกรรมมาเล่นงานเอาก็กลับเอาความแค้นเคืองอาฆาตมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวมุ่งมั่นแต่จะแก้แค้นล้างแค้นอยู่เพียงอย่างเดียวไม่คิดถึงความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงหน้ามืดตามัวหลงงมงายอยู่ในวังวนของความแค้นแกมีอาวุธก็คือขวานอันเก่าด้ำยาวแหละแกมองเห็นแล้วว่าควายตัวนั้นกำลังกินหญ้าอยู่ในท้องทุ่งแกก็ตรงรีเข้าไปหามันด้วยแข้งขาที่เดินเหินไม่เหมือนเดิมแต่ด้วยอารมณ์มุ่งร้ายทำให้แกพาร่างเคลื่อนไหวไปได้ค่อนข้างเร็วแกจู่โจมเข้าไปหามันมันก็ได้กลิ่นแกอย่างฉับไวมันหันควับเข้ามาเผชิญหน้ากับแกลุงสิงห์ก็คงจะหน้ามืดตามัวด้วยอารมณ์แค้นมันครอบงำปราดเข้าไปไม่ยั้งคิดอะไรทั้งสิ้นควายหนุ่มพุ่งพรวดเข้าหาใช้เขายาวงงของมันตักซ้ายตักขวาแต่มันก็โดนขวานก็ลุงสิงฟันแต่พลาดไม่โดนหัวหรือเนื้อตัวหักแต่ไปโดนเขาข้างหนึ่งเสียงดังสนั่นเลยลุงสิงเข้าไปหามันด้วยท่าทางที่ฟันไม่เลี้ยงมันก็เลยเอาเขาตักเนื้อตัวลุงสิงไม่เลี้ยงเหมือนกันเพราะความดันทุรังแท้ๆที่ทำให้ลุงสิงโดนควายขวิดตาย
1: ครับนั่นก็คือเรื่องควายขวิดตายจบไปแล้วนะครับแต่จะมีอีกสองตอนเรื่องหนึ่งนะครับสองตอนก็คือเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องกรรมยิงนกสักครู่ค่อยมาฟังกันด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีท่านผู้ฟังอร่อยไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่สารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานนะครับมีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ลงตัวมากๆคือสมุนไพร24ตัวเนี่ยกว่าจะถ้าเราไปหาเองนะกว่าจะหาได้ยากท่านผู้ฟังแต่นี่ไม่ต้องเหนื่อยหาแล้วหามาให้แล้วหามาให้แล้วลองกินดูถามว่ามันดียังไงตอบได้ว่าต้องลองกินดูท่านผู้ฟังมีหลายคนหลายท่านที่ลองกินแล้วก็ต้องพอใจต้องบอกว่าพอใจมากๆต้องพูดอย่างนั้นเลยต้องบอกว่าพอใจมากๆกินดูแล้วจะรู้เองฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังปกติไปวัดบ่อยหรือเปล่าบางคนก็บอกไปบ่อยบางคนก็บอกไม่ได้ไปวัดนี่คืออะไรวัดนี่คือตรงไหนผมอยากจะนำเรื่องราวของหลวงปู่ฟั่นนะครับว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่ฟั่นอาจารโลนะครับได้สนทนาธรรมกันที่วัดบวรวิเวศวิหารกับในหลวงรัชกาลที่9หลวงปู่ก็ถามในหลวงของเราว่าดูก่อนมหาบพิตรมาวัดบ่อยไหมในหลวงพระองค์ท่านก็ตอบว่าไม่ใครบ่อยนักเนื่องจากมีราชการงานมากหลวงปู่ก็ทูลก็ถามตรัสถามว่าทูลถามว่าถ้ามหาบพิตรมาวัดมาที่วัดไหนล่ะในหลวงก็ตรัสว่าส่วนใหญ่กับผมมาที่วัดบวรนิเวศมหาวิหารนี้มานมัสการสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งเคยเป็นพระพี่เลี้ยงตอนบวช

0: ปู่ก็บอกก็ทูลถามว่ามหาบพิตรตรงไหนล่ะที่เรียกว่าวัดนั้นก็เรียกว่ากุฏินั้นก็เรียกว่าศาลานั้นก็เรียกว่าโบสถ์เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันเข้าก็สมมุติเรียกกันว่าวัดเพราะฉะนั้นตัวตนของวัดจริงๆนั้นไม่มีดอกที่โบราณเขาเรียกว่าที่รวมทั้งหมดนี้เป็นวัดนั้นก็เพื่อให้มาวัดที่ดวงใจของเรานี้ว่าขณะนี้ดวงใจเรานี้อยู่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์มากน้อยขนาดไหนแล้วโดยให้เราวัดตัวเองอยู่เสมอๆนั่นแหละอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามาถูกวัดในความหมายที่แท้จริงนะหลวงปู่ท่านพูดถึงว่าก็คือการวัดใจในหลวงก็ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นขณะที่กระผมอยู่บนรถกระผมก็ไปวัดได้ใช่ไหมครับหลวงปู่ก็บอกว่าทูลถวายว่าถูกแล้วมหาบพิตรอยู่ที่ไหนๆก็ไปวัดได้ถ้าได้หันมาพิจารณาที่ดวงใจของเราว่าใจของเราขณะนี้ว่างจากกิเลสห่างจากความทุกข์มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสคือโลภโกรธหลงนั่นแหละนะครับเป็นโอวาทธรรมของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดถ้ำขามสกลนครคือฟังแล้วก็ท่านพูดจริงนะครับคำว่าวัดนี่คือสมมุติว่าเป็นวัดโบสถ์อาวาสวิหารหลังกุฏิอะไรนี่คือเรียกว่าวัดเป็นสมมุติแต่วัดจริงๆก็คือวัดใจของเราท่านผู้ฟังครับนามคุติมงคลตองหน้าตราพระนารินกล่องสีน้ำเงินขอสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ลองกินดูนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินดูสักครั้งหนึ่งนะครับขอร้องนะพูดตรงๆใครไม่เคยกินก็ขอร้องแหละลองกินดูสักครั้งหนึ่งสัก3ขวดไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเห็ดลิ้นจืดน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องราวกรรมยิงนกนะครับเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องเวรเรื่องกรรมให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับสมัยนั้นคุณมงคลเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่บ้านนอกคอกนาชอบเล่นหนังสติ๊กเที่ยวยิงนกยิงหนูมันเรื่อยเปื่อยไปเพราะว่าเด็กบ้านนอกมันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละต้องพกหนังสติ๊กเอาไว้ติดตัวไปเจอสัตว์อะไรที่ไม่มีเจ้าของก็มักจะยิงมันเล่นที่ยิงก็ยิงด้วยความสนุกบ้างด้วยความอยากจะลองฝีมือความแม่นบ้างเพราะถ้ายิงแม่นนี่ก็จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญขึ้นมาระดับหนึ่งส่วนเรื่องจะยิงเอาไปเป็นอาหารก็ไม่ค่อยได้คิดหรอกนกตัวเล็กๆจะเอาไปแกงพอหม้อได้ยังไงทำไปก็เพราะความขนองนั่นแหละมากกว่าอะไรทีนี้สำหรับคุณมงคลเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นบ่ายมากแล้วแกก็ออกไปหลังหมู่บ้านแม่ใช้ให้ออกไปที่ไร่พริกไปเด็ดพริกมาแม่จะเอาใส่แกงตอนเย็นก็อย่างที่บอกกันแหละไปไหนก็มักจะติดหนังสติ๊กไปด้วยไม่ขาดตัวพร้อมกับกระสุนในกระเป๋าที่หลังหมู่บ้านมีต้นไม้เยอะมากเลยเขียวไปหมดต้นไม้เยอะนกหนูก็เยอะไม่ว่าเวลาไหนก็มีนกร้องกันเรียกว่าร้องกันทั้งวันเดินผ่านต้นข่อยนกมันร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บแน่นอนไม่ต้องเห็นตัวก็นึกออกว่ามันจะต้องเป็นเจ้านกกระจิบตัวเล็กๆแกก็มองหามันอยู่ไหนโอ้เจอแล้วนั่นนกกระจิบตัวเล็กๆสีน้ำตาลเสร็จแล้วมือก็ล้วงหนังสติ๊กออกมาจากกระเป๋าโดยไม่ต้องคิดอะไรมากกระสุนก็พร้อมอยู่ในรังหนังสติ๊กแล้วอ่ะนกมันไม่รู้เรื่องเลยว่าอันตรายมาแล้วมันก็กระโดดของมันไปหาหนอนหาแมลงจิกกินอย่างเพลิดเพลินคุณมงคลเล็งแล้วก็ปล่อยพลั้วออกไปได้ความทันทีเลยเห็นกับตาเลยว่าตัวเล็กๆสีน้ำตาลของมันกระเด็นหวือไปตามแรงลูกกระสุนแกก็ตามไปดูซากของมันใช่แล้วต้องบอกว่ามันกลายเป็นซากไปในทันทีมันตายแล้วก็หยิบมาตัวอุ่นๆหัวเล็กๆโดนกระสุนแหว่งหายไปแถบหนึ่งเห็นแล้วก็รู้สึกมันน่ากลัวมากก็โยนทิ้งไม่เอาแล้วนึกทันทีว่าถ้าแม่รู้นี่โดนตีแง่ๆเลยก็รีบไปไร่ไม่เดี๋ยวมองมันอีกเก็บพริกไปให้แม่ก็นึกหวั่นใจแม่จะรู้ว่าไปยิงนกกระจิบตายเพราะว่าแม่จะต้องตีถ้าหากว่ารู้ว่าไปทำบาปทำกรรมแต่แม่ไม่มีทางรู้อ่ะกลัวไปเองอ่ะเพราะไม่มีใครเห็นนี่ว่าเราไปทำอะไรมาหลังจากครั้งนั้นคุณมงคลก็ยังยิงนกยิงหนูอยู่เป็นช่วงตามแต่จะมีโอกาสโดนแม่ตีเพราะเรื่องนี้ก็หลายหนแม่ก็มักจะพูดว่าไอ้นี่มันเด็กใจคอโหดร้ายสงสัยโตขึ้นมันต้องฆ่าคนตายติดคุกหัวโตแน่ๆแต่ว่าพอแกโตขึ้นแกก็ไม่ได้เป็นอย่างที่แม่ว่ากลับกลายเป็นคนกลัวโน่นกลัวนี่ขี้ขลาดซะด้วยซ้ำหลีกเลี่ยงการมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่นตลอดเวลาชีวิตของแกก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขมันก็ลุ่มดอนๆมาโดยตลอดเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไม่วางเว้นโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นก็เข้าออกโรงพยาบาลหลายหนหลายครั้งเกือบตายก็หลายทีรอดมาได้ก็นึกว่าเออนี่มันยังไม่ถึงที่ยมบาลยังไม่ต้องการตัวคงจะยังมีกรรมอยู่ยังต้องชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้ไม่หมดเป็นอย่างนี้จริงๆพอเข้าโรงพยาบาลทีก็จะนึกอย่างเนี้ยว่าตัวเรามันทำกรรมเอาไว้เยอะฆ่าสัตว์มาไม่ใช่น้อยไม่ว่านกหนูปูปลาแมวก็เคยทำมันตายมาแล้วเขาว่าฆ่าแมวเนี่ยเหมือนกับฆ่าเนนเลยเชียวนะแต่แกก็ทำมันตายไปตั้ง2ตัวอยู่บ้านนอกนี่แกชอบหาปลาฆ่าปลาเป็นประจำเลยส่วนหนูก็เคยดักหนูมาย่างไฟให้เหลืองหอมน่ากินแล้วก็ฉีกจิ้มน้ำปลากินบ้างผัดเผ็ดแห้งๆบ้างอร่อยเพราะว่าแกเป็นคนชอบกินเหล้าก็ทำกับแกล้มกันอยู่กับพรรคพวกกันอยู่เป็นประจำนะกบเต่าเหล่านี้ก็ทำกรรมเอาไว้กับพวกมันไม่ใช่น้อยคุณมงคลมีลูก3คนแต่งงานมีครอบครัวไปหมดแล้วมีหลานให้เชยชมรักใคร่หลายคนเหมือนกันแต่ว่ามีหลานตัวเล็กๆที่แกรักมากอยู่คนหนึ่งเป็นหลานปู่เด็กผู้หญิงเด็กคนนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วเห็นหน้าเธอตั้งแต่ครั้งแรกก็นึกรักถูกชะตาอย่างมากเป็นลูกที่2ของลูกชายคนเล็กค ุณมงคลเนี่ยเห็นหน้าเด็กคนนี้ครั้งแรกที่โรงพยาบาลตอนที่คลอดออกมาได้วันเดียวหน้าตาของเธอเนี่ยคล้ายๆกับพ่อของคุณมงคลมากทีนี้คุณมงคลก็เป็นคนรักพ่อเพราะว่าพ่อน่ะใจดีต่างจากแม่มากที่สุดแม่นี่ดุเข้มงวดใจร้อนเอะอะก็จะเกี้ยนจะตีท่าเดียวไม่มีเหตุมีผลส่วนพ่อไม่มีเรื่องอย่างนี้หรอกใจเย็นพูดคุยกับลูกๆอย่างรักใคร่เล่านิทานตอนค่ำๆในแสงตะเกียงเสร็จแล้วพ่อก็ทำงานของพ่อไปด้วยงานของพ่อก็จำพวกจักสารจักตอกสารโน่นสารนี่เอาไว้ใช้พ่อเก่งมากสารตะกร้าก็เป็นกระบุงพ่อก็สารได้กระจาดตะแกรงอะไรดูเหมือนพ่อจะทำได้หมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งตู้โต๊ะม้านั่งที่ใช้อยู่ในบ้านสมัยนั้นก็ฝีมือพ่อทั้งนั้นพูดถึงพ่อแล้วก็อดนึกถึงแกไม่ได้แกตายอย่างน่าสงสารแก่มากแล้ว80ปีอายุแกแล้วน้ำท่วมมากในปีนั้นแกก็ไปจมน้ำตายที่ข้างบ้านที่แกอยู่มาตลอดชีวิตอ่ะแม่บอกว่าที่พ่อจะจบชีวิตอย่างนั้นเพราะพ่อเคยทำกรรมมาไว้พ่อเคยดักหนูด้วยกรงช่วงนั้นหนูมันกินข้าวเปลือกในยุ้งพอดักได้แล้วพ่อจะเอาหนูไปปล่อยที่ป่ามันหน้าน้ำท่วมพ่อเอากรงวางไว้หัวเรือพายไปแล้วหนูมันดิ้นจนกรงกลิ้งหล่นน้ำพ่องมขึ้นมาไม่ทันนะหนูตัวนั้นมันก็เลยจมน้ำตายพอหลานสาวตัวน้อยๆของคุณมงคลมาอยู่บ้านได้ไม่นานประมาณ3เดือนก็เกิดปัญหาขึ้นกับเด็กนี่ไปหาหมอบ่อยมากกลายเป็นเด็กขี้โรคอ่อนแอน่าสงสารมากแล้วคุณมงคลก็มักจะฝันว่าเธอต้องจากไปก็มักจะฝันว่าเธอลอยหายไปคุณมงคลจะตกใจตื่นกลางดึกแล้วก็เรียกหาหลานจนเสียงหลงคนอื่นก็ตื่นกันทั้งบ้านพ่อแม่ช่วยกันตั้งชื่อเล่นๆให้เธอว่าหลิวตัวขาวผุดพองเหมือนกับคนจีนพ่อคุณมงคลก็ผิวขาวแบบเนี้ยเหมือนกันเลยอยู่มาคืนนึงแกก็ฝันไปถึงนกกระจิบตัวที่แกยิงมันตายสมัยเด็กฝันว่ามันบินเข้ามาในบ้านที่อยู่เนี่ยไม่ใช่ที่บ้านนอกแล้วนะเป็นบ้านที่กรุงเทพที่บางเขนคือแกมาอยู่กับลูกเพราะว่าที่บ้านเก่าบ้านนอกนู้นไม่มีใครอยู่แล้วนั่นแหละแกก็ฝันว่านกตัวนั้นบินเข้ามาในบ้านแล้วก็บินไปเกาะที่เปลน้องหลิวมองดูหลานสาวตัวเล็กน่ารักของแกอยู่ครู่นึงอยู่ๆมันก็บินลงไปเกาะที่หน้าผากเด็กแล้วก็จิกใบหน้าเล็กๆนั้นจนเป็นแผลเบอะหวะเลือดสีแดงไหลเต็มท่วมหน้าเด็กส่งเสียงร้องจ้าด้วยความเจ็บปวดรั่วร้าวแกก็ร้องไล่มันเสียงลั่นเนี่ยนกนั่นก็กลับบินมาหาแกแล้วมันก็เอาเล็บข่วนหน้าแก2ทีแกก็ตกใจตื่นแต่ว่ายังร้องลั่นไม่เป็นภาษาคน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนะครับค่อยมาฟังเรื่องราวกรรมหญิงนกยังไม่จบอีกตอนเดียวก็จบจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดที่อยู่คู่คนไทยมานานกราบขอบพระคุณมากๆท่านผู้มีอุปการะคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและหลายคนนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้องและหลายคนที่ดื่มน้ำมังคุดที่มีอุปการะคุณซื้อน้ำมังคุดไปกินนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆก็ตั้งใจอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับพวกเราได้ดื่มได้กินกันนะครับกินแล้วเป็นยังไงบอกต่อครับท่านผู้ฟังก็จะได้บุญได้อานิสงส์ถ้าเรากินแล้วดีเราบอกต่อกินแล้วไม่ดีอย่าไปบอกนะเดี๋ยวเขาว่าเอาขอให้กินดีแล้วบอกต่ออันนี้สำคัญที่สุดนะครับเป็นบุญทั้งผู้บอกเป็นบุญทั้งผู้กินคือคนป่วยในท่านผู้ฟังคนป่วยคนสุขภาพไม่ดีนี่มันเหมือนคนจะจมน้ำตายใครโยนขอนไม้ไปก็คว้าโยนงูเลื้อยมาก็ไม่รู้ว่างูต้องคว้าไปก่อนเพราะมันจะจมน้ำตายฉะนั้นสินค้าอะไรก็แล้วแต่นี่ถ้าเรากินไม่ดีนี่เหมือนกับเราโยนงูให้เขาเกาะแทนโอเทเขาเกาะงูได้แต่งูนั้นอาจจะมาแหวงกัดเขาได้แต่ถ้าเป็นขอนไม้เป็นที่พึ่งของเขาจริงๆเรามั่นใจแล้วนี่เราโยนไปให้เขาเกาะเขารอดจากความตายเขารอดจากการจมน้ำก็เป็นบุญของเราเพราะว่าผลิตภัณฑ์ในโลกนี้มีเยอะมีมากมายเราก็ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่เรารู้แน่นอนก็คือของที่เราซื้อมากินแล้วดีไม่ดีเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจนะรู้ในใจเราเองครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: นามคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวกรรมยิงนกกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: เสียงร้องก็ปลุกลูกชายลูกสะใภ้ตกใจพากันมาดูที่ห้องแกก็เล่าให้ฟังกลางดึกนั่นเลยว่าฝันอะไรฝันร้ายมากแกถืออย่างนั้นแต่ลูกชายกับลูกสะใภ้บอกว่าไม่ต้องวิตกหรอกมันก็แค่ความฝันเท่านั้นแหละแต่ว่าคุณมงคลกลัวว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับหลานสาวตัวเล็กที่แกรักยังกระดวงใจเสร็จแล้วเรื่องที่แกหวาดวิตกก็เกิดขึ้นคืนนั้นหลังที่แกฝันได้3คืนกลางดึกนี่น้องหลิวตัวร้อนจี๋เลยชักจนหมดสติไปเขาก็รีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณมงคลก็กระวนกระวายใจมากนอนไม่หลับก็โทรไปตามลูกถามลูกลูกก็บอกด้วยเสียงหวั่นวิตกว่ายังไม่รู้หมอกำลังช่วยอยู่เท่านี้นะพ่อผมใจคอไม่ดีเลยลูกว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วคุณมงคลก็รีบจุดธูปไหว้พระขอให้ช่วยคุ้มครองหลานแต่ว่าพระท่านคงจะช่วยไม่ไหวตอนสว่างดีแกก็ได้ข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับหลานสาวตัวเล็กๆคุณมงคลนี่ไม่เคยร้องไห้มาหลายสิบปีแล้วแต่ต้องมาเสียน้ำตาอีกครั้งในวัยไม้ใกล้ฝั่งเศร้าใจจริงๆแกก็กลายเป็นโรคนอนไม่หลับเพราะว่าคอยแต่จะคิดถึงหลานที่สำคัญนะความฝันนั้นมันเกาะกินใจตัวเองเจ้านกกระจิบตัวนั้นน่ะมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแกก็ยิ่งเสียใจหนักเมื่อวันนึงหลังจากเสียหลานสาวไป6เดือนแล้วไปทำบุญที่วัดบ้านเกิดของลูกสะใภ้แม่น้องหลิวที่จังหวัดชัยนาทน่ะเสร็จแล้วก็ได้เจอพระหมอดูองค์นึงท่านบอกกับแม่น้องหลิวว่าลูกที่ตายไปนั้นน่ะตายเพราะกรรมเก่าแต่ว่าไม่ใช่กรรมของเธอหรอกแต่เป็นกรรมของบรรพบุรุษที่ได้เคยทำเอาไว้เสร็จแล้วกรรมก็มาตกที่เธอคุณมงคลก็ฟังอยู่ก็ยิ่งนึกถึงกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้กับนกกระจิบแต่ว่าก็ไม่พูดให้พระท่านรู้แต่จู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาว่าปู่ย่าตายายเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งเคยทำบาปกรรมมันเนี่ยเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้ลูกหลานอายุสั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือฆ่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยจะทำให้อายุของคนที่ทำกรรมนั้นเกิดชาติต่อไปก็จะอายุสั้นบางทีกรรมนั้นก็ตกไปถึงลูกหลานกลับจากชัยนาทแล้วคุณมงคลก็บอกลูกชายที่น้องหลิวตายนั้นเป็นเพราะว่ากรรมที่แกสร้างเอาไว้ในวัยเด็กยิงนกกระจิบตัวเล็กน้องหลิวเนี่ยเป็นหลานตัวเล็กก็คล้ายๆกับนกตัวนั้นอ่อนแอไม่แข็งแรงก็ต้องมาเป็นไปใช้กรรมแทนปู่แต่ลูกก็ปลอบแกว่าพ่ออย่าคิดมากไปเลยอย่าโทษตัวเองเลยพ่อน้องหลิวทำบุญมาน้อยก็ต้องเป็นอย่างนี้คุณมงคลไม่คิดเลยว่ากรรมนั้นจะไปตกกับหลานสงสารหลานจริงๆตัวแกน่ะแก่แล้วกรรมน่าจะมาเอาชีวิตแกไปมากกว่ามันจะตรงตัวกันมากกว่าที่จะไปลงที่หลานจนถึงวันนี้คุณมงคลเสียหลานไปแล้ว3ปีแกก็ยังนอนไม่หลับนอนลืมตาโพลงกลางดึกนึกถึงน้องหลิวทุกคืนคิดถึงมากน้ำตาไหลสงสารหลานเหลือเกินนะครับ
3: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นพิธีกรผู้ช่วยฝ่ายเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของกรรมกันหน่อยทุกคนก็รู้ว่ากรรมนี่หมายถึงการกระทำที่ส่งผลมายังปัจจุบันหรือว่าอนาคตเช่นบาปเคราะห์และการกระทำคำพูดเหล่านี้ทุกคนได้ยินมาตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาก็ยังได้ยินคำนี้อยู่เสมอแต่ในเวลาเดียวกันเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาในยุคโลกาภิวัตน์อย่างนี้ก็มักจะไม่ค่อยนึกถึงเรื่องกรรมเพราะว่าไม่เชื่อว่ามีจริงหลายคนก็เดินลงไปในหลุมลึกอันเป็นห้วงเวลาแห่งการชดใช้กรรมนั่นเองเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวนึงในย่านเยาวราชซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจขนาดใหญ่ของคนไทยเชื้อสายจีนนายสมานกับนางมาลีสองผัวเมียชาวจีนซึ่งพากันเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งรกรากในประเทศไทยอาศัยแผ่นดินไทยเป็นที่ทำมาหากินด้วยความสุจริตหนักเอาเบาสู้ทุกอย่างที่เป็นค่าแรงงานจนสามารถก่อร่างสร้างตัวเป็นปึกแผ่นร่ำรวยไม่น้อยหน้าคนจีนในย่านเดียวกันแต่ว่าสองผัวเมียนี่ไม่มีลูกสืบสกุลคนทั้งสองก็ปรึกษาหารือกันว่าอยากจะมีลูกเอาไว้สืบสกุลและยังต้องรับผิดชอบกิจการค้าที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกด้วยสองผัวเมียก็ใช้โอกาสยามว่างออกเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่หลายแห่งเพื่อบนบานศาลกล่าวขอมีลูกไว้สืบสกุลเพราะว่าเวลานี้อายุก็มากแล้วก็กลัวไปว่าถ้าอายุมากเกินกว่านี้ยิ่งจะทำให้มีลูกยากก็เร่งสร้างกุศลสร้างวัดสร้างวิหารปล่อยวัวปล่อยควายใครมาขอให้ทำบุญทำหมดหวังว่ากุศลจะช่วยสร้างให้พวกเขามีลูกสักคนหนึ่งจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปหลายปีความหวังนั้นเกือบหมดไปแต่ก่อนจะล่วงเข้าวัยชราสองผัวเมียก็มีความปิติยินดีเพราะว่ามีลูกได้เป็นผลสำเร็จนางมาลีก็ให้กำเนิดลูกชายตั้งชื่อว่าชนะโชคลูกชายคนนี้มีร่างกายแข็งแรงเลี้ยงง่ายน่ารักน่าเอ็นดูเจริญตามวัยแต่ด้วยมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเมื่อไม่ได้อะไรที่ต้องการก็จะโวยวายด่าพ่อด่าแม่เพราะว่านายสมานและนางมาลีเลี้ยงดูอย่างเอาอกเอาใจมาตั้งแต่แรกเกิดพูดจาใหญ่โตมะนาวไม่มีน้ำแม้พ่อแม่จะพยายามพร่ำสอนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยิ่งโตขึ้นก็ไม่ยอมเรียนหนังสือชอบเที่ยวเตร่ทั้งกลางวันกลางคืนมีเพื่อนผูงมากใช้เงินอย่างไม่เห็นค่าเห็นเงินเป็นเศษกระดาษก็เลยมีเพื่อนมาเกาะกินเยอะประจบสอพลอกันอยู่เป็นประจำแม้ว่าพ่อแม่จะรู้เรื่องก็ได้แต่สายหน้าพูดไม่ได้นับวันคนทั้งสองก็แก่เท่าลงทุกวันการค้าขายก็ขาดทุนแม้ว่าจะให้ลูกมาช่วยดูแลกิจการมันก็ไม่เอาทานจนคนทั้งสองก็ได้แต่ปลงตกแล้วก็เจ็บป่วยในที่สุดนางมาลีผู้เป็นแม่เจ็บป่วยไม่นานก็เสียชีวิตเพราะว่าความตรอมใจเพราะลูกที่หวังพึ่งพาในยามแก่เท่าพึ่งไม่ได้ส่วนตัวนายสมานเองก็ยิ่งตรอมใจมากขึ้นเพราะว่าปัญหานานาประการประดังเข้ามาเงินที่เก็บสะสมไว้ก็ถูกลูกชายเอาไปใช้กับสิ่งไร้สาระซะมากมายสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้สินจำเป็นต้องขายบ้านขายกิจการค้าเพื่อใช้หนี้แม้ว่าในยามยากอย่างนี้ลูกชายก็ยังไม่สำนึกยังคงใช้เงินแล้วก็เที่ยวเตร่ไปวันๆจนในที่สุดนายสมานผู้พ่อก็เสียชีวิตด้วยความบอบช้ำทางจิตใจหลังจากนายสมานเสียชีวิตไม่นานบ้านก็ถูกยึดธุรกิจที่สร้างมากับมือก็พังทลายลงเพราะลูกสุดท้ายนายชนะโชคก็กลายเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรเพราะว่ามีแต่ตัวจากคนที่เคยร่ำรวยในชั่วพริบตาก็กลายเป็นคนพเนจรอาศัยหลับนอนในซอกตึกขอเศษอาหารประทังชีวิตไปวันๆไม่มีเพื่อนไม่มีญาติทุกคนต่างเมินหน้าหนีเพราะกลัวจะถูกขอในที่สุดก็กลายเป็นขอทานหากินในย่านเยาวราชมาหลายปีจนมาวันหนึ่งก็มีคนไปพบนายชนะโชคคนเนี้ยนอนสงบนิ่งในซอกตึกแห่งหนึ่งเสียชีวิตแล้วนี่คือกรรมทันตาที่เขาสร้างไว้แล้วก็หากในพบหน้ามีจริงเขาจะถูกกำหนดให้เป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวาริสาวรศรีประภาค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมหัวสว.ย้ำไม่ได้ตัดสินล่วงหน้ากว่ากกต.รายใดผิดหรือถูกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมเลือกสว.อ้างมีพฤติการที่ควรตรวจสอบตั้งแต่ก่อนลงมติย้ำให้เป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบตามกระบวนการคุณอภิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเดินทางยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ทั้ง7รายกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าคำร้องไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะกรณีมติกกต.กรณีหัวเลือกสว.แต่ต้องการให้ตรวจสอบพฤติการตั้งแต่ก่อนการลงมติทั้งการออกระเบียบหลักเกณฑ์และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าอาจเอื้อให้เกิดการทุจริตในการเลือกสว.โดยพรรคประชาชนได้นำข้อมูลจากการตรวจสอบของส.ส.ภาคประชาชนรวมถึงข้อมูลและพยานบุคคลที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาประกอบคำร้องโดยเห็นว่าพฤติการต่างๆมีความเชื่อมโยงกันและควรให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ยื่นร้องกกต.ทั้ง7รายทั้งที่มติกรณีหัวสว.มีมติ5-2นายณัฐพงษ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถทราบได้ว่ากกต.รายใดมีความเห็นหรือออกเสียงอย่างไรในทุกประเด็นจึงไม่ควรตัดสินล่วงหน้าว่าใครผิดหรือถูกโดยให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณานอกจากนี้ยอมรับว่าหากกระบวนการเดินหน้าผ่านปปช.อาจต้องใช้เวลาแต่พรรคประชาชนจะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ขณะเดียวกันผู้สมัครสว.หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงยังสามารถใช้สิทธิ์ยื่นเรื่องต่อศาลได้โดยตรงโดยพรรคประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลหรือพยานหลักฐานแต่จะไม่เข้าไปดำเนินคดีแทนส่วนการตรวจสอบผ่านกลไกรัฐสภานายณัฐพงษ์ระบุว่าประเด็นนี้จะอยู่ในเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยพร้อมย้ำว่าการจะดำเนินคดีกับกกต.รายใดหรือไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและพิจารณาตามกระบวนการที่พิจารณาอย่างเพื่อประโยชน์ครับ
4: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวลาดกระบังและมีนบุรีมีน้ำท่วมประมาณ10จุดแต่แห้งหมดแล้วดังนั้นพื้นที่หลักที่น่ากังวลคือมีนบุรีและลาดกระบังซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่คลองประเวศจึงได้สั่งการให้ประสานกับกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วและหาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนและอุโมงค์ต่างๆเข้ามาทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนในช่วงเย็นอีกครั้งแต่คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นภายใน2วันและคิดว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้บางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนในการเดินทาง
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เวลานี้เจอกันตลอดครับท่านผู้ฟังไม่หนีไปไหนฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องเล่าดีๆสนุกสนานฟังแล้วก็เพลินไปได้ความรู้ได้สุขภาพด้วยท่านผู้ฟังครับมันมีนิทานจีนเรื่องหนึ่งพูดถึงนิทานจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเป็นนิทานเรื่องจองวนสมัยก่อนคนจีนเขาจะมีสอบจองวนมีพี่และน้องอยู่ต่างจังหวัดเรียนหนังสือเก่งด้วยกันทั้งคู่เข้าเมืองหลวงเพื่อสอบเป็นจองวนนะครับเป็นราชบัณฑิตคนพี่กลัวจะสอบตกแล้วจะอายชาวบ้านและทนคิดถึงภรรยาที่บ้านไม่ไหวไม่สอบหนีกลับบ้านนะครับคนน้องสอบผ่านได้เป็นจองวนระหว่างเดินทางกลับบ้านพี่ชายมาดักรอพบเพื่อขอให้น้องช่วยแก้ปัญหาให้นะบอกว่าอย่างนี้นะเนี่ยพี่ไปแต่งเรื่องหลอกชาวบ้านว่าใครมาสอบเป็นจองวนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศพี่เห็นว่าไม่เป็นธรรมจึงสละสิทธิ์ไม่เข้าสอบขอให้น้องช่วยพูดกับชาวบ้านทำนองเดียวกันด้วยคือกลัวเสียหน้าตัวเองหนีกลับไปก่อนนะกลับไปบอกน้องช่วยเตรียมมาหน่อยอ้าวน้องก็รับปากว่าจะจัดการให้คืนนั้นชาวบ้านก็จัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งจองวนนะครับให้กับคนน้องอย่างมโหฬารทุกคนมีความสุขสนุกสนานเฮฮาก็ยกเว้นแต่ภรรยาของจองวนนะครับนั่งซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทราบจากคนที่มางานพูดซ้ำๆพูดบอกกันทุกคนบอกว่าคนเข้าสอบจองวนทุกคนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศพูดไปอย่างนั้นท่านผู้ฟังหลังจากงานเลี้ยงเลิกลากลับบ้านนะครับเจ้าภรรยาก็เลยถามจองวนคนใหม่น้องชายของพี่เขานั่นแหละนะครับถามว่าเฮ้ยพี่จริงหรือเปล่าที่เขาบอกกันว่าคนเข้าสอบจองวนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศจองวนคนใหม่นะครับเขาก็บอกว่าจริงแต่ข้าสอบได้คะแนนดีเยี่ยมฮ่องเต้จึงให้หมอหลวงยกถาดอวัยวะเพศทั้งหมดนะครับไอ้ที่ตัดแล้วมาให้เลือกแล้วจัดการต่อใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับภรรยาก็ดีใจนะครับคืนนั้นระหว่างที่การแสดงความคิดถึงซึ่งกันและกันใกล้จะจบสิ้นนะครับฉลองเนี่ยภรรยาจองวนก็ถีบจองวนตกเตียงพร้อมกับตะโกนสับทับไปว่าหรือโง่อย่างเงี้ยมาสอบเป็นจองวนได้ยังไงเขาเอามาให้เลือกทั้งถาดยังเลือกอันเก่ากลับมาอีกนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นนิทานคำๆนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินฝากเอาไว้ช่วงนี้มาฟังอาจารย์ยอดเล่าดีกว่านะครับเป็นเรื่องของประเพณีล่าปลาบึกเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาคุยเรื่องประเพณีพื้นบ้านตำนานพื้นเมืองกันบ้างคุยเรื่องประเพณีล่าปลาบึกดีกว่าครับล่าปลาบึกในอดีตปลาบึกนี่เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีตำนานกล่าวถึงอย่างพิลึกกึกกือสุดลำน้ำโขงการจับการล่าจะต้องมีพิธีการทางไสยศาสตร์มีพรานปลาบึกนับสิบลงเรือหลายลำจากริมฝั่งโขงทั้งสองประเทศก็คือไทยและลาวมีอุปกรณ์สำคัญคืออวนใหญ่แล้วก็ฉมวกเมื่อจับปลาบึกได้ก็จะมีการฉลองกันอย่างมโหฬารแต่ว่ามีหลายครั้งที่พิธีล้มเหลวไม่ได้ปลาบึกแม้แต่ตัวเดียวปลาบึกนั้นใครๆก็รู้ว่ามีแต่เฉพาะในลำน้ำโขงตอนที่เป็นวังลึกเคยมีผู้นำไปเลี้ยงตามลำคลองหนองบึงแต่ปรากฏว่าตายหมดไม่มีเหลือปลาบึกในแม่น้ำโขงมีจำนวนลดน้อยลงทุกทีจนน่าจะเกรงว่าจะสูญพันธุ์นะยังไม่มีประเทศไหนเพาะพันธุ์ปลาบึกได้สำเร็จมาก่อนจนกระทั่งที่สุดสถานีประมงจังหวัดพะเยาของไทยเราสามารถผสมพันธุ์ปลาบึกได้เป็นรายแรกของโลกโดยนายเสน่ห์ผลประสิทธิ์หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาจากวิธีการอันนี้นับได้ว่าเป็นผลงานความสำเร็จยิ่งใหญ่การเพาะพันธุ์ปลาบึกนับแสนนับล้านตัวแล้วเอาไปปล่อยไว้ตามทะเลสาบที่กักเก็บน้ำเหนือเขื่อนเช่นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเชื่อว่ามันจะเติบโตแพร่ขยายออกไปอีกมหาศาลเป็นการสร้างอาชีพให้คนไทยอีกไม่ใช่น้อยและคนไทยก็จะได้บริโภคปลาบึกกันแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องทอร่างไปถึงหนองคายหรือว่าเชียงคำเชียงของชายแดนฝั่งโขงนั่นทีนี้จะคุยถึงเรื่องพิธีจับปลาบึกที่ครบเครื่องในอดีต การล่าปลาบึกเนี่ยซบเซาลงตั้งแต่ปี2483อาจจะเนื่องด้วยเกิดสงครามอินโดจีนแล้วก็ลามมาถึงสงครามโลกครั้งที่2รวมทั้งยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์ในลาวและไทยกำลังเบ่งบานไม่สะดวกต่อการล่าและปลาบึกก็หายไปจากแหล่งที่เรียกว่าอ่างปลาบึกอีกด้วยอ่างปลาบึกนี่คืออ่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีภูเขาขนาบทั้งสองข้างฝั่งไทยเรียกภูพานฝั่งลาวเรียกภูพงลำน้ำโขงไหลผ่านกลางตัวอ่างกว้างประมาณ200เมตรกล่าวกันว่าลึกถึง100เมตรเศษก้นอ่างมีถ้ำเจาะชอนเข้าไปใต้ภูเขาทั้งสองฝั่งชาวบ้านก็ตั้งชื่อว่าแซมฝาตั้งเพราะว่าดูไกลๆเหมือนฝาบ้านขนาดใหญ่ที่นี่เป็นถ้ำของปลาบึกปลายักษ์แห่งลำน้ำโขงประเพณีล่าปลาบึกนะจัดให้มีขึ้นที่บ้านปากอ่างตำบลพรานพร้าวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ประมาณ60หลังคาเรือนอาชีพทำไร่ยาสูบแล้วก็ค้าของป่าตรงชายหาดก็มีประชาชนจากสองฝากฝั่งเปิดการพนันทุกประเภทรวมทั้งร้านขายสินค้าจากฝั่งลาวแม่ค้าสาวๆแต่งตัวนุ่งสิ้นสวมเสื้อทรงกระบอกสวยงามตกบ่ายพิธีกรรมการล่าปลาบึกก็เริ่มต้นที่บ้านคนทรงชื่อนางเกิ้งมีหลายคนได้ทักท้วงบรรดาสุภาพสตรีว่าไม่ควรไปดูเพราะว่าระหว่างประกอบพิธีมีการกล่าวคำสรรพดลหยาบคายฟังไม่ไพเราะเพราะหูแต่ก็มีสาวๆที่อยากจะไปชมพิธีบอกไม่แปลหรอกหยาบแค่ไหนก็ช่างมันเถอะที่บ้านคนทรงมีเรือหาปลาบึกมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากต่างก็ส่งเสียงทักทายกันด้วยคำที่หยาบโลนเหลือประมาณเชื่อกันว่าคำหยาบคายนั้นเป็นที่พึงใจของเจ้าแม่ภูพานว่าอย่างนั้นเมื่อเจ้าเริ่มเข้าทรงหลังจากจุดเทียนไว้ที่ปากขันคนทรงมีอาการสั่นชาวเรือก็ร้องรำนำคลอเสียงด้วยคำสะปะโดกสะปะดนคนทรงโอนเอ็นร่างไปมาตามจังหวะเสียงแคนแล้วก็รับขันซึ่งใส่เหล้าดีกรีสูงขนาดจุดไฟติดดื่มหน้าตาเฉยพิธีเข้าทรงในวันนั้นเจ้าแม่ขอให้พวกเป่าแคนเป่าเรื่อยไปโดยเจ้าจะขอพรรำให้สนุกสนานสักวันหนึ่งประมาณตีสองของวันใหม่เรือทุกลำก็เตรียมตัวพร้อมแล้วก็พายเรือเข้าไปในบริเวณอ่างปลาบึกเรือทุกลำพยายามไม่เกิดแรงสะเทือนในน้ำให้น้อยที่สุดเรือนี่นับได้30ลำมีการตีคล้องส่งเสียงก้องลำน้ำโขงพร้อมกันนั้นชาวเรือก็ด่าทอกันด้วยถ้อยคำหยาบโลนเหมือนเดิมตามธรรมเนียมที่ยึดถือกันมาและทุกคนก็ตั้งความหวังไว้ว่าการล่าในคืนนี้คงจะไม่ผิดหวังเครื่องมือจับปลาบึกเนี่ยเขาเรียกนามทำได้ปอควันเป็นเกลียวเหมือนกับเชือกขนาดเคืองๆถักเป็นตากว้างประมาณ1ฟุตสี่เหลี่ยมก็กว้างประมาณสัก6-7เมตรยาวไม่เกิน10เมตร

0: กำลังนั้นก็แล่นฉิวยังกับเรือติดท้ายเลยทีเดียวเรือใกล้เคียงก็ต้องรีบคัดเรือให้พ้นวิถีที่ปลาพาเรือลำนั้นแล่นผ่านพร้อมๆกันนั้นเรือลำอื่นที่แล่นมาสมทบก็จะโรยน้ำปิดล้อมมาไว้ปล่อยให้ปลาดิ้นจนอ่อนแรงต่อจากนั้นคนบนเรือก็ใช้เชือกผูกปลาเข้ากับไม้ไผ่สองลำแล้วค่อยๆชะลอเรือเข้าสู่ฝั่งพวกที่ไปดูการล่าปลาบึกก็จ้ำเรือตามติดเพราะทุกคนก็อยากจะเห็นว่าปลามันจะใหญ่สักแค่ไหนนะพวกชาวเรือถึงได้เรียกกันว่าควายของเจ้าแม่ผู้พันแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นเมื่อได้เห็นเพราะว่าปลาบึกหรือว่าควายเจ้าแม่ตัวนั้นยาวประมาณ3วาใหญ่โตขนาดควายตัวย่อมย่อมทีเดียวรูปร่างคล้ายๆปลาสวายเป็นปลาไม่มีเกล็ดทันทีที่ลากขึ้นฝั่งผู้คนก็เฮโลนเข้าไปรุมล้อมดูอย่างแน่นขนาดด้วยความสนใจแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าลำน้ำโขงซึ่งเป็นน้ำจืดเนี่ยจะมีปลาขนาดใหญ่ถึงเพียงนั้นอาศัยอยู่ชาวบ้านก็บอกว่าปลาใหญ่นอกจากปลาบึกแล้วก็ยังมีปลาชนิดอื่นๆอีกเช่นปลาคราวปลาเลิมซึ่งมีขนาดใหญ่โตเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันก็ตรงที่ปลาบึกมีราคาแพงกว่าแล้วก็อร่อยกว่าเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นที่สงสัยสำหรับหลายคนแล้วว่าจะทำให้ปลาบึกตายได้ยังไงด้วยวิธีไหนเพราะมันใหญ่โตยังกับควายอย่างนั้นคงจะต้องใช้มีดใหญ่คมเกล็บเชือดมาละมั้งแต่ที่ไหนได้เขาใช้ไม้แหลมๆเรียวๆตอกลงไปกลางลำตัวของมันเพียงไม่กี่นาทีก็ตายสนิทง่ายดายเกินคาดคิดเลยจริงๆปลาบึกตัวหนึ่งจะหนักประมาณ180ถึง200กิโลกรัมครับเนื้อปลามีราคาแพงกว่าหมูหลายเท่ากล่าวกันว่าเนื้อปลาบึกที่ชำแหละแล้วเอาไปคลุกกับทรายแล้วสะบัดแรงๆจะไม่มีเม็ดทรายติดอยู่เลยขณะชำแหละนั้นมีน้ำเหลืองๆในกระเพาะที่เป็นเช่นนั้นเขาว่ากันว่าเพราะมันกินพืชเป็นอาหารแต่ชาวบ้านบางคนเนี่ยเชื่อเป็นตุเป็นตะเป็นเพราะมันกินทองคำใต้แม่น้ำโขงเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปลาเจ้าว่ากันไปโน่นมีประเพณีสืบต่อกันมาว่าเมื่อเริ่มฤดูล่าปลาบึกปลาตัวแรกที่ล่ามาได้จะต้องเอาเนื้อปลาส่วนหนึ่งไปทำอาหารเส้นไหว้เจ้าแม่ผู้พันเจ้าของควายน้ำนี่เสียก่อนเพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเอื้ออำนวยให้จับได้โดยใส่ถ้วยตะไลเล็กๆ9ถ้วยส่วนเนื้อปลาที่เหลือก็ขายให้แก่พ่อค้าที่มารอรับซื้อไปพ่อค้าที่มารับซื้อนี่มักจะเป็นชาวเวียดนามที่มาจากฝั่งลาวเมื่อเหมาซื้อปลาแล้วก็จะแลกขายที่ชายหาดริมฝั่งโขงนั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการล่าปลาบึกซึ่งถือเป็นประเพณีที่ทำกันมานานแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องประเพณีล่าปลาบึกจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆมากินเองเลือกสิ่งดีๆมาให้กับคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองเคารพนับถือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหนึ่งในนั้นที่ท่านจะขาดไม่ได้ก็คือน้ำมังคุดผมบอกได้เลยขาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเอาให้ท่านเอาไปฝากท่านใส่มือให้ท่านบอกท่านนี่เปิดขวดอย่างนี้เปิดเลยนะท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมาเทใส่แก้วมันมีแก้วอยู่ในขวดขนาดนี้30มิลกินลงไปดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วแช่ตู้เย็นไว้ตอนเย็นก่อนนอนทำแบบนี้อีก1ครั้งทำอย่างนี้สัก15วันท่านผู้ฟังลองดูว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เราเป็นห่วงที่เรารักสุขภาพของท่านนี่ท่านจะเป็นยังไงท่านอาจจะดีอยู่แล้วหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่ขอร้องเถอะเอาให้ท่านกินดูก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าจะเป็นยังไงผมมั่นใจนะครับว่าท่านต้องพอใจท่านต้องขอบคุณท่านต้องดีใจที่เราซื้อน้ำมังคุดไปฝากท่าน
2: น น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นการพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบ

0: ฉยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ผู้นำที่ดีก็คือผู้ที่มีศักยภาพในการนำแล้วคนอื่นอยากเดินตามผู้นำเช่นนี้เป็นหนึ่งในสี่ผู้นำซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกกล่าวคือหนึ่งผู้นำคือผู้อาวุโสหมายถึงคนที่มีอายุมากจึงได้เป็นผู้นำสองผู้นำคือผู้ดำรงตำแหน่งหมายถึงผู้ที่เขายกย่องให้เป็นผู้นำสามผู้นำคือร่างทรงหรือนอมินีที่ตัวเองไม่มีศักยภาพในการตัดสินใจแต่ถูกช่วงใช้โดยผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังและสี่ผู้นำคือผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือเมื่อได้ศักยภาพในการนำโดยชอบธรรมแล้วลุกขึ้นมาสร้างสรรค์พัฒนาจนองค์กรนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่แหละคือผู้นำในดวงใจซึ่งขอสรุปสั้นๆว่าผู้นำที่ดีคือผู้ที่มีศักยภาพในการนำและคนอื่นอยากเดินตาม
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุพางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้ว
3: ใช่
2: ข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: เหมือ
3: นที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: ครับอันหนึ่งของสารแซนโทนี่เราเรียกว่าจะยับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ
2: นะฮะ
3: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังในเรื่องผีพ่อสิงลูกโอ้เรื่องนี้น่าฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: อาจารย์สมบูรณ์นี่แกเป็นข้าราชการเก่าครับมีความรู้ในเรื่องทางไสยศาสตร์เวทมนต์พอสมควรเพราะศึกษามาเมื่อปี2499แกอยู่ที่เชิงสะพานมัควันถนนราชดำเนินนอกบ้านแกอยู่ตรงนั้นตอนนั้นบ่ายใกล้จะเลิกงานแล้วมีคนที่บ้านไปบอกแกที่กระทรวงว่าหลานสาวขึ้นไปผูกคอตายที่หัวนอนในห้องนอนของแกก็ตกใจรีบมาบ้านเห็นนางสาวสมพรหลานสาวนี่นั่งพิงเสาเรือนชั้นล่างมีอาการตาขวางเหมือนกับคนบ้ายายแล้วก็คนอื่นๆนั่งคุมอยู่ที่คอก็มีรอยหนังถลอกเป็นรอยเชือกที่ผูกคอซึ่งได้แก้ออกแล้วอาจารย์สมบูรณ์ก็ถามคนทางบ้านว่าเรื่องราวเป็นยังไงได้ความว่าลูกสาวอาจารย์สมบูรณ์บังเอิญขึ้นไปบนเรือนชั้นบนแล้วก็ไปเจอเข้าก็เอะอะขึ้นแล้วก็ช่วยแก้เชือกพาเอาลงมาถามอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องทั้งนั้นอาจารย์สมบูรณ์ก็นั่งลงตรงหน้าเขาแล้วก็ถามว่ามึงเป็นใครต้องการอะไรถึงได้มาเข้าคนนางสาวสมพรก็ทำตาดุเสร็จแล้วก็ตอบว่าเมื่อมึงไล่ไม่ให้กูอยู่กูก็จะพาลูกของกูไปจากคำตอบนี้อาจารย์ก็รู้ว่าผีเข้าแน่เพราะว่าเด็กคนนี้อยู่กับแกมาหลายปีตั้งแต่พ่อของแกตายแล้วก็แม่มีสามีใหม่ตามปกติแกกลัวอาจารย์ยังกับหนูกลัวแมวเมื่อแกมาใช้มึงกูกูอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ตัวแกพูดแล้วและพ่อของแกที่ตายไป10 กว่าปีแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่แกก็กลัวอาจารย์สมบูรณ์เหมือนกันพ่อของนางสาวสมพรคนที่ว่าตายไปในชื่อนายพลอยเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมฝ่ายพลเรือนเขาเจ็บแล้วก็ตายที่บ้านเนี้ยตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นอัยการอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจารย์สมบูรณ์ก็ตอบผีนายพลอยบอกว่ามึงจะไปก็ไปแต่ตัวมึงสิจะเอาลูกของมึงไปด้วยไม่ได้ผีนายพลอยก็บอกว่าเมื่อไม่ให้เอาลูกไปกูก็ไม่ยอมออกเรื่องที่ผีนายพลอยหาว่าอาจารย์สมบูรณ์ไล่เขาเนี่ยความจริงนะอาจารย์สมบูรณ์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในพลอยน่ะเขาตายที่บ้านนี้แล้วก็แม่ยายของอาจารย์สมบูรณ์เนี่ยได้เอารูปกุมารทองมาเลี้ยงไว้เขาว่าคืนไหนถ้าลืมปิดประตูบ้านมันก็จะมาปลุกจะจริงหรือเท็จเนี่ยอาจารย์สมบูรณ์ก็ไม่สนใจเวลานั้นเพราะไม่ค่อยจะเชื่อถืออยู่แล้วต่อมาระหว่างที่อาจารย์สมบูรณ์ไปอยู่ต่างจังหวัดก็มีทิศศึกใหม่เคยเป็นหมอพระมาได้เอาดินในป่าช้ามาปั้นเป็นรูปฤาษีหลายองค์แต่ว่าชำรุดหักพังซะเป็นส่วนมากได้เอาใส่ถุงกระดาษมาไว้ในห้องพระตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์ลาออกจากอัยการกลับมาอยู่บ้านแกก็นอนในห้องพระที่มีรูปปั้นฤาษีหลายองค์นั้นอยู่ห้องมันแคบเวลาเดินเข้าออกก็เดินไปข้ามไกลรูปฤาษีเหล่านั้นบ้างต่อมาลูกคนสุดท้องของอาจารย์สมบูรณ์ยังเล็กมากยังพูดไม่ได้กับลูกของลูกจ้างซึ่งยังเล็กมากเหมือนกันมีอาการนอนผวาแล้วก็ร้องไห้อย่างตกอกตกใจหลายครั้งแล้วร้องทีก็ร้องไม่หยุดมีผู้ใหญ่ก็บอกว่าเด็กไม่ได้ป่วยเป็นอะไรแต่ว่ามีผีในบ้านเนี่ยรบกวนอาจารย์สมบูรณ์ก็ชักไม่พอใจแล้วก็มีโทสะด้วยก็คิดว่าผีพวกนี้อาศัยบ้านเราอยู่ยังรบกวนเจ้าของบ้านให้เดือดร้อนรำคาญด้วยถ้าอย่างนั้นก็อย่าอยู่เลยแกก็ออกปากด่าว่าแล้วก็ขับไล่ผีทุกตัวในบ้านแล้วก็ให้เจ้าของรูปฤาษีกับรูปกุมารทองเอารูปเหล่านั้นไปทิ้งไปที่โคนต้นโพในวัดจนหมดต่อจากนั้นมา2 วันก็เกิดเรื่องหลานสาวขึ้นไปผูกคอตายเมื่อผีนายพลอยไม่ยอมออกไปอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าถ้ามึงไม่ออกไปกูก็ต้องไล่มึงไปเสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปหยิบมีดทองแดงที่อาจารย์พรดีสว่างทำไว้ให้เอามาแขวนในน้ำในขันแล้วก็เอาน้ำนั้นพ่นใส่หน้าคนที่ถูกผีเข้านางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าทำตาลุกตาชันเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันสู้แล้วก็ไม่ยอมออกอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปหยิบข้าวสารมาเสกด้วยคาถาของอาจารย์พรแล้วซัดใส่นางสาวสมพรก็ทำตาลุกชันสู้แล้วก็บอกมึงอวดดีว่ามีครูช่วยเหรอกูไม่กลัวมึงหรอกอาจารย์ก็นึกสงสัยว่าผีในพลอยมันว่าใครมีครูก็ถามสวนออกไปว่ากูมีครูที่ไหนกัน กูนั่งอยู่คนเดียวแท้ๆมึงว่าครูที่ไหนมาช่วยกูผีในพลอยก็ตอบสวนออกมาทางปากลูกสาวว่าก็ไอ้แกนั่งอยู่ข้างหลังมึงอะไรไม่ใช่ครูมึงเหรออาจารย์ก็เหลียวหลังไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคงจะต้องเป็นอาจารย์ฟ้อนดีสว่างซึ่งตายไปนานแล้ววิญญาณในพลอยจึงแลเห็นแต่ว่าคนอื่นๆที่มองได้ตานี่มองไม่เห็นอาจารย์คิดหาทางไล่ผีในพลอยต่อไปทั้งที่ไม่เคยไล่ผีมาก่อนเลยคือมีแต่ความกล้าแต่ไม่มีวิชาความรู้อะไรแกก็เห็นรูปถ่ายในพลอยแขวนอยู่ข้างขวาก็ขู่ว่าถ้าไม่ออกไปจะเอามีดอาคมแทงอกให้ตายมันก็กลับถลึงตามองดูอาจารย์สมบูรณ์อย่างไม่เกรงกลัวอาจารย์ก็ปลดรูปในพลอยลงมาวางกับพื้นแล้วก็มีดของอาจารย์ฟ้อนเนี่ยที่ลงอาคมไว้แล้วแทงรูปตรงหน้าอกจนกระจกแตกนางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าก็แสดงอาการขบเคี้ยวเคี้ยวควันแล้วก็ด่าไม่มีดีแล้วก็ไม่ยอมออกจากร่างลูกสาวตอนนี้อาจารย์สมบูรณ์หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงถึงจะให้วิญญาณในพลอยออกจากร่างของนางสาวสมพรได้ระหว่างนั้นยายของนางสาวสมพรไปตามพระวัดจักรวรรดิมารูปหนึ่งอายุท่านก็ประมาณ40ปีพระรูปนี้มาทำน้ำมนต์พรมที่หัวนางสาวสมพรพูดกับผีในพลอยบอกว่าไปซะเถอะโยมเขาไล่ไม่ให้อยู่แล้วพระรูปนั้นพูดดีๆไม่มีการขู่เข็นเลยผีในพลอยก็ออกนางสาวสมพรล้มตัวลงนอนเสร็จแล้วก็ลุกงัวงเงียเหมือนกับคนตื่นนอนอาจารย์ก็ถามว่านี่แกรู้หรือเปล่าว่าแกเป็นอะไรไปนางสาวสมพรทำหน้าเลือกหลักๆบอกไม่รู้ลูกสาวของอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าตัวน่ะขึ้นไปผูกคอตัวเองแขวนกับเหล็กราวมุ้งในห้องพระคือเตียงนอนสมัยก่อนน่ะเป็นเตียงเหล็กมีเสาเหล็กตั้งขึ้นไปเสร็จแล้วก็มีราวเหล็กตรึงทั้ง4เสาเอาไว้แขวนมุ้งสมัยก่อนยังไม่มีมุ้งลวดใช้อย่างปัจจุบันสมพรก็บอกว่าไม่รู้อาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าเมื่อไม่เชื่อก็คลำคอดูซิเชือกมันบาดคอจนหนังถลอกสมพรก็เอามือคลำคอแล้วก็แสดงอาการประหลาดใจอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าลองนึกดูดีๆซิว่าก่อนที่เราจะไม่รู้สึกตัวนั่นนะเรานั่งอยู่ที่ไหนเห็นอะไรบ้างสมพรก็นิ่งนึกอยู่ประเดี๋ยวนึงก็พูดว่าที่แรกหนูนั่งอยู่ตรงหน้าบันไดหมายถึงบันไดที่จะขึ้นไปชั้นบนเสร็จแล้วหนูก็เห็นผู้ชายนุ่งกางเกงขาวใส่เสื้อขาวนั่งอยู่ตรงหัวบันไดชั้นบนเขาเรียกหนูให้ไปหาเขาหนูก็ขึ้นไปเสร็จแล้วหนูก็ไม่รู้สึกตัวต่อไปอีกเลย
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังยังไม่จบเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อเรื่องผีพ่อสิงลูกด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องพูดอย่างนี้ขอบคุณมากๆนะครับในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเยี่ยมไปพูดไปคุยไปเจอกันทุกจังหวัดช่วงนี้ยังไม่ไปนะครับรอโควิดหายก่อนถึงจะไปโควิดหายเมื่อไหร่ได้เจอกันแน่ผมจะไปเยี่ยมท่านทุกจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆที่ได้เมตตาซื้อน้ำมาขุดไปดื่มไปทานกันขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอร้องให้บอกต่อต้องบอกว่าไหว้งามๆละไหว้กราบละบอกต่อให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกำลังใจให้กับผมให้อยู่กับท่านผู้ฟังนานๆจะได้นำนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆของท่านอาจารย์ยอดมาเล่าสู่กันฟังกันผู้ฟังเป็นเพื่อนกันไปฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์ 0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้มาฟังเรื่องราวผีพ่อสิงลูกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตามที่นางสาวสมพรเล่าเนี่ยชายนุ่งกางเกงขาวนั้นก็คงจะเป็นนายพลอยพ่อของสมพรแต่ว่าสมพรไม่รู้จักเพราะว่าเมื่อพ่อตายนะสมพรยังเล็กจำความไม่ได้แล้วก็ที่นุ่งกางเกงขาวนั้นคือผู้ชายสมัยก่อนมักจะนุ่งกางเกงจีนสีขาวอยู่บ้านและเข้าใจว่าเวลาตายก็คงจะนุ่งกางเกงขาวด้วยเพราะเท่าที่อาจารย์สมบูรณ์พบมาวิญญาณเนื้อผีมักจะแต่งตัวชุดที่ตายนั่นแหละทีเนี้ยแกก็จำได้แค่นั้นผีน่ะมีอำนาจดลใจคนหรือว่า สะกดจิตคนได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จิตไม่เข้มแข็งก็จะตกอยู่ในอำนาจของผีง่ายผีจะสะกดจิตคนให้เห็นเป็นยังไงก็ได้เมื่อผีนายพลอยออกไปแล้วใครๆก็พากันโล่งอกก็นึกว่าหมดเรื่องยุ่งกันทีแต่ที่ไหนได้พอพระออกจากบ้านกลับไปวัดแล้วไม่ถึงชั่วโมงสมพรก็มีอาการผีเข้าอีกแล้วก็พยายามจะขึ้นไปผูกคอตายหรือว่ากระโดดหน้าต่างอีกทำให้ต้องมีคนนั่งคอยระวังอยู่ตลอดเวลาระหว่างนั้นยายของสมพรไปส่งพระเสร็จแล้วก็ไปได้รูปปลาทองเหลืองมาจากไหนไม่ทราบบอกว่าป้องกันผีได้ก็เลยเอามาผูกข้อมือสมพรไว้สมพรซึ่งผีเข้าอยู่ก็พยายามจะเอาปลาทองเหลืองนั้นออกจากข้อมือบอกว่าไม่ชอบไอ้ตัวอะไรนี่แต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันป้องกันไว้ไม่ให้เอาออกได้ตอนนี้อาการค่อยดีขึ้นคอยจะมองขึ้นไปบนเรือนตรงช่องบันไดอยู่เรื่อยพวกญาติก็ปรึกษากันว่าถ้าคืนให้อยู่ที่บ้านคงไม่ได้หลับได้นอนกันเพราะว่าแกคอยจะขึ้นแต่จะไปผูกคอตายควรจะพาแกไปอยู่กับแม่ที่สนามบินดอนเมืองซะเถอะคือแม่แกไปมีสามีใหม่เป็นนายทหารอากาศฝ่ายการเงินอยู่บ้านหลวงใกล้สะพานใหม่ตอนนั้นเราเข้าใจกันว่าผีนายพลอยเนี่ยคงจะตามไปไม่ถูกเมื่อยายของสมพรพาสมพรขึ้นรถไปแล้วแล้วก็ไปค้างอยู่ที่นั่นกลับมาก็ทราบว่าวิญญาณในพลอยไม่ได้ตามไปจริงๆหรือว่าอาจจะตามไปแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่าทางสนามบินเขาอาจจะฝังของอาถรรพ์ไว้ก็ได้ส่วนอาจารย์สมบูรณ์มีนิสัยเสียอยู่อย่างแก้ไม่หายคือเป็นคนไม่ยอมแพ้ใครเอ๊นี่ก็แปลว่าผมแพ้ผีในพลอยตอนนั้นแกก็เลยรางานเดินทางขึ้นไปโคราชไปหานายพนิษฐ์หัวหน้าแผนกที่ดินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคนมีความรู้ในเรื่องศาสนาและพิธีกรรมได้เคยติดต่อถูกคอกันมาตั้งแต่สมัยอาจารย์สมบูรณ์เป็นอัยการจังหวัดนครราชสีมาไปเล่าเรื่องให้นายพนิษฐ์ฟังนายพนิษฐ์ก็บอกว่าเรื่องของผีเนี่ยมันศาสนาใครศาสนามันนะถ้าเป็นผีนับถือพุทธมันถึงจะกลัวคาถาศาสนาพุทธถ้าเป็นผีชาวคริสต์หรือว่าอิสลามพวกนี้ไม่กลัวคาถาศาสนาพุทธต้องไปเอาคาถาของอิสลามหรือคริสต์มาแล้วเขาก็ไปทำสอนพนารายอันเล็กๆมาให้อันหนึ่งซึ่งเป็นของไสยศาสตร์พร้อมทั้งสอนวิธีใช้ให้กับวิธีจับผีใส่ขวดไปถ่วงน้ำหรือว่าเอาฝังดินแล้วเอาหินทับไม่ให้ผุดให้เกิดต่อไปอาจารย์สมบูรณ์ก็ร่ำเรียนแล้วก็ซ้อมจนกระทั่งคล่องแคล่วอาจารย์สมบูรณ์ยังไปหาแขกชื่อนายอับดุลฮุเซนซึ่งเป็นครูสอนการสะกดจิตเล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วขอให้ช่วยนายอับดุลเป็นชาวปากีสถานนับถืออิสลามแต่ว่าเกิดเมืองไทยมีร้านขายของแบบถนนพาหุรัตอยู่ที่ถนนจอมพลนายอับดุลบอกว่าผีเนี่ยมันมีอำนาจเหมือนแม่เหล็กคนพบผีจึงได้ขนลุกสู้ผู้ใหญ่จึงได้ทำของเล็กๆด้วยเหล็กผูกเอวผูกเอวเด็กเพื่อกันผีเขาแนะนำให้เอามีดเหล็กมาทำเป็นมีดหมอโดยการทำมีดนั้นให้เกิดมีอำนาจแม่เหล็กขึ้นมาโดยการใช้เหล็กล่อถูไปทางเดียว คือปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านตัวมีดให้ใบมีดเกิดพลังแม่เหล็กขึ้นเมื่อทำมีดหมอสำเร็จแล้วก็ไปหาคนถูกผีเข้ามาเอาแม่เหล็กมีดหมอขับไล่ผีตั้งแต่ศีรษะไล่เรื่อยลงไปจนถึงปลายเท้าใช้อำนาจจิตบังคับเหมือนอย่างการสะกดจิตคนผีจะออกตรงปลายนิ้วเท้าเสร็จแล้วให้เอาขวดแก้วไปรอไว้บังคับให้ผีเข้าไปในขวดด้วยจิตแล้วก็เอาจุกปิดขวดเอาสายสินพันตรงปากขวดไว้วิญญาณมันจะไม่มีอำนาจผ่านแก้วได้ก็เอาขวดบรรจุวิญญาณนั้นไปถ่วงน้ำเสียทีนี้พออาจารย์สมบูรณ์ได้วิชาจับผีแล้วก็เดินทางกลับแกจำได้ว่าเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เคยเห็นคนถูกผีเข้า2 หรือ 3 ครั้งเห็นหมอผีหรือว่าพระเนี่ยใช้น้ำมนต์รดบ้างใช้หวายเคี่ยนบ้างใช้เข้าสารซัดบ้างดูแล้วก็รู้สึกสงสารคนที่ถูกผีเข้าเมื่อถามครูที่โรงเรียนครูก็บอกผีไม่มีมันเป็นความเชื่อที่งมงายฝ่ายหมอแผนปัจจุบันก็บอกว่าคนที่ถูกผีเข้านั้นความจริงเป็นโรคประสาทอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโรคฮิสทีเรียต่อมาเมื่ออาจารย์สมบูรณ์เห็นผีเข้าจริงๆถึงได้รู้ว่าคนที่ว่าผีไม่มีนั่นน่ะโง่ผู้ทรงเดชไปอย่างนั้นเองไม่เคยเห็นหรือไม่เคยพบพวกนี้ละมั้งเมื่อตอนที่คุณสมบูรณ์เป็นอัยการอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามีคดีฆ่าคนตายรายหนึ่งคนที่ถูกฆ่าเป็นผู้หญิงแก่ถูกหาว่าเป็นผีชมบผู้หญิงในหมู่บ้านนั้นคนหนึ่งมีท้องแก่แล้วก็เกิดแท้งขึ้นก็มีการเชื่อกันว่ายายแก่ที่เป็นผีชมบนั่นแหละเป็นคนไปกินลูกในท้องมีคำกล่าวหากันอย่างนั้นวันหนึ่งเวลาโผล่เพลหญิงแก่ที่ถูกหาว่าเป็นผีชมบนั้นอยู่บ้านคนเดียวก็มีผู้ชายเข้าไปฆ่าแกตายคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นคนร้ายก็คือสามีของผู้หญิงที่มีครรภ์แล้วก็แท้งลูกนะตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นคนว่าความคดีนี้เองแต่ว่าคนทั้งหมู่บ้านมีความยินดีที่ผู้หญิงที่ถูกหาว่าเป็นผีชมบเนี่ยตายซะได้สืบพยานกี่คนกี่คนพยานก็ให้การเสียหมดจนศาลต้องตัดสินยกฟ้องสำหรับเรื่องผีในพลอยที่มาเข้าลูกของตัวเองเพราะต้องการที่จะพาลูกไปอยู่ด้วยที่เมืองผีเนี่ยถ้าไม่สามารถจะไล่ผีออกได้ผู้ถูกผีเข้าก็ต้องตายแน่เพราะไม่รู้ว่าแกจะแอบไปผูกคอตายเมื่อไหร่ที่จะให้แกไปอยู่กับแม่ซึ่งมีพ่อเลี้ยงยังหนุ่มนั้นก็ไม่ไว้ใจประกอบกับอาจารย์สมบูรณ์ก็อยากจะทดลองวิชาด้วยก็เลยบอกให้ยายของสมพรไปรับกลับมาโดยกล่อมยายเสียจนเห็นจริงด้วย

ที่ส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดลชั่วให้ชั่วดีดุจตราต้นตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซร์สืบได้ด้วยกรรม

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16ตนิกากับปวริษาวรศิริภาค่ะณัฐพงศ์เตรียมลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาและปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมใน12จังหวัดเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซล S S S

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ณัฐพงศ์เตรียมลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำรวจทุ่งรับน้ำเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาผ่านน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำลดผลกระทบประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาโดยระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกสะสมล่วงหน้าแล้วและยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกต่อเนื่องในช่วงหลายวันข้างหน้าจึงขอให้รัฐบาลไม่ประมาทและเร่งบริหารจัดการในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการดูแลและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากที่เสี่ยงก่อนที่จะเกิดความสูญเสียพร้อมเสนอให้รัฐบาลนำแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดมาปฏิบัติทันทีทั้งการเตรียมศูนย์พักพิงและศูนย์อพยพการจัดหาเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมถึงการวางระบบรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ยังเตรียมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเย็นวันนี้เพื่อตรวจสอบศักยภาพของทุ่งรับน้ำโดยเสนอให้ปรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากเดิมที่เน้นการระบายน้ำผ่านลำน้ำสายหลักมาใช้เส้นทางข้างปลาด้วยการผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำที่ยังมีศักยภาพเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนส่วนกรณีที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสสจังหวัดอ่างทองตั้งข้อสังเกตว่ามีการนำปัญหาน้ำท่วมมาเล่นเป็นประเด็นทางการเมืองนายณัฐพงศ์ระบุว่าความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงเพราะฝ่ายการเมืองมีหน้าที่สะท้อนปัญหาและผลักดันการแก้ไขโดยการที่สสของพรรคประชาชนนำปัญหาของประชาชนเข้าสู่สภาเป็นการทำหน้าที่สะท้อนเสียงของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดที่พิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: พอรายงานสถานการณ์อุทกภัย12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือกระทบกว่า 11,000 ครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลให้มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่12จังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์ซึ่งได้รับผลกระทบรวม38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 11,796 ครัวเรือน 37,00036คนโดยในพื้นที่ที่มีระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีใน5อำเภอคืออำเภอบางประม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองอำเภอศรีประจันและอำเภอดอนเจดีขณะที่อีก1จังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคือจังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอพนมสารคามอำเภอบางคล้าส่วนในพื้นที่สระแก้ว6อำเภอระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันที่อำเภอเมืองอำเภอวัฒนานครอำเภออรัญญประเทศอำเภอโคกอำเภอคลองหาดและอำเภอวังเย็นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปภ.ได้มีการดำเนินการส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและอพยพกลุ่มเปราะบางไปในพื้นที่ปลอดภัยสนับสนุนน้ำดื่มและขอความร่วมมือท้องถิ่นให้สำรวจความเสียหายหากพื้นที่ไหนล้ำรถแล้วจะมีการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คืนสิทธิการเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวให้กับผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS, Now และ Politico ทันทีหลังเห็นว่าคำสั่งห้ามสื่อทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวมีแนวโน้มขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังสื่อทั้ง4สำนักยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์โดยระบุว่าการห้ามเข้าสู่พื้นที่ทำเนียบขาวละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่1รวมถึงสิทธิที่จะได้รับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นธรรม
7: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

สวัสดีครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันศุกร์25 กันยายน 2569นะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับแนะนำตัวแล้วก็อยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งเสียงส่งกำลังใจให้กันนะครับหลากหลายพื้นที่ฝนตกขณะนี้ฮะหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับตลอดจนช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันนะครับก็ขมุกขมัวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นซึ่งก็ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานเนี่ยเขามีการประชุมกันนะครับทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านก็มีการประชุมในส่วนของการประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากก็บอกว่าประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนหรือว่าในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรอย่างไรก็ตามพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวรายละเอียดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆเดี๋ยวเรานำมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นนะครับรายการดีๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพรวมของปีนี้หน่อยนะครับหลายคนพูดว่าในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยมันก็เข้าสู่ในช่วงของค่อนปีหลังเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นแต่ว่ามันมีเรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งเขารวบรวมมาได้ทั้งหมด4ปรากฏการณ์เขาใช้คำนี้เลยนะครับ4ปรากฏการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยได้มีการสร้างชื่อเสียงในระดับโลกอย่างสมเกียรตินะครับ4ปรากฏการณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันคุณผู้ฟังน้องๆครับอย่างแรกนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครไม่พูดถึงนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทยที่ปลดล็อกแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้นะครับสร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับแฟนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับทั่วประเทศหลังจากลูกยางสาวไทยได้มีการลงสนามดวลจุดเดือดนะครับเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดระทึกจากการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC นะครับก็คือชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะฮะก็ส่งผลทำให้สาวไทยเนี่ยเป็นแชมป์รักษาแชมป์ได้ด้วยนะครับสมัยที่4แล้วก็ได้คว้าตั๋วไป

0: คุณผู้ฟังครับเรื่องของน้องเนเน่รอยัลนะครับล่าสุดเลยทีเดียวนะฮะสาวน้อยวัย16ปีหญิงสาวชาวไทยจากจังหวัดภูเก็ตนะครับพังงาดคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ได้สร้างชื่อกระหึ่มบนเวทีโลกนะครับเมื่อน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยสาวน้อยมหัศจรรย์สายร็อกจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเธอกลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ได้สำเร็จนะครับพร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 33 ถึง 35 ล้านบาทนะครับและที่สำคัญได้รับสิทธิ์โชว์เดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ที่ลาสเวกัสนะครับที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งก็ต้องนับถือความพยายามของน้องนะครับน้องเป็นเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบแหละน้องตามหาความฝันของตัวเองใช้เวลาฝึกฝนกับการเล่นดนตรีนะครับทุ่มเทในการฝึกต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะจากเวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและที่สำคัญเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศด้วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรเนี่ยถ้าเราไปย้อนดูคลิปแต่ละคลิปของน้องเนเน่นะครับเราจะได้เห็นเรื่องของความน่ารักในความเป็นไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายของน้องน้องจะแต่งกายด้วยชุดที่มันแฝงไปด้วยความเป็นไทยแล้วก็การที่น้องเป็นชาวไทยเนี่ยมันทำให้สายตาของคนทั้งโลกเนี่ยจับจ้องจับตามองมาที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างที่ได้รับคำชมจากชาวต่างชาติเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับปรากฏการณ์ที่3ต่อมาคุณผู้ฟังครับคุณโอปอสุชาตาช่วงสีนะครับครบรอบ1ปีในการครองตำแหน่งมิสเวิลด์2025กับภารกิจของโลกเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของนางงามไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับน้องๆผู้หญิงไทยอีกหลากหลายคนเลยทีเดียวนะครับนครแห่งความงามนะครับร่วมเฉลิมฉลอง1ปีของการทำหน้าที่ของโอปอสุชาตาช่วงสีนะครับซึ่งโอปอเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถคว้ามงฟ้านะครับหรือว่ามงกุฎจากเวทีมิสเวิลด์ได้สำเร็จนะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2025นะครับก็ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับเธอได้ทำหน้าที่ในการครองตำแหน่งมิสเวิลด์ได้อย่างสมเกียรตินะครับลบคำครหาแล้วก็เดินหน้าในการทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อเนื่องยาวนานผ่านโครงการ OP for Her นะครับรณรงค์เรื่องของมะเร็งเต้านมผ่านพอดแคสต์ร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการคัดกรองแล้วก็สามารถที่จะระดมทุนได้มากกว่า1ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนความกลัวให้เพื่อเปลี่ยนความกลัวของผู้ป่วยให้เป็นความรู้นั่นเองนะครับส่วนปรากฏการณ์ที่4ต่อมานะฮะเราไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้นะครับคุณลิซ่านะครับหรือว่าน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับเรียกว่าปังไม่หยุดอ่ะกับ MV เพลงสวัสดีค่ะยอดวิววันแรกเนี่ยสูงสุดแห่งปี2026นะครับหลังจากการที่ลิซ่าได้มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่สวัสดีค่ะซึ่งก็กว่าสถิติ MV ที่เปิดตัวด้วยยอดวิวสูงสุดในปี2026ของศิลปินทั่วโลกด้วยยอดวิว24ชั่วโมงแรกสูงถึง 70.8 ล้านวิวนะครับล้มสถิติเพลงSwim ของ BTS นะครับของ BTS เนี่ยเขาทำอยู่ที่ 33.3 ล้านวิวนะครับก็ส่งผลให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มี MV ยอดวิวเกิน70ล้านวิวภายในวันแรกถึง2เพลงต่อจากเพลงลาลิสานะครับซึ่งทำไว้ก็คือ 73.6 ล้านวิวในปี2021นะครับพร้อมกับครองอันดับ1และอันดับ2ยอดวิวสูงสุดตลอดการบน YouTube นั่นเองอันนี้คือ4ปรากฏการณ์นะครับที่เขาได้มีการรวบรวมไว้ยังเหลือเวลาในช่วงปลายปีอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีปรากฏการณ์ดีๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นสำหรับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยอีกหรือเปล่าต้องถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ระดับโลกทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันคุณผู้ฟังครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับพบแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์เช่นเคยวันนี้ท่านมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆในตอนที่ต่อเนื่องนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กปฐมวัยด้วยทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตตอนนี้เป็นตอนที่2พร้อมแล้วไปพบกันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ ในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่อง

0: การสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตนะคะเป็นตอนที่สองต่อจากครั้งที่แล้วค่ะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีค่ะด้วยการพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า executive functions หรือ EF ด้วยวัยดังกล่าวนั้นเป็นช่วงวัยทองที่พัฒนาการของมนุษย์ถูกสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในวัยต่อๆมาจนตลอดชีวิตค่ะซึ่งนักวิชาการระดับนานาชาติชี้แล้วว่า EF สำคัญกว่า IQ คือความฉลาดทางสติปัญญาและ EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ EF คือกระบวนการทางความคิดเป็นกระบวนการของสมองส่วนหน้า EF ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านนะคะที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกการกระทำการยั้งคิดการควบคุมอารมณ์ความจำที่จะนำมาใช้งานการยืดหยุ่นความคิดการใส่ใจจดจ่ออย่างต่อเนื่องการวางแผนการจัดลำดับความสำคัญการรู้จักประเมินตนเองการริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิดและภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายค่ะขอเสนอว่าการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตของเด็กปฐมวัยหรือ EFสามารถสร้างได้ด้วยการผสมผสานหลักวิชาการสากลและการใช้วิถีพุทธวันนี้ก็ขอกล่าวถึงการสร้างด้วยหลักวิชาการสากลนะคะการนำ EF ไปใช้ไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องเพิ่มเนื้อหาสาระการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยแต่ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กวัยนี้ต้องทำความเข้าใจหลักการพัฒนาทักษะEF ให้ชัดเจนแล้วสังเกตว่าเด็กในปกครองของท่านมีจุดแข็ง EF ด้านใดใน9ด้านแล้วก็มีจุดอ่อนด้านใดแล้วฝึกฝนเสริมสร้างในด้านนั้นๆโดยพัฒนาผ่านประสบการณ์ในชีวิตจริงทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อฝังทักษะนี้เข้าไปอยู่ให้ได้อย่างถาวรเพราะ EF เป็นทักษะที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพทางสมองให้สามารถจัดการชีวิตตนเองได้อย่างถูกต้องและไม่หลงต่อสิ่งยั่วยุต่างๆค่ะ EF ถือเป็นทักษะที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการท่องจำแต่ต้องพัฒนาผ่านประสบการณ์กิจกรรมแบบฝึกหัดที่ให้เด็กทำด้วยตนเองและฝึกอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นเริ่มจากการเลือกนิทานให้เด็กได้อ่านซึ่งควรมีเนื้อหาที่เสมือนเป็นสถานการณ์จำลองมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาตัวละครในนิทานเจออุปสรรคและมีการแก้ปัญหาเป็นต้นค่ะโดยผู้ใหญ่ใช้นิทานเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงตัวตนของเด็กเพื่อพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งว่าเด็กมี EF ด้านใดบ้างนะคะนอกจากนี้ก็ควรกระตุ้นและไม่ตีกรอบความคิดให้โอกาสเด็กปฐมวัยได้คิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการยกตัวอย่างเช่นหลังจากเล่านิทานให้เด็กฟังแล้วตั้งคำถามสั้นๆเพื่อให้เด็กฝึกรู้จักคิดหรือการให้เด็กลองแต่งนิทานสั้นๆด้วยตนเองการให้เด็กลองเล่นละครสมมุติขึ้นการให้อิสรภาพแก่เด็กในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่จำกัดวิธีการตอบสนองเพื่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์รู้จักเริ่มทำสิ่งใหม่ๆอีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กมีความมั่นใจกล้าคิดกล้าทำสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โดยท่านพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้เวลาใส่ใจในสิ่งที่เด็กบอกกล่าวความคิดจินตนาการและยินดีตอบคำถามและพยายามตอบให้ถูกต้องค่ะ การฝึกให้เด็กคิดและจินตนาการตัวอย่างเช่นการจัดเตรียมงานศิลปะที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสใช้ความคิดในการเปรียบเทียบและผสมผสานเพื่อประดิษฐ์สิ่งต่างๆโดยผู้ใหญ่จัดวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆเช่นเตรียมรูปภาพจากวารสารจัดหากระดาษสีสวยๆเป็นต้นหรือการจัดเวลาว่างให้เด็กมีโอกาสคิดหรือจินตนาการหรือให้โอกาสเด็กได้ฝันกลางวันบ้างแล้วให้เด็กเล่าเรื่องราวให้ฟังหรือใช้ประโยคคำถามขึ้นต้นด้วยประโยคคำถามด้วยคำว่าถ้าจุดๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นให้เด็กฝึกคิดฝึกหาคำตอบส่วนการฝึกทักษะ EF ด้านการยั้งคิดการยืดหยุ่นความคิดการควบคุมอารมณ์การพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยต้องเป็นแบบอย่างในการแสดงออกด้านอารมณ์นะคะเช่นถ้าต้องการให้เด็กฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์พ่อแม่ก็ต้องมีคุณลักษณะเช่นนี้ก่อนค่ะต่อจากนั้นต้องให้การอบรมเด็กด้วยท่าทีอ่อนโยนไม่ใช้อารมณ์อีกทั้งพ่อและแม่ควรระมัดระวังในการแสดงออกทางด้านอารมณ์ต่อกันแม้จะไม่ได้แสดงออกต่อเด็กโดยตรงแต่เด็กจะสังเกตได้รับอิทธิพลและเรียนแบบอย่างได้ค่ะส่วนการฝึกทักษะ EF ในด้านการใส่ใจจดจ่อภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิดเด็กปฐมวัย 3-6 ปีฝึกทักษะโดยเริ่มจากการให้อดทนรอคอยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหรือทำงานให้เสร็จก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นการฝึกให้เด็กรอคอยจนกว่าจะได้รับสิ่งที่ต้องการไม่ตามใจและตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างรวดเร็วจนทำให้เด็กไม่เห็นคุณค่าและขาดความเพียรพยายามในการทำสิ่งต่างๆค่ะท่านผู้ฟังคะที่นำเสนอในวันนี้เป็นการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ EF ให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยหลักวิชาการสากลนะคะในวันศุกร์สัปดาห์หน้าก็จะขอนำเสนอการฝึกด้วยวิถีพุทธขอเชิญติดตามรับฟังตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูกันที่เรื่องของฝนฟ้ากันบ้างนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆกรุงเทพมหานครนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิริพันธ์เนี่ยนะครับท่านไปติดตามดูเรื่องของสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตดินแดงเนี่ยนะครับพร้อมทั้งมีการอัปเดตการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนในปัจจุบันนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโอ้โหกระหน่ำเลยทีเดียวฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลาตีสองนะครับจนตลอดทั้งช่วงเช้านะฮะแล้วก็กลางวันรวมถึงในช่วงนี้บรรยากาศก็ยังขมุกขมัวกันอยู่นะครับก็ตลอดทั้งวันนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านนะครับทางด้านของการบริหารสถานการณ์น้ำนะครับในคลองสายหลักที่น่าห่วงก็คือฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครระดับน้ำในคลองหลายแห่งเนี่ยเริ่มเต็มและอยู่ในภาวะวิกฤตก็คือสีแดงแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ที่ระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์หลายจุดอย่างเช่นช่วงซอยอ่อนนุช17วัดขวางแล้วก็วัดกระทุ่มเสือป่านะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเร่งระบายน้ำทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตนะครับขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่ได้มีปัญหานะครับโดยระดับน้ำบริเวณปากคลองตลาดเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็มีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ทั้งส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์นะครับว่าสำหรับยอดปริมาณสะสมของกรุงเทพมหานครในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ983.5 มิลลิเมตรแม้ว่าจะยังน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพบว่ากราฟปริมาณฝนเริ่มมีความชันแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนผู้ว่าท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าตอนนี้เราไม่ประมาทก็ฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์แล้วก็เร่งสูบน้ำอย่างเต็มที่นะครับในขณะที่จิสดานะครับเปิดเผยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังสูงในหลากหลายจังหวัดหลังจากเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงนะครับสีแดงเนี่ยขยายวงกว้างเป็นที่น่าห่วงใหญ่โดยปรากฏครอบคลุมในหลากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวมาจนถึงปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็บางส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและก็จุดน้ำขังบริเวณผิวถนนเนี่ยมีการกระจายตัวในเส้นทางสำคัญในหลากหลายจุดนะครับอย่างภาคอีสานตอนล่างเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่สีแดงเนี่ยก็ครอบคลุมทั้งที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมวลน้ำก็บางส่วนเข้า ท่วมพื้นที่เกษตรกรแล้วก็พื้นที่บ้านเรือนกันบ้างแล้วนะครับขณะเดียวกันเราได้เห็นในส่วนของหน่วยทหารที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นในภาพรวมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกหน่วยทหารในพื้นที่ก็ระดมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นลงไปดูแลพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับอย่างไรก็ตามภาคใต้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเวลาฝนมันตกแล้วเนี่ยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นมันจะแรงมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องชาวเรือที่เดินเรืออยู่ในขณะนี้ก็ต้องระมัดระวังและเรือเล็กนะครับควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ก็คือในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับก็ให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูกันที่ในส่วนของภาคใต้กันบ้างครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางไปรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในระดับอำเภอนะครับที่โรงแรมลากูน่าแกลนโฮเทลแอสปาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จริงนะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวในส่วนของกองทัพบกนะครับทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยนะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เขาให้ความสำคัญกับระดับอำเภอในฐานะพื้นที่ปฏิบัติการและกลไกสำคัญของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำการวิเคราะห์ร่วมกันถึงสถานการณ์และก็ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนการปฏิบัติร่วมซึ่งก็สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนะครับคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกณัฐพงษ์เพราะแก้วรองเสนาธิการทหารนะครับในฐานะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการผู้แทนพิเศษและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงกลไกตั้งแต่ระดับนโยบายระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างกันสามารถที่จะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายแล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้นะครับบนเป้าหมายแล้วก็ฐานข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นในสิ่งที่ท่านได้ลงพื้นที่นะครับไปประชุมในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงหนูๆน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้กันด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกับช่วงของนิทานเรืองร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
3: Bilingual Book Club
4: นิทานเรืองร่า
5: Just try it, darling
4: เรื่องลองดูหน่อยนะคนดี

0: Bam Bam had a nose for adventure.
1: Bam Bam รักการผจญภัย
0: And Winnie was never far behind.
1: ส่วนวินนี่ก็คอยตามอยู่ไม่ห่าง
0: With Bam Bam leading, they would dig their way under Buttercup Meadow.
1: ทั้งสองจะพากันขุดลงไปใต้ดินของทุ่งดอกไม้โดยมีแบมแบมเป็นผู้นำทาง
0: Making mole hills as big as mountains as they went and popping up to play with friends.
1: พวกมันเล่นขุดดินและโผล่ขึ้นมาจ้าเอกับเพื่อนๆจนมีเนินดินกองสูงเป็นภูเขา
0: Bam Bam was the burrow's bravest mole.
1: Bam Bam เป็นตัวตุ่นที่กล้าหาญที่สุดในโพรง
0: But she was also the burrow's fussiest mole.
1: แต่ก็เป็นตัวตุ่นที่จู้จี้ที่สุดด้วย
0: Her nose for adventure simply disappeared.
1: ใจรักการผจญภัยของ Bam Bam จะหายไปเสียดื้อ
0: At breakfast, lunch, and dinner.
1: เมื่อถึงเวลาอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
0: She didn't like food that was slimy.
1: แบมแบมไม่ชอบอาหารลื่น
0: ๆ Or crunchy, or had bits in.
1: อาหารกรอบๆหรืออาหารที่มีเม็ด
0: Food with bits in made her tummy shudder.
1: เพราะอาหารที่มีเม็ดทำให้ท้องของแบมแบมปั่นป่วน

0: One warm day, the family went pond dipping.
1: วันหนึ่งอากาศอบอุ่นครอบครัวของแบมแบมออกไปแช่น้ำในบึงกัน
0: And Bam Bam waded fearlessly through the slippery weeds.
1: Bam Bam เดินลุยสาหร่ายลื่นๆอย่างไม่เกรงกลัว
0: But when Mummy made pondweed soup,
1: แต่พอแม่ทำซุปสาหร่าย
0: Bam Bam took one small sip and said, "I don't like it. It's slimy."
1: แบมแบมจิบคำเล็กๆแค่คำเดียวและพูดว่าหนูไม่ชอบเลยมันลื่น
0: ๆ When Daddy took them to Lucky Tree Hill
1: เวลาพ่อพาแบมแบมกับวินนี่ไปเนินต้นไม้นำโชค
0: Bam Bam was the first to tumble down it hunting for four-leaf clovers
1: แบมแบมกลิ้งลงเนินก่อนใครๆเพื่อไปหาใบไม้สี่แฉก
0: But when Daddy made four-leaf clover salad
1: แต่พ่อทำสลัดใบไม้สี่แฉก
0: Bam Bam took one nibble and said I don't like it it's crunchy
1: แบมแบมก็กินแค่คำเล็กๆและพูดว่าหนูไม่ชอบเลยมันกรอบๆ
0: Bam Bam and Winnie went adventuring deep into Rabbit Tail Wood.
1: ตอนแบมแบมกับวินนี่ออกผจญภัยในป่าหางกระต่าย
0: Bam Bam picked hazelnuts from the highest and trickiest branches.
1: แบมแบมเก็บลูกนัทจากกิ่งที่สูงที่สุดและเก็บยากที่สุด
0: But that dinner time.She wouldn't even taste Mummy's hazelnut pie.
1: แต่ตอนอาหารเย็นแบมแบมกลับไม่ยอมชิมพายลูกนัทของแม่แม้แต่นิดเดียว
0: I don't like it, she said firmly. It's got bits in.
1: หนูไม่ชอบนี่นะมันมีเม็ดแบมแบมยืนยัน
0: How do you know you don't like it?asked Winnie through a mouthful of pie if you don't try it
1: พี่รู้ได้ยังไงว่าไม่ชอบถ้าไม่ลองกินดูวินนี่ถามทั้งที่มีพายเต็มปาก
0: I just know said Bam Bam I know I don't like it I know that I only like berries
1: พี่รู้ว่าพี่ไม่ชอบพี่ชอบแต่ลูกเบอร์รี่แบมแบมตอบ
0: The more fuss was made, the further Bam Bam dug in her heels.
1: ยิ่งขยันขยอเท่าไหร่แบมแบมก็ยิ่งดื้อรั้นมากขึ้นเท่านั้น
0: So, for a whole week, Mummy and Daddyturned a blind eye, and Bam Bam ate nothing but berries.
1: ตลอดทั้งสัปดาห์พ่อกับแม่จึงทำเป็นไม่สนใจและยอมให้แบมแบมกินแต่ลูกเบอร์รี่อย่างเดียว
0: She ate berries until her paws looked splashed with purple paint.
1: แบมแบมกินลูกเบอร์รี่จนอุ้งมือเปื้อนสีม่วงไปหมด
0: And her whiskers always felt sticky.
1: แถมหนวดยังเหนียวเหนอะหนะตลอดเวลา

0: the end of that week,
1: พอถึงสุดสัปดาห
0: ์ the bunnies came to stay for a day and a night.
1: เพื่อนกระต่ายมาเล่นและนอนค้างที่บ้าน
0: with brave Bam Bam as their guide.
1: โดยมีแบมแบมผู้กล้าหาญเป็นผู้นำ
0: the five little friends dug and hopped and followed their leader.For the whole afternoon.
1: พ้องเพื่อนตัวน้อยทั้งห้าพากันขุดรูกระโดดดึ๋งดึ๋งตามผู้นำตลอดทั้งบ่าย
0: When Mummy called the two tired moles and three droopy-eared bunnies for dinner.
1: เมื่อแม่เรียกลูกตุ่นที่เล่นกันจนหมดแรงกับลูกกระต่ายหูลู่ทั้งสามมากินมื้อเย็น
0: Bam Bam looked down at her special, separate bowl of berries.
1: Bam Bam ก้มลงมองชามลูกเบอร์รี่ที่แม่เตรียมไว้ให้มันโดยเฉพาะ
0: Suddenly, Bam Bam wondered if it was babyish to eat only berries.
1: ทันใดนั้น Bam Bam ก็เริ่มคิดว่ามันทำตัวเป็นเด็กหรือเปล่าที่กินแต่ลูกเบอร์รี่
0: If she could dig so deep, roll so fast, and lead so fearlessly,
1: ถ้าแบมแบมขุดดินได้ลึกกลิ้งได้เร็วและนำทางได้อย่างไม่เกรงกลัว
0: Was she brave enough to eat a cress sandwich?
1: มันกล้าหาญพอจะกินแซนด์วิชผักสลัดหรือเปล่านะ

0: So Bam Bam took a nibble and said, I do like it. I like crunchy.
1: แบมแบมลองกัดแซนด์วิชไปหนึ่งคำและพูดว่าฉันชอบแฮะฉันชอบของกรอบกรอบ
0: Then a sip of pond weed soup.
1: จากนั้นก็จิบซุปสาหร่ายหนึ่งคำ
0: And a big helping of clover salad.
1: และกินสลัดใบไม้สี่แฉกอีกหนึ่งจานใหญ
0: ่ But everyone's favorite was Mummy's hazelnut pie.Bits and all. Yummy! Said Bam Bam, patting her very full tummy.
1: แต่จานโปรดของทุกคนคือพายลูกนัดของแม่ที่เต็มไปด้วยเม็ดถั่วอร่อยจังแบมแบมพูดพลางลูบท้องที่อิ่มแปร
0: As Mummy tucked the friends into bed, she whispered to Bam Bam.
1: ขณะพาทุกคนเข้านอนแม่ก็กระซิบบอกแบมแบมว่า
2: Being brave means you try new things. So you really are the burrow's bravest little mole.
1: ถ้าลูกจะเป็นผู้กล้าหาญก็ต้องรู้จักลองสิ่งใหม่ๆลูกเป็นตัวตุ่นน้อยที่กล้าหาญที่สุดในโพรงจริงๆ
2: Berries all the time are boring, agreed Bam Bam sleepily. Especially for a mole with a nose for adventure.
1: กินแต่ลูกเบอร์รี่ทุกมื้อน่าเบื่อออกค่ะแบมแบมผู้กล้าหาญเห็นด้วยทั้งที่ง่วงเต็มที

0: Just try it, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Adventure. A-D-V-E-N-T-U-R-E. Adventure. Adventure.
1: การผจญภัย
0: Mountain.M-O-U-N-T-A-I-N Mountain Mountain
1: ภูเขา
0: Fussiest F-U-S-S-I-E-S-T Fussiest Fussiest
1: จู๊ดจี้ที่สุด
0: DisappearDisappear Disappear Disappear
1: หายไป
0: Crunchy C R U N C H Y Crunchy Crunchy
1: กรอบ
0: Fearlessly, F E A R L E S S L Y, fearlessly, fearlessly.
1: อย่างไม่กลัว
0: Slippery, S L I P P E R Y, slip.Slippery, slippery.
1: ลื่น
0: Sip, S I P, sip, sip.
1: จิบน้ำ
0: Taste, T A S T E, taste, taste.
1: ชิม
0: Sticky, S T I C.K-Y Sticky Sticky
1: เหนียวเนอะน่ะ
0: Babyish B-A-B-Y-I-S-H Babyish Babyish
1: ทำตัวเป็นเด็ก
0: Salad S-A-L-A-DSalad, salad.
1: Salad.

0: Just Try It, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampat Chalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nunmi Books, Kitty.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพโดย Lane Marlowe. แปลโดยรุ่งอรุณสัมปัชลิตสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าน
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
3: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
4: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
3: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
4: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
3: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
5: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัว
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
8: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอา
6: จาวเรศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
12: เสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อุตุเตือน 25-27 กันยายนนี้ไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลเจอฝนตกหนักถึงหนักมากมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะปภ.รายงานมีประชาชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักใน12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกอีสานเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนเต็มที่กทม.เจอฝนกระหน่ำตั้งแต่เช้ามืดถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังด้านผู้ว่าชัดชาติเตือนประชาชนวางแผนเดินทางช่วงเย็นนี้หลังฝนตกซ้ำอีกไม่หวั่นน้ำเหนือกทม.มีแนวกั้นดูแลอยู่เทศบาลนครรังสิตประกาศยกธงสีแดงหลังระดับน้ำในคลองรังสิตอยุธยาแต่ระดับ1เมตร81เซนติเมตรเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเร่งเคลื่อนย้ายยานพาหนะป้องกันความเสียหายขณะเจ้าหน้าที่เร่งเดินเครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนน้ำป่าไหลทะลักท่วมพื้นที่หมู่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วชาวบ้านบางส่วนเก็บของไม่ทันข้าวของเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมเรือพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนที่ตำบลพระเพลิงกระแสน้ำพัดรถกระบะตกข้างทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนขับพัทยาชักธงแดงเตือนผู้ประกอบการห้ามนำเรือท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่เล็กออกจากฝั่งเด็ดขาดหลังทะเลมีคลื่นสูงลมแรงซัดเรืออับปางแล้ว6ลำป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมหัวสว.ย้ำไม่ได้ตัดสินล่วงหน้าว่ากกต.รายใดผิดหรือถูกทุกอย่างให้ปปช.ตรวจสอบพร้อมแนะแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาช่วยตัดยอดน้ำผ่านน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำลดผลกระทบประชาชนนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับนักธุรกิจสหรัฐมองไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่แข็งแกร่งพร้อมต่อยอดสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลศาลอาญายกฟ้องยกชุดสามารถแม่สามารถบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน2,500,000 บาทชี้หลักฐานไม่พอพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการกระทำผิดทีมทนายเตรียมยื่นประกันตัวจำเลยในคดีหลักหลังถูกคุมขังนานเกือบ2ปีชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดใช้ปืนที่เป็นอาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนปลิดชีพตัวเองในกองเพลิงด้านพ่อที่เป็นอดีตทหารเกษียณเผยลูกชายไม่พอใจหลังถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านไปให้อาหารสัตว์ส่วนบ้านถูกรมบังคับคดียึดยันอาวุธสงครามไม่ใช่ของตนเองเอเชียนเกม2026ไอจินาโงย่าทัพนักกีฬาไทยคว้าได้อีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงและ 5:30 วันนี้เชียร์เทพบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตรหลังทันเวลา
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆคือผลิตมาหลายอย่างท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดนี่ตัวนี้ผมก็เพิ่มสมุนไพรเข้าไป24ชนิดหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้ำลำไยผู้น้ำลำไยทุกท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโบราณเขาบอกว่าลำไยเนี่ยช่วยบำรุงม้ามเลือดลมและหัวใจนะครับบำรุงร่างกายสงบประสาทแก้อ่อนเพลียจากการทำงานหนักลืมง่ายนอนไม่หลับทำให้ประสาทเนี่ยมันผ่อนคลายประสาทอ่อนตัวลงแล้วก็ทำให้สดชื่นอันนี้คือคุณประโยชน์ของน้ำลำไยนะครับแต่อย่าไปกินที่เขาใส่น้ำตาลเยอะนะครับมันไม่ค่อยดีมีโทษต่อร่างกาย แล้วก็ท่านผู้ฟังบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยมีอาการง่วงนอนก็เคยโทรมาถามผมที่จริงเรื่องแบบนี้นะครับมันถือว่าถ้าพูดเป็นสากลอาการตอบสนองทั่วไปของคนที่ดื่มอาหารเสริมที่ยี่ห้อดีๆหรือว่าคุณภาพดีๆเนี่ยหลายคนก็จะมีอาการง่วงนอนนะครับเป็นกลางๆว่าเขาบอกว่าเกิดจากว่าร่างกายของเราเนี่ยพยายามบังคับระบบประสาทคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมักจะมีอาการเช่นนี้นะครับเนื่องจากอาการเคลียร์ของหลอดเลือดนะครับพอเคลียร์หลอดเลือดแล้วคอเลสเตอรอลมันก็ลอยตัวทำให้เกิดอาการง่วงผลิตภัณฑ์ดีๆทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็ให้ทานผลิตภัณฑ์นั้นต่อไปนะครับการออกกำลังกายจะช่วยให้การบังคับระบบประสาทดีขึ้นและการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นนะครับอาการแบบนี้นี่ก็ส่วนมากจะดีขึ้นภายในสัปดาห์หนึ่งนะครับถ้ามีอาการง่วงเหงาเหานอนอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับฝากเอาไว้ครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในอดีตการนานมาแล้วมีพญานกตัวหนึ่งได้บินนำฝูงบริวารของตัวไปอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แผ่กิ่งก้านสาขาอันร่มครึ้มไปด้วยดอกใบคลุมไปทั่วสระน้ำที่ใสสะอาดนกทั้งหลายก็ได้อาศัยอยู่ด้วยความสุขสำราญใจเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ใกล้สระน้ำนี่มีพืชผลพลาหารอุดมสมบูรณ์เสร็จแล้วกินเสร็จแล้วก็ถ่ายมูลปฏิกูลลงไปในสระน้ำทุกวันทุกคืนโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าพวกตัวได้สร้างความขมขื่นให้กับพญานาคผู้อาศัยอยู่ในน้ำพอนานเข้าไอ้ความขมขื่นทั้งหลายก็กลายเป็นความเจ็บแค้นโกรธเคืองก็คิดหาเรื่องที่จะกำจัดเจ้านกพวกนี้ให้ไปพ้นสระน้ำด้วยอิทธิฤทธิ์ของตัวครั้นถึงเวลากลางคืนพญานาคก็บันดาลให้น้ำในสระเดือดพล่านจนเป็นควันกรุ่นขึ้นไปไม่หนำใจก็ยังทำให้เปลวไฟลุกโชติช่วงสูงเป็นลำตาลหวังจะผลาญชีวิตนกทั้งหลายด้วยไฟฤทธิ์เมื่อพญานกได้สังเกตเห็นการกระทำของพญานาคก็ร้องบอกบริวารทั้งหลายของตัวว่าเวลานี้น้ำในสระก็เกิดลุกเป็นไฟขึ้นมาแล้วเราทั้งหลายจงรีบหนีไปจากที่นี้เถอะไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายถึงชีวิตเสร็จแล้วพญานกก็บินนำบริวารบินหนีไปรอดพ้นอันตรายที่กำลังจะมาถึงไปได้แต่ว่าในที่นั้นก็ยังมีนกอีกมากมายที่ดื้อไม่เชื่อฟังถ้อยคำของพญานกก็เลยต้องตกอยู่ในเปลวเพลิงแห่งความแค้นของพญานาคที่ต้นไม้นั้นนิทานชาดกเรื่องนี้ชี้ให้เห็นชัดๆว่าไปอยู่ที่ไหนนี่อย่าทำให้เขาเดือดร้อนนะในเมื่อตัวเองมีความสุขมีความสบายแล้วนี่ก็ควรที่จะพินิจพิจารณาว่าไอ้ความสุขความสบายของตัวนี่มันตั้งอยู่บนความยุ่งยากเดือดร้อนลำบากของคนอื่นหรือเปล่าเขาทนได้ก็ดีถ้าเขาทนไม่ได้มันก็จะเป็นเหมือนอย่างเหตุการณ์ในชาดกเรื่องนี้ครับเมื่อพูดถึงเรื่องชาดกแล้วเนี่ยผมมีชาดกอีกเรื่องจะเล่าให้ฟังเมืองพาราณสีตอนนั้นเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองยุคสมัยนั้นมีพ่อค้าอยู่เยอะทีนี้ก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาประกอบการค้าร่วมกันด้วยการนำสินค้าของตัวลงบรรทุกเรือสำเภาไปขายยังเมืองต่างๆวันหนึ่งขณะที่เรือสำเภาของพ่อค้าทั้งหมดนั้นกำลังแล่นไปด้วยกำลังลมในท้องทะเลก็บังเกิดเหตุวิปริตคลื่นลมที่สงบราบเรียบก็กลับแปรปรวนปั่นป่วนขึ้นอย่างรุนแรงก็ทำให้เรือสำเภานั้นถึงแก่การอับปางลงกระแสคลื่นของทะเลในเวลานั้นก็ซัดพาร่างของพ่อค้าซึ่งตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ซึ่งไม่คาดฝันก็แตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางพ่อค้าคนไหนที่ยังพอมีสติมีกำลังก็พยายามพยุงกายไขว่คว้าหาวัตถุที่ลอยมากับกระแสน้ำเป็นทุ่นพยุงตัวเอาไว้ส่วนคนที่ขาดสติขาดกำลังก็ถูกกระแสคลื่นลมที่พัดจัดซัดกระหน่ำจนสิ้นแรงแล้วก็จมลงสู่ก้นทะเลก็กลายเป็นเหยื่อปูเหยื่อปลาจนหมดสิ้นจากการที่เรือสำเภาได้มาล่มจมลงกลางทะเลอันไกลโพ้นที่มองไม่เห็นฝั่งอย่างนี้แม้ว่าจะมีผู้รอดชีวิตโดยที่ไม่ถูกทะเลดูดกลืนลงไปในขณะนั้นแต่ว่าจากการที่อยู่ห่างไกลฝั่งเป็นอันมากก็ทำให้พ่อค้าที่ลอยคออยู่ในห้วงน้ำนั้นก็ไม่อาจจะพยุงกายของตัวเข้าหาฝั่งได้ต่างก็พากันหมดแรงแล้วก็จมลงไปในกระแสน้ำทีละคนสองคนจนกระทั่งเวลาผ่านมาถึง7วันพ่อค้าผู้เคราะห์ร้ายกลุ่มนั้นก็สิ้นชีวิตใต้เกลียวคลื่นของทะเลโหดไปจนกระทั่งเกือบหมดสิ้นเหลือรอดชีวิตจากเหตุวิปริตครั้งนี้มาได้เพียงคนเดียวเพราะว่าถูกกระแสน้ำพัดพาไปติดอยู่ที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นกระทุ่มขึ้นอยู่ริมท่าเมื่อพ่อค้าคนนี้ฟื้นคืนสติแล้วรู้ว่าตัวเองยังไม่ตายก็สำรวจตรวจดูเนื้อตัวของตัวที่มีสภาพเสื่อมโทรมเพราะว่าการที่ต้องลอยคออยู่ในทะเลนานถึง7วันนี่อาหารการกินอะไรก็ไม่เคยได้ตกถึงท้องเลยส่วนเสื้อผ้าที่นุ่งห่มก็ขาดวิ่นไม่มีชิ้นดีจะมีเหลือติดอยู่มั่งก็ไม่อาจจะให้ความอบอุ่นหรือว่าปกปิดกันความอุจจาระได้ ก็เลยปลดไอ้ส่วนที่เหลืออยู่หาประโยชน์ไม่มีนั้นทิ้งไปเสียเสร็จแล้วก็ออกขออาหารจากชาวบ้านในถิ่นนั้นเพื่อยังชีพของตัวที่นี้ชาวบ้านเนี่ยคนทั้งหลายเมื่อได้เห็นพ่อค้าคนที่ว่าเนี่ยเดินไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ปกปิดร่างกายก็เข้าใจผิดคิดไปว่าเอชรอยท่านผู้นี้คงจะเป็นนักบวชผู้บรรลุธรรมขั้นสูงคงจะเป็นผู้สิ้นแล้วในกิเลสตัณหาทั้งปวงไม่ยึดถืออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็ไม่ต้องการถึงได้เดินโทงๆไปอย่างนี้ผู้คนทั้งหลายก็เกิดมีความศรัทธาแปลกคนสมัยนั้นทำไมเขาศรัทธาคนแก้ผ้าสำคัญว่าเป็นผู้มีความมักน้อยไม่สนใจในการสะสมทรัพย์ขนาดเสื้อผ้าก็ยังไม่สนใจจะมีไว้นุ่งไว้ห่มก็ชักชวนกันมาสักการะด้วยดอกไม้เครื่องหอมตลอดจนโภชนาหารเสร็จแล้วก็ช่วยกันจัดสร้างอาสมศาลาแล้วก็เรียกพ่อค้าผู้นี้ว่ากธรรมะอจิลกแปลว่าชีเปลือยท่ากระทุ่มชายพ่อค้าเห็นคนทั้งหลายพากันมาปฏิบัติตัวอย่างนี้ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าคนเหล่านี้มีความศรัทธาในตัวเพราะว่าหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นนักบวชผู้บรรลุธรรมก็นำเครื่องสักการะบูชามากันไม่ได้ขาดพ่อค้าคนนี้ก็เลยเกิดมีความคิดว่าเอ๊ะในเมื่อคนทั้งหลายเขามีศรัทธาคิดว่าเราเป็นนักบวชอย่างนี้ก็สมควรที่เราจะอาศัยความศรัทธาให้เป็นประโยชน์ในการยังชีพต่อไปเพราะว่าการทำอย่างนี้จะทำให้ตัวมีความอยู่อย่างเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีวิตให้เหนื่อยยากลำบากกายอย่างเหมือนเมื่อก่อนพอคิดได้อย่างนี้แล้วพ่อค้าคนนี้ก็ถืออุบายหาเลี้ยงชีพอย่างสุขสำราญแม้ใครจะเอาเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างดีมาให้ก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับไว้รับไว้แต่อาหารอย่างเดียวการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้มีความมักน้อยสันโดษของพ่อ

0: ที่คนทั้งหลายเล่าลือกันโดยปกติวิสัยของครุฑกับนาคนั้นจะเป็นคู่อริต่อกันเพราะว่าเมื่อมีการผ่านพบกันครั้งไหนก็จะต้องมีการต่อสู้กันเสมอซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการต่อสู้ของทั้งสองคือครุฑกับนาคนี่ฝ่ายนาคก็มักจะเป็นผู้แพ้อักปันธรกะผู้นี้ฉลาดคิดอุบายแยบยลสามารถปกป้องไม่ให้พวกนาคซึ่งเป็นญาติของตัวถูกพวกครุฑจับตัวไปกินได้อีกคืออุบายอันนี้พวกนาคจะปกปิดไว้เป็นความลับที่ไม่อาจจะแพร่พรายให้ใครรู้ได้เลย
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อนะครับจากนามคุตตราพนารินนามคุตในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเรายังอยู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีหรือว่ามีความสุขนอกจากความสุขทางกายแล้วนี่ใจนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับโบราณเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจเราป่วยกายมันก็ป่วยด้วยแต่ถ้าใจเราดีกายมันก็ดีด้วยนะครับผมได้รู้จักกับคนคนหนึ่งนะครับเขาได้มาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ถึงจิตใจของเขาพูดถึงเรื่องการสวดมนต์นะพูดถึงเรื่องการสวดมนต์หลายท่านอาจจะชอบสวดมนต์หลายท่านอาจจะไม่ชอบสวดมนต์หลายท่านก็อาจจะชอบปฏิบัติเลยชอบนั่งกรรมฐานเลยทำสมาธิฝึกสติอย่างเดียวก็ดีทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรดีมากดีน้อยกว่ากันแต่ความเหมาะสมนี่การสวดมนต์มันก็เหมือนกับว่าการฝึกสมาธิการทำจิตให้เป็นศรัทธาการทำจิตให้สงบด้วยวิธีที่มีตัวยึดเหนี่ยวจิตที่ชัดเจนเพราะว่าเสียงที่เราพูดออกไปมือที่เรายกมือขึ้นนี่ทำให้เรามีสติแต่ถ้าเราหลับตาทำกรรมฐานเลยนี่บางทีมันง่วงมันโง่นะครับบางทีมันง่วงมันโง่แล้วก็เราไปปฏิบัติบางสำนักบางแห่งเนี่ยถ้าจิตเรายังไม่สงบอยู่นี่ท่านจะยังไม่ให้ปฏิบัติท่านจะให้สวดอิติปิโสนะครับสวดพลหกบทเจ็ดบทสวดบางทีสวดอยู่ครึ่งวันนะครับสวดเกินอายุหนึ่งเที่ยวสวดอยู่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงสวดจนลาสองวันสามวันสี่วันห้าวันจนกระทั่งว่าจิตใจเราค่อยๆอ่อนโยนขึ้นท่านจึงจะให้เริ่มปฏิบัติฉะนั้นการสวดมนต์นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่แก่นไม่ใช่สาระแต่ที่จริงแล้วต้นไม้นี่ต้องประกอบด้วยแก่นต้องประกอบด้วยเปลือกต้องประกอบด้วยกระพี้จึงอยู่ได้มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีเปลือกต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้มีแต่กระพี้ไม่มีแก่นมันก็ไม่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นต้นกล้วยไปไม่มีสาระนะครับฉะนั้นการสวดมนต์นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นชีวิตของคฤหัสถ์ของคนเราเนี่ยโอกาสที่จะสวดมนต์นี่ผมว่ามันก็ไม่ยากจนเกินไปคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่แกคือช่วงโควิดนี่แหละใหม่ๆนี่แหละนะครับว่าแกก็ทำงานเงินเดือนดีสวัสดิการดีแต่พอช่วงโควิดเขาก็มีการปลดพนักงานออกในทั้งแผนกเนี่ยปลดออกเกือบหมดแกก็ต้องรับงานหนักอยู่คนเดียวงานก็หนักทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปกติเสาร์อาทิตย์ก็หอบงานมาทำงานอยู่บ้านแกบอกทรมานมากๆ4เดือนคือท้อมากอยากจะลาออกทุกวันเป็นทรมานที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแกก็ไปหางานใหม่หางานเป็นเกือบ10ที่ก็ไม่มีที่ไหนเรียกนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะว่าอายุการทำงานเนี่ยแกอายุมากแล้วด้วยนะครับแล้วเงินเดือนก็กดมากๆงานก็ต้องหาใหม่ที่หลายๆที่มันหาไม่ได้เลยทีนี้ก็มีคนแนะนำให้เขาลองสวดอิติปิโส108จบคือแกบอกว่าแต่ก่อนแกเคยสวดหลวงพ่อจรัญเคยสอนท่านว่าให้สวดอิติปิโสเท่าอายุบวก1นะครับก็ถือว่าเหนื่อยแล้วแต่ทีนี้พอสวด108จบนี่ก็มันก็ยากเขาก็บอกนะครับคือไม่คิดว่าจะทำได้แต่ก็เขาก็ไม่ใหม่ๆก็ไม่เชื่อแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะลองดูนะครับคือตอนแรกเขาคิดว่างานเนี่ยจะหาได้ไม่ได้มันน่าจะขึ้นกับความสามารถของเรานะครับเขาก็ลองดูไม่เสียหายก็เลยสวดนะครับสวดไปเรื่อยๆจนก็ใช้เวลาครั้งหนึ่งประมาณ45นาทีสวดจนคอแห้งออกเสียงตลอดแกบอกว่าเวลาสวดไปเนี่ยทำให้ใจเราสงบอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่คิดมากก็ทำให้เขาลืมไปได้ชั่วขณะหนึ่ง

0: มีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับบทสวดมนต์แล้วก็พอสวดไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสักไม่กี่วันนะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็งงนะครับคือสวดไปไม่กี่วันเองประมาณ10กว่าวันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ที่เขาเคยไปสัมภาษณ์งานที่ไม่รับตอนแรกเนี่ยเขาก็เรียกไปนะครับเขาเรียกไปคือแกบอกว่าสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ดีอะไรเลยทำอะไรก็ไม่ได้ดีแต่เขาก็เรียกไปให้งานใหม่ให้งานที่ดีๆเขาแล้วก็ที่จะพอจะลาออกจากที่เก่าที่เก่าก็ไม่ให้ออกจะปรับเงินเดือนให้อีกนะแต่แกก็ลาออกไปอยู่ที่ใหม่แต่ก็มีความศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นว่าการที่จิตใจสงบจิตใจที่เป็นบุญสวดมนต์ประจำทุกวันนี่มันสามารถดึงสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับแต่ผมเนี่ยเชื่อมั่นเพราะคนเราเนี่ยถ้าจิตเป็นบุญทุกวันนะครับวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยอกุศลจิตหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสให้ผลท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าแล้วก็กุศลจิตหรือว่ากุศลวิบากผลแห่งความดีมันก็จะมีโอกาสให้ผลได้ง่ายขึ้นดีมันก็จะดูดดีเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังนะครับเราไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้คือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกภาษาฝรั่งก็เรียกว่า out of control หรือ out of reach เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่เราควบคุมตัวเองได้เราสวดมนต์ได้เราทำจิตให้สงบได้ทำไปเรื่อยๆจิตสงบแล้วสมาธิภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานตินะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดขึ้นเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมกุฏตราปนารินก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนอกจากใจก็กายตัวช่วยทางกายก็ฝากน้ำมกุฏตราปนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินลองไปดื่มไปทานดูครับท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ทีนี้ฝ่ายพวกครุฑซึ่งชอบที่จะจับนาคไปกัดกินเป็นอาหารเมื่อไม่สามารถจะจับนาคได้อย่างแต่ก่อนซ้ำยังต้องสูญเสียชีวิตญาติพี่น้องของตัวเวลาเข้าจับกุมนาคตายไปเยอะแล้วก็พยายามที่จะสืบหาความลับของพญานาคอยู่เมื่อพญาครุฑรู้ว่าพญานาคปันธรกะนี่มักจะมาปรนนิบัติชีเปลือยอยู่เสมอก็เห็นช่องทางที่ตัวจะพอค้นหาความลับของพวกนาคได้ดังนั้นวันหนึ่งพญาครุฑก็บินมาปรนนิบัติชีเปลือยเสร็จแล้วก็ถามสิ่งที่ตัวอยากจะรู้เกี่ยวกับพวกนาคอาจารย์ครับคือญาติของข้าพเจ้านี่พากันล้มตายเพราะว่าพวกนาคเป็นอันมากเพราะเหตุที่ไม่รู้วิธีจับนาคเขาว่ากันว่านาคนี่มีเล่ห์กลสำคัญอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้ครุฑไม่สามารถจะจับตัวได้อาจารย์พอจะรู้กลอุบายอันนี้หรือเปล่าครับ
1: อุบายของพวกนาคที่ท่านถามถึงเนี่ยนะเวลานี้เรายังไม่อาจจะบอกแก่ท่านได้หรอกแต่ถ้าท่านมีความประสงค์อยากจะรู้จริงๆใช่ไหมถ้าอยากจะรู้จริงๆเดี๋ยวเราจะลวงถามความนี้จากพญานาคเสร็จแล้วจะมาบอกให้ท่านรู้นะ
0: พญาครุฑได้ฟังคำรับปากจากชีเปลือยอย่างนั้นก็ให้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งที่ตัวปรารถนาจะได้รู้นี่ใกล้จะสมประสงค์แล้วหลังจากพูดคุยสนทนากันเป็นที่สมควรพญาครุฑก็ลาชีเปลือยบินสู่ท้องฟ้ากลับถิ่นที่พำนักของตัวฝ่ายพญานาคเจ้าแห่งนาคาผู้ให้ความเคารพต่อชีเปลือยด้วยความจริงใจสำคัญว่าเป็นผู้ทรงศีลเมื่อถึงเวลาก็ขึ้นจากห้วงน้ำมาปรนนิบัติชีเปลือยอย่างที่เคยปฏิบัติโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยแม้ว่าบุคคลที่ตัวให้ความรักและเคารพนับถือนั้นกำลังจะนำภัยอันใหญ่หลวงมาสู่ตัวในการภายหน้าเมื่อพญานาคมาถึงสอบถามทุกสุขกันพอเป็นพิธีแล้วชีเปลือยสมณะปลอมก็เริ่มอุบายเพื่อลวงถามความลับที่ตัวรับปากไว้กับพญาครุฑทันที
1: นี่ท่านพญานาคผู้เป็นใหญ่ในห่วงน้ำมีผู้คนเขาเล่าลือกันว่าพวกครุฑซึ่งเป็นศัตรูกับท่านเนี่ยต้องถึงกับความตายไปเป็นอันมากเพราะว่าการบุกเข้าจับกุมพวกท่านเนี่ยท่านมีอุบายอะไรเหรอถึงทำให้พวกครุฑไม่อาจที่จะจับกุมพวกท่านได้ซ้ำยังต้องล้มตายลงไปเป็นอันมากท่านพอจะบอกเคล็ดลับข้อนี้ให้เราได้รู้บ้างได้ไหมล่ะ
0: พญานาคได้ฟังคำชีเปลือยที่ถามถึงความลับของพวกตัวก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นความลับสำคัญยิ่งของพวกนาคนะอาจารย์ถ้าหากว่าเราบอกกับอาจารย์แล้วเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความตายแห่งพวกญาติของเราได้เราไม่อาจจะบอกความนี้กับพระคุณเจ้าได้หรอกขออาจารย์อย่าได้ถือโทษข้าพเจ้าเลยแม้ว่าจะถูกปฏิเสธโดยแจ้งชัดแล้วก็ตามชีเปลือยก็ไม่ได้ละความพยายาม
1: คืออย่างนี้นะพญานาคนะเราน่ะเป็นนักบวชผู้บำเพ็ญศีลงดเว้นในการเบียดเบียนทั้งในตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นรวมถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยสิ้นเชิงแล้วท่านพญานาคจะได้เข้าใจเราผิดไปเลยว่าเมื่อเรารู้ความลับของท่านแล้วนี่เราจะไปบอกศัตรูของท่านหรือว่าจะไปบอกกล่าวแก่คนหนึ่งคนใดเราไม่พูดด้วยสัจจะของเรานี่เราจะไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนไอ้ที่ถามนี่ก็เป็นจะเพียงเพื่อความรู้จะได้รู้เอาไว้ประดับแม่ไม่ได้มีเล่ห์อุบายอื่นได้ซ่อนเร้นนะถ้าบอกได้ก็บอก
0: แม้พญานาคปันธรกะได้ฟังคำชีเปลือยพูดประเล่าประโลมก็หาได้เกิดความใจอ่อนผ่อนตามไม่เพราะว่าในใจของพญานาคยังมีความระลึกอยู่เสมอว่าหากตัวบอกความลับนี้ไปในภายหน้าตัวและญาติมิตรของตัวอาจจะได้รับภัยเพราะเป็นการเปิดเผยความลับนี้ต่อผู้อื่นก็เลยกล่าวลาเพื่อเป็นการตัดบทกับชีเปลือยกลับไปยังที่อยู่ของตัวชีเปลือยผู้ได้รับปากพญาครุฑไว้ก็หาได้ละความพยายามในการที่จะล้วงความลับของชาวบ้านในทุกครั้งที่พญานาคปันธรกะมาหา ก็จะหาโอกาสสอบถามถึงความนี้เสมอจนในที่สุดพญานาคก็เกิดความใจอ่อนรับปากว่าจะขยายความลับของพวกตัวให้รู้แต่ก่อนที่พญานาคจะบอกอธิบายถึงกลวิธีอันเป็นความลับของตัวพญานาคก็ให้ชีเปลือยกล่าวคำปฏิญาณเป็นสัจจะสัญญาว่าเมื่อรู้ความลับของพวกตัวแล้วจะไม่บอกความนี้ต่อผู้ใดผู้หนึ่งต่อไปอีกเป็นอันขาดชีเปลือยก็รับคำต่อพญานาคให้คำมั่นสัญญาอย่างแข็งขัน
1: โอ้ยท่านพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ท่านอย่าได้หวาดวิตกไปเลยเราขอรับรองด้วยความสัตย์ว่าเมื่อเรารู้ความลับของท่านแล้วเนี่ยนะเราจะเก็บรักษาไว้ประดุจเป็นเรื่องของเราเองเลยทีเดียวเราจะไม่แพร่งพรายต่อผู้ใดอีกเป็นอันขาดถ้าท่านยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจเรานะเราขออ้างฟ้าดินเป็นพยานถ้าหากว่าเราผิดคำต่อท่านก็ขอให้ศีรษะของเราก็แตกเป็นเจ็ดเสียงแล้วถูกแผ่นดินสูบให้ไปทนทุกข์ในอเวจีมหานรกอย่างได้รู้จักผุดจักเกิดเลยนะเราขอสาบานก่อนต่อท่านนะต่อหน้าไอ้กระโถนปักแตรไปเนี้ยพญานาคปันธรกะได้ฟังคำสัญญาอย่างมั่นหมองชีเปลือยอย่างนั้นก็สำคัญว่าชีเปลือยต้องการจะรู้ความลับของตัวเพียงเพื่อเป็นความรู้เท่านั้นไม่ได้มีจิตคิดร้ายหรือว่าลวงถามด้วยเล่ห์กลอุบายอย่างที่ตัวเข้าใจแต่แรกไม่ก็เลยบอกความลับของตัวให้ฟังคืออย่างนี้นะอาจารย์การที่ข้าพเจ้าแล้วก็ญาติของข้าพเจ้าสามารถป้องกันชีวิตให้รอดพ้นจากการจับกุมของพวกครุฑได้แล้วก็ทุกครั้งที่พวกครุฑเข้าจับพวกเราพวกครุฑจะต้องถึงแก่ความวิบัติก็เพราะว่าในขณะที่พวกเราเห็นครุฑแหวกน้ำบินเข้ามาจะจับกุมพวกเราซึ่งเป็นนาคนี่จะขดร่างเป็นขนุดพร้อมทั้งชูศีรษะขึ้นพร้อมที่จะฉกกัดการกระทำอย่างนี้จะทำให้พวกครุฑไม่สามารถจะจับพวกเราได้โดยง่ายถึงแม้จะจับได้ก็จะจับได้ในช่วงส่วนศีรษะซึ่งไม่อาจที่จะฉุดร่างพวกเราให้ลอยขึ้นจากห้วงน้ำได้รวดเร็วทั้งนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นพวกเราได้กลืนก้อนหินเข้าไปในท้องเป็นจำนวนมากก็ทำให้พวกเรามีน้ำหนักตัวมากขึ้นเกินกว่ากำลังพวกครุฑจะฉุดพาไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พาไปได้ในระยะไกลถึงจะฉุดไปได้น้ำหนักของหินที่ได้กลืนไปเนี่ยที่เป็นน้ำหนักถ่วงทำให้พวกครุฑต้องใช้กำลังมากเสร็จแล้วก็หมดแรงไม่สามารถจะบินไปสู่อากาศได้แล้วถ้าหากไม่ปล่อยพวกเราลงเขาก็จะต้องหมดแรงแล้วก็ตกสู่ห้วงน้ำถึงแก่ความตายแต่ถ้าหากว่าพวกครุฑใช้ปัญญาพิจารณาเข้าจับพวกเราในส่วนหางแล้วฉุดขึ้นสู่อากาศเราก็จำเป็นจะต้องสำรอกก้อนหินที่กลืนไว้ออกมาจนหมดและเมื่อนั้นล่ะพวกเราก็จะตกเป็นเหยื่ออาหารของพวกครุฑได้โดยง่ายหลังจากพญานาคได้เปิดเผยความลับของตัวแก่ชีเปลือยแล้วก็ลากลับสู่นาคพิภพอันเป็นถิ่นที่อยู่ของตัว
2: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากนามกุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับจากปัญหาที่โควิดระบาดนะครับหลายๆคนก็กลัวกันสิ่งที่จะช่วยได้มันก็เหมือนกับคนที่โดดลงน้ำสภาพของคนไทยหลายๆคนตอนนี้โดดลงน้ำแล้วนี่ต้องหาที่เกาะว่ายน้ำไม่เป็นขอนลอยมาก็ต้องเกาะขอนไม้อะไรลอยมาเรืออะไรลอยมาก็ต้องเกาะเรือนะบางทีไอ้ที่เกาะนี่ถ้าเป็นขอนไม้มันก็โชคดีไปถ้าเป็นเรือก็โชคดีไปบางทีสิ่งที่ลอยมาเป็นกอสวะบ้างก็ยังดีเป็นงูก็มีเกาะผิดเกาะโดนงูก็สวยไปนะฉะนั้นต่างคนต่างหาที่พึ่งก็จะมีหยูกยาหลายขนานสำนักโน้นสำนักนี้อาจารย์โน้นอาจารย์นี่ก็บอกมานะกินนั่นก็ดีกินนี่ก็ดีไม่รู้อะไรมันดีกันแน่นะหาเขาเรียกว่าหาความชัดเจนหาความชัดเจนไม่เจอก็เลยสับสนกันทางโน้นก็ว่ากัญชาดีทางโน้นก็ว่าบรรพเพชรดีทางนู้นก็ว่ากระชายดี คือที่จริงแล้วนี่ประเทศไทยนี่โชคดีท่านผู้ฟังโชคดีที่เมืองไทยของเรานี่มีสมุนไพรเยอะปรากฏว่าสมุนไพรของไทยหลายตัวที่เอามาทดลองที่เอามากินเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับคนที่เป็นโควิดมีดีหลายตัวแล้วก็ได้ผลเยอะได้ผลหลายตัวมีข่าวดีอันหนึ่งก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นข่าวใหม่ๆเขาทดลองเลยนะทดลองเอาคนที่เป็นโควิดตอนแรกเอาคนที่ป่วยโควิดนี่แหละ5คนนะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนี่คนที่เป็นโควิด19 5คนมาทดลอง5วันปรากฏว่า5วันนี่หายป่วยทั้งหมดและกลับบ้านทั้งหมด5วันด้วยทำอะไรคือใช้ฟ้าทลายโจรคือเขาก็ไม่บอกเขาก็บอกว่าไม่สามารถเรียกว่าเป็นงานวิจัยได้แต่ก็เป็นข่าวดีข่าวดีก็คือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เลือกกันได้อยู่บ้านก็เลือกกันได้นะครับเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งเวลาเป็นขึ้นมาเนี่ยเราจะหาโรงพยาบาลหาเตียงนอนบางทีมันหายากบางทีเตียงนอนมันรวมกันอยู่ปล่อยเชื้อกันไปปล่อยเชื้อกันมาแทนที่มันจะหายเนี่ยมันเป็นหนักก็มีท่านผู้ฟังเขาบอกว่าฟ้าทลายโจรมีสารสำคัญชื่ออันโดรกราโฟไลท์และก็โทเทิลแลคโตนซึ่งมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเสริมภูมิคุ้มกันของเราในข้อที่1อันที่2คือต้านไวรัสได้หลายชนิดสามารถนำมาใช้ได้ในโรคไข้หวัดหลายชนิดแล้วก็โรคซาได้ด้วยนะครับคือไอ้โรคซานี่มันเป็นตระกูลเดียวกับไวรัสโคโรนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ทดสอบสารที่อยู่ในใบฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาบอกจะมีมากที่สุดจนกระทั่งวันที่24กุมภาพันธ์ปี2564กรมการแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกได้ร่วมกับสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานก็ได้จัดงานสัมมนาวิชาการชื่องานฟ้าทลายโจรสมุนไพรร่วมต้านภัยโควิด19ที่โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรีคืองานนี้เขาก็เชิญนักวิจัยราชบัณฑิตรองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยนะครับขึ้นมาพูดกันหลายคนคือคนเก่งท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทยคือคุณหมอกุลทิศวรรณรัตน์กรมการแพทย์แผนไทยก็บอกว่าได้งามได้นำงานวิจัยของฟ้าทลายโจรนี่มาสื่อมาบอกกับที่สาธารณะคือก็ได้ทดลองนะครับทีนี้ก็เอาใหม่ก็ได้ขยายการทดลองอีกรอบหนึ่งท่านผู้ฟังครับก็คือได้ทดลองกับคนป่วย252รายในจังหวัดสมุทรสาครราชบุรีนครปฐมตากระยองปทุมธานีนะครับคือ271รายทั่วทีและเก็บข้อมูลแล้วเสร็จจนสามารถศึกษาได้มีมากถึง252รายโดยแจ้งมีข่าวดีบอกว่าผู้ป่วยโควิดที่ใช้ฟ้าทลายโจร252รายเนี่ยสามารถหายป่วยและกลับบ้านได้ทั้งหมดภายใน5วันแล้วก็ใน252รายเนี่ยมีอาการลงปอดเพียง2คนเท่านั้น2คนนะ252นี่ลงปอด2คนไม่ถึง 1% ก็คือมีอาการหนักอยู่แค่2คนที่นอกนั้นก็ดีหมดนะครับดังนั้นคือใช้เวลา5วันท่านผู้ฟังใช้เวลา5วันนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องโควิดก็ฟ้าทลายโจรถือว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ต้องไปกินเยอะท่านผู้ฟังนะครับกิน5วันแล้วหยุด3วันหยุด2วันไม่งั้นปอดไตพังนะกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ด2เม็ดดูความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ดูว่าฟ้าทลายโจรเป็นแบบสกัดหรือแบบบดธรรมดาถ้าสกัดก็กินน้อยหน่อยถ้าบดก็กินสัก2เม็ดก็พอเช้า2เย็น2ร่างกายก็จะแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันอันนี้ฝากเอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ช่วยเสริมสร้างร่างกายอีกตัวนึงอันนี้ผมก็มั่นใจขวดนึง360บาทฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคุณเนตรนะมีกระดูกทับเส้นเดินก็ลากขาคุณแม่ของเขาก็เป็นนิ้วมือเท้านิชาเข้าห้องน้ำเองก็เข้าลำบากดื่มเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: ครับ
5: ขอเสียงคุณเนตรหน่อยผมปันโตไพโรจน์จากน้ำบางคุดครับ
4: อ๋อครับผมใช่ละครับ
5: เสียงดังเลยมีดนตรีเปิดมีงานเ
4: ลยได้ทำในวัดครับผม
5: อ๋ออยู่ในวัดใช่ไหมถือว่าเสียงดังอยู่วัดไหนครับในวัด
4: วัดนางเงินนี่ครับ
5: วัดนางเงินอำเภอ
4: ห้างฉัตรครับ
5: อ๋อห้างฉัตรลำปางเนาะก็
4: ครับผม
5: เดินถามคุณเนตรเป็นยังไงมั่งดื่มน้ำมังคุด
4: ก็มันก็ยังดีมาแล้วมันไม่เจ็บไม่ปวดครับ
5: เป็นอะไรมันปวดกินแต่ก่อน
4: มันเป็นไอกระดูกทับเส้นครับ
5: เป็นเยอะไหมครับผม
4: เออทีแรกมันเป็นมันผมก็ไม่รู้นะผมก็ทำงานอยู่เดินเข้าเดินทางเอ๊ะทำไมมันยกขาไม่ขึ้นเนาะทีนี้ตอนเย็นไปกับอาบน้ำแล้วไปหาหมอหาหมอแล้วก็เอ๊ะหาหมอบอกว่ามันเจ็บอยู่ข้างเดียวเวลาทำงาน
5: ครับ
4: เดินไปเดินไปลากขาไปเลยนะนะลากขาไปเอ้ามันเป็นยังไงวะคนแก่เขาว่าเฮ้ยเดินยังไงวะ
5: เดินขา
4: ไม่รู้มันเป็นไงเดินลากขาเลยแหละ
5: คร
4: ับ ได้ตั้งนานแล้วเพื่อถามหมอว่าเลยไปเอ็กซเรย์เลยเข้าไปโรงพยาบาลสัตว์เลยอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ก็เลยไปว่าเออทีแรกว่าจะพาไง
5: ครับ
4: พาไปกลัวแม่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรเนาะไม่มีใครดูแลแม
5: ่คร
4: ับ ผมก็เลยว่าแม่ว่าเอ้ยซื้อสั่งน้ำมังคุดมากินไปเดี๋ยวแม่กินด้วย
5: ครับ
4: แม่ก็กินอยู่แม่ก็กินแต่ว่านิ้วมือก็หายตาแล้ว
5: ครับ
4: ขาตาเนื้อตีนนิ้วเท้าก็มันประชาเน
5: า
4: ะ
5: แกชาใช่ไหมของแม่แกชาใช่ปะ
4: ครับ
5: อ๋อครับผม
4: แต่กินไปก็หายตาแล้วแต่ว่าแต่พยุงตัวเองไปอาบน้ำเองได้แต่ตอนนี้นะแต่ก่อนอาบไม่ได้
5: ไม่ถึงแม่ใช่ไหม
4: ครับนั่นแม่ครับ
5: แล้วคุณเนตรเป็นยังไงมั่ง
4: แต่ตอนนี้ยังดีกันมามั่งละ
5: ดีถึงครึ่งยัง
4: ครับถึงครึ่งครับ
5: อ๋อโอเคแค่นี้ก็ดีแล้วเนาะไม่เดินลากขาอยู่ป่ะเนี่ย
4: ไม่ครับไม่ลากครับ
5: ไม่ลากแล้วจะไม่กินมากี่ขวดแล้วครับคุณเนตร
4: ก็กินสองคนกับแม่เนาะ
5: ครับ
4: สามขวดเนาะ
5: อ๋อ
4: ย่างไปโต8,000ละตอนนี้นะ
5: อ๋อหมดไป 8,000 แล้วก็เยอะอยู่นะถ้า 8,000 ก็แสดงว่ากินเยอะอยู่เป็นลัง2ลังแล้วมั้ง
4: ครับกิน
5: ร
4: ้องแม่บางทีก็ให้แม่กินทั้ง2ขวดบางทีลูกกินมั่งไม่กินมั่งเนี่ย
5: แต่อย่าทิ้งขาดนะค่อยๆกินวันละครั้งก็ยังดีวันละนิดก็ยังดีอย่าเพิ่งทิ้งขาด
4: ครับ
5: ค่อยกินวันละนิดก็ยังดีเพราะว่าบางร่างกายเราต้องมีตัวช่วย
4: คร
5: ับ ขอโทษอายุเท่าไหร่แล้วครับผมนี
4: ่ผม40ครับตอนนี้ครับ
5: อายุ40นะอยู่บ้านเลขที่อะไรครับผมบ้านเลขที
4: ่57หมู่8ตำบลแม่สันอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางครับ
5: ลำปางเนาะโอ้ที่เล่ามาก็เป็นความจริงเนาะพี่เนตรเนาะคนเนตรเราก็เล่ากันตามจริงเนาะ
4: ตามจริงครับนี่ตามจริงครับ
5: ผมจะขออนุญาตเอาเสียงนี้ออกอากาศเนาะได้เน
4: า
5: ะ
4: เอาเลยครับตามไปนะครับไม่มีอะไรเลยครับ
5: เพราะว่าเผื่อว่าคนที่เขาเป็นปัญหาอย่างเราเผื่อเป็นทางเลือกของเขาไม่ใช่อะไรหรอกบางที
4: ไม่ตอนนี้ผมก็ที่ว่าผมสั่งมา2ชุดนั้นเอามาให้หลวงพ่อชุดหนึ่งที่ว่า3ขวดนั่นเนาะ
5: อ๋อวัดไหน
4: วัดนางเงินเนี่ยครับที่ว่าทำอยู่แน่ที่ว่าเปิดเสียงเพลง
5: หลวงพ่อท่านเป็นอะไร
4: เป็นโรคกระเพาะครับ
5: อ๋อแล้วท่านฉันยัง
4: ฉันครับเพราะว่ายังว่าดีขึ้นมาบ้างละผมก็ถ้าว่าหมดแล้วก็บอกผมในโทรมจะโทรสั่งให้
5: ถ้าหมดคุณเนตรโทรมาที่เบอร์ผมนะเดี๋ยวผมจะส่งไปถวายท่านฟรีเองนะโทรมาที่เบอร์ผมเลยนะเบอร์นี้เลยนะ
4: ครับ
5: ผมไปถวายท่านเลยโอ้ขอบคุณมากยังไงก็สู้ๆนะคุณเนตรเน
4: า
5: ะเอาดื่มไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งทิ้งเอาให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบคุณมากที่มาแชร์มาเล่าให้ฟังให้สุขภาพดีไวๆครับอนุโมทนากับบุญที่ทำกับหลวงพ่อนะครับครับผม
4: ครับ
5: สวัสดีคร
4: ับ สวัสดีครับผมครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย. มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: เมื่อชีเปลือยได้รู้ความลับของพวกนาคแล้วเวลาที่พญาครุฑมาปรนนิบัติตัวชีเปลือยก็เล่าถึงสิ่งที่ตัวรู้ให้พญาครุฑได้รู้อีกต่อหนึ่งซึ่งก็ทำให้พญาครุฑคิดตำหนิพญานาคอยู่ในใจว่าเอ๊ะพญานาคปันธรกะกระทำในสิ่งที่ไม่บังควรซะแล้วคราวนี้แหละเราจะจับพญานาคตัวนี้กินเป็นอาหารให้หนำใจเสียทีคิดอย่างนั้นแล้วก็บินมุ่งหน้าไปสู่ห้วงน้ำอันเป็นที่อยู่ของพญานาคเสร็จแล้วก็กระพือปีกพัดน้ำทะเลให้แหวกเป็นช่องพุ่งตัวเข้าไปจับร่างพญานาคปันธรกะในส่วนหางกระชากขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งก็ทำให้พญานาคจำเป็นต้องสำรอกหินที่ตัวกลืนไว้ในท้องออกมาจนหมดสิ้นพญานาคเมื่อถูกพญาครุฑจับได้ในลักษณะที่ว่านี้ก็เกิดความสำนึกรู้ในทันทีว่าตัวเพี้ยงพล้ำในเล่ของชีเปลือยเสียแล้วก็ร้องบอกพญาครุฑบอกว่าภัยซึ่งเกิดขึ้นคราวนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเองเป็นผู้โง่เขลาปากโป้งไม่ปกปิดความลับของตัวซึ่งเหตุการณ์อย่างเนี้ยย่อมมีแก่ผู้ที่มีความโง่ไปบอกความลับที่ควรจะปกปิดไว้กับคนอื่นเหมือนอย่างตัวเราในเวลานี้แม้กระทั่งมิตรก็ไม่ควรที่จะให้ใครล่วงรู้ความลับเราเนี่ยนับถือชีเปลือยด้วยเห็นว่าเป็นสมณะมีคุณความดีที่ประกอบด้วยศีลธรรมจึงขยายความลับของเราให้ได้รู้ตามที่เขาต้องการซึ่งทำให้เราต้องพบกับความทุกข์ยากเพราะเขาเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยข้าแต่พญาครุฑผู้ประเสริฐเมื่อก่อนนี้เราปกปิดความลับไว้ภัยก็ไม่เกิดขึ้นแก่เราครั้นเราเปิดเผยความลับของเราแก่ชีเปลือยก็ทำให้เราต้องมารับทุกข์ทรมานเราได้สำนึกแล้วว่าผู้ใดบอกความลับแก่ผู้มีนิสัยเลวทรามผู้นั้นจัดเป็นคนโง่ผู้มีนิสัยปากบอนจัดเป็นคนไม่ดีนักปราชญ์เมธีควรหลีกเลี่ยงที่จะคบหากับคนปากบอนเสียพญาครุฑฟังคำพญานาคเสร็จแล้วก็กล่าวติเตียนบอกดูก่อนพญานาคการที่ท่านต้องถูกเราจับได้ในวันนี้ก็เพราะตัวท่านเองเป็นผู้บอกความลับของพวกท่านแก่ชีเปลือยแล้วท่านยังจะมากล่าวคำพิร่ำพิไรรำพันอะไรอยู่ทำไมท่านพญานาคท่านลองคิดดูสิว่าชีเปลือยผู้บอกความลับของท่านแก่เราซึ่งเป็นศัตรูกับท่านแล้วก็ตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้เปิดเผยความลับของตัวให้คนอื่นได้รู้เนี่ยเราทั้งสามคนคือตัวเราตัวท่านแล้วก็ชีเปลือยเนี่ยใครควรจะเป็นผู้ถูกตำหนิมากกว่ากันพญานาคก็บอกว่าชีเปลือยที่ได้ปฏิญาณตัวว่าเป็นสมณะเป็นที่รักและที่นับถือของเราซึ่งทำให้เราบอกความลับแก่เขาเขาเป็นผู้ที่สมควรแก่การติเตียนเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ฟังอย่างนั้นพญาครุฑก็กล่าวเป็นโอวาทธรรมเตือนสติพญานาคบอกว่าสัตว์ที่ไม่ตายในย่อมไม่มีในแผ่นดินบุคคลไม่ควรติเตียนปัญญาบุคคลย่อมได้รับความดีเพราะความจริงอย่างหนึ่งเพราะความประพฤติดีอย่างหนึ่งเพราะปัญญาอย่างหนึ่งเพราะความฝึกหัดอย่างหนึ่ง เมื่อเห็นว่าผู้ใดจะทำความลับของตัวให้แตกก็ไม่ควรจะบอกความลับของตัวให้เขารู้เป็นอันขาดถึงผู้นั้นจะเป็นบิดามารดาหรือพี่น้องมิตรสหายหรือใครผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามบุคคลควรรักษาความลับของตัวไว้เหมือนรักษาขุมทรัพย์อันประเสริฐเพราะถ้าผู้อื่นได้ล่วงรู้แล้วก็ย่อมนำภัยมาสู่ตัวได้ซึ่งเป็นการไม่ดีเลยแต่ถ้าบุคคลใดได้บอกขยายความลับอันอาจจะนำมาซึ่งภัยให้บุคคลอื่นได้รับรู้บุคคลนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนให้ผู้รู้ความลับของตัวล่วงเกินตัวได้ทุกอย่างเพราะว่าผู้ที่ล่วงรู้ความลับของตัวแล้วก็มักจะต้องล่วงเกินตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผู้มีความลับจึงควรจะหลีกเลี่ยงศัตรูให้ห่างไกลเหมือนกับบุคคลหลีกหนีอสรพิษด้วยเหตุนี้ปราชญ์ผู้มีปัญญาอัญชันฉลาดรอบคอบจึงไม่ควรจะบอกความลับของตัวแก่ใครแต่หากจำเป็นจะต้องบอกกล่าวกันก็ควรจะบอกให้รู้แต่บัณฑิตที่มีสติดีมีปัญญาดีมีความหนักแน่นเท่านั้นแล้วก็การบอกกล่าวนั้นก็ควรบอกกล่าวกันในที่สงัดให้พูดแต่พอควรเท่านั้นพญานาคก็ฟังคำพญาครุฑอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเราเข้าใจว่าชีเปลือยนั่นน่ะเป็นสมณะถึงได้บอกความลับให้รู้ตามที่ต้องการไม่คิดเลยว่าผู้ที่เราหลงเคารพนับถือจะนำภัยพิบัติมาสู่เราข้าแต่พญาครุฑผู้เจริญท่านโปรดได้ให้ความกระจ่างแก่เราผู้โง่เขลาด้วยเถอะว่าผู้ละกามารมณ์แล้วเนี่ยจะประพฤติตัวเป็นนักบวชควรจะทำอย่างไรมีสติอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรถึงได้ชื่อว่าสมณะและสมณะนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะไปเกิดบนสวรรค์ได้พญานาคก็อธิบายความบอกว่าธรรมดาสมณะที่จะไปสวรรค์ได้ต้องมีความละอายต่อบาปมีความอดกลั้นมีความข่มใจมีความอดทนไม่ถือโกรธไม่พูดส่อเสียดประกอบอยู่ด้วยความเมตตาเป็นนิจเมื่อพญานาคได้ฟังอย่างนั้นก็มองเห็นโอกาสที่ตัวพอจะให้พญาครุฑปล่อยตัวจากการจับกุมได้ก็กล่าวขอชีวิตแก่พญาครุฑข้าแต่พญาครุฑผู้เป็นใหญ่ท่านเป็นผู้มีความชาญฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งปวงอย่างแตกฉานสมควรแก่การเป็นสมณะมากกว่าชีเปลือยซะทั้งเยอะแยะท่านได้ละจากความสุขต่างๆเป็นต้นว่าข้าวน้ำและจุนจันบัดนี้ท่านจงมีความเมตตาแก่เราเหมือนมารดากรุณาแก่ลูกอ่อนของตัวเถอะขอท่านจงปล่อยเราไปเถอะพญาครุฑได้ฟังคำขอชีวิตจากพญานาคเสร็จแล้วก็บอกว่าดูก่อนพญานาคผู้มีสองลิ้นถ้อยคำของท่านเป็นที่พอใจแก่เราเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านปรารถนาความเมตตาจากเราอย่างนี้เอาละในวันนี้เราจะปล่อยท่านไปแต่ท่านจงจดจำคำกล่าวของท่านไว้ให้ดีอันว่าบุตรในโลกเนี่ยมีอยู่สามจำพวกลูกที่ว่าเนี่ยมีอยู่สามอย่างอย่างที่ว่านี่ก็คือลูกศิษย์หนึ่งลูกตัวหนึ่งแล้วก็ลูกบุญธรรมหนึ่งท่านปรารภจะได้รับความเมตตาจากเราแบบไหนก็ขอให้พิจารณาดูเอาท่านจะเป็นลูกศิษย์ท่านจะเป็นลูกตัวหรือท่านจะเป็นลูกบุญธรรมจากวันนี้ไปเราจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านเราจะเป็นที่พึ่งของท่านเหมือนหมอผู้ชาญฉลาดเป็นที่พึ่งของคนไข้เหมือนกับห้วงน้ำเป็นที่พึ่งของผู้กระหายเหมือนกับศาลาเป็นที่พักที่พึ่งของผู้เดินทางขอท่านจงมีความเป็นอยู่อย่างสุขสวัสดีเถอะกล่าวจบพญาครุฑก็ปล่อยร่างพญานาคกลับ
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน เทศ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: งานหนักพักผ่อนน้อย
9: หวยกินแฟนทิ้ง
8: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
10: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
11: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
13: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: فلسطين.
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงตรัสถึงอานิสงส์ของการแผ่เมตตาว่าถ้าเราแผ่อยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะมีอานิสงส์อยู่11อย่างคือหลับก็สบายนะครับตื่นก็สบายไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายนะครับเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมรักษาตัวเขาไฟหรือว่ายาพิษสัตรานี่ไม่ล่วงเกินเขานะครับจิตก็สงบได้ไวผิวพรรณผิวหน้าก็ผ่องใสเวลาตายก็มีสติถ้ายังไม่บรรลุธรรมชั้นสูงถ้าแผ่เมตตาเป็นประจำก็จะเข้าถึงพรหมโลกนะครับนี่คืออานิสงส์อย่างเราท่านทั้งหลายแม้แต่ผมหรือท่านผู้สูงอายุนะครับหลายๆท่านที่ฟังอยู่นี่อย่างน้อยๆนี่การแผ่เมตตาก่อนนอนทําให้เราหลับสบายทําให้จิตเราสงบนะครับตื่นขึ้นมามันก็มีความสุขท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยหลับมีความสุขตื่นมีความสุขมันสุดยอดแล้วท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: พญานาคปันธรกะเจ้าแห่งนาคาเห็นพญาครุฑแหวกน้ำลงมาที่อยู่ของตัวอย่างนี้ก็สำคัญว่าพญาครุฑจะมาจับตัวอีกก็สำแดงฤทธิ์แห่งนาคเนรมิตร่างกายของตัวให้ใหญ่ขึ้นถึงพันวาจากนั้นก็กลืนก้อนหินและทรายเข้าไปไว้ในท้องเพื่อเพิ่มน้ำหนักตัวอย่างเช่นอุบายที่เคยทำมาเสร็จแล้วก็นอนแผ่พังพานบนขนดตัวทำอาการพร้อมที่จะฉกกัดหากพญาครุฑเข้ามาใกล้ตัวพญาครุฑเห็นอากับกิริยาพญานาคอย่างนั้นก็ถามไปว่าอ้าวทำไมท่านถึงได้แสดงอาการอย่างนี้ต่อเราผู้ซึ่งท่านเคยกล่าวว่าจะมีความเคารพเช่นผู้ให้กำเนิดล่ะพญานาคก็บอกว่าดูก่อนพญาครุฑการที่ท่านแหวกน้ำลงมายังที่อยู่ของเราอย่างเนี้ยก็ทำให้เราเข้าใจว่าท่านอาจจะนำภัยมาสู่เราอีกเพราะธรรมดาผู้ที่เคยเป็นข้าศึกแก่กันมาแล้วบุคคลควรจะต้องระวังตนเมื่อคนคนนั้นเข้ามาใกล้จึงอยู่บุคคลควรจะประพฤติให้เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้อื่นแต่ว่าก็อย่าวางใจคนอื่นมากนักอย่าเป็นคนเลินเล่อต้องเป็นผู้เฉียบแหลมรอบคอบในการต่อสู้ต่อผู้ที่เป็นปรปักษ์เราจึงต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอแต่หากว่าการมายังที่อยู่ของเราในคราวนี้ท่านมาด้วยเจตนาดีการแสดงอาการอันไม่บังควรต่อท่านในครั้งนี้เราก็ต้องขอให้ท่านอภัยให้ด้วยเมื่อทั้งสองต่างเข้าใจดีแล้วก็พูดคุยสนทนาด้วยไมตรีต่อกันจากนั้นก็ชักชวนกันเนรมิตร่างเป็นมานพหนุ่มเพื่อไปพบกับชีเปลือยผู้ที่ตัวทั้งสองเคยให้ความเคารพนับถือท่านไปถึงพญาครุฑก็บอกให้พญานาคเข้าไปหาชีเปลือยแต่เพียงลำพังด้วยคิดว่าอย่างไรเสียวันเนี้ยพญานาคซึ่งยังมีใจผูกโกรธในการกระทำอันไม่สมควรของชีเปลือยก็คงจะต้องฆ่าชีเปลือยผู้ทุศีลนี่เป็นแน่แล้วก็ตัวเองก็ไม่พึงปรารถนาจะคบหาหรือว่ากราบไหว้บุคคลอย่างชีเปลือยนี้อีกเมื่อพญานาคได้พบกับชีเปลือยก็กล่าวต่อชีเปลือยด้วยความขุ่นเคืองบอกว่าวันก่อนเนี่ยเราได้บอกความลับของเราที่ท่านอยากจะรู้ด้วยสำคัญว่าท่านเป็นสมณะผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลและคำสัญญาที่ท่านให้ไว้แก่เราว่าจะปกปิดความลับที่เราบอกไว้เป็นอย่างดีจะไม่แพร่งพรายต่อบุคคลอื่นอีกแต่ท่านไม่ได้ทำตามคำพูดของท่านเลยถึงแม้วันนี้เราจะรอดชีวิตมาได้เราก็ไม่ได้ชอบใจในการกระทำของเจ้าเลยชีเปลือยเห็นภัยที่จะเกิดกับตัวก็กล่าวกับพญานาคบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านที่เป็นที่รักแห่งเราพญาครุฑเขาก็มีความเคารพในเราก็ย่อมเป็นที่รักของเราเหมือนกันการที่เราช่วยสงเคราะห์ให้พญาครุฑสมความปรารถนาด้วยความรักใคร่นี่เราก็เห็นว่าเป็นสิ่งสมควรแล้วท่านจะมาถือโทษโกรธเคืองอะไรเราอีกเราได้ฟังคำอันไม่มีความสำนึกของชีเปลือยอย่างนั้นพญานาคก็มีความโกรธเคืองมากขึ้นพญานาคก็บอกว่าธรรมดาในบรรพชิตย่อมไม่ถือความรักความชังเป็นใหญ่ตัวท่านน่ะไม่ใช่สมณะแต่เป็นผู้ลวงโลกทำตัวให้คนอื่นก็สำคัญผิดคิดว่าเป็นสมณะไม่ได้เป็นอริยะแต่ทำตัวให้คนอื่นสำคัญว่าเป็นอริยะไม่ใช่ผู้สำรวมแต่ทำตัวให้คนอื่นเขาเห็นว่าเป็นผู้สำรวม ท่านเป็นผู้ที่เลวทรามมากท่านประทุษร้ายต่อคนที่ไม่ประทุษร้ายท่านเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายมีวาจาส่อเสียดมีจิตคิดประทุษร้ายคนอื่นอยู่เสมอด้วยคำสัตย์นี้ขอให้ศีรษะของท่านจงแตกออกเป็นเจ็ดเสียงตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับเราณกาลบัดนี้สิ้นคำพญานาคศีรษะของชีเปลือยสมณะปลอมก็ถึงแก่การแตกแยกออกเป็นถึงเจ็ดเสียงและแผ่นดินก็เกิดแตกแยกสู่ร่างชีเปลือยลงไปสู่ห้วงอเวจีมหานรกตามคำที่ตัวเคยกล่าวไว้กับพญานาคทุกประการพญานาคและพญาครุฑเห็นความเป็นไปอย่างนั้นก็ให้เกิดความสลดสังเวชใจที่ตนหลงกราบไหว้บูชาชีเปลือยผู้ทุศีลมาโดยตลอดและเมื่อได้แยกย้ายกันกลับยังที่พำนักของตัวก็หมั่นบำเพ็ญธรรมรักษาศีลด้วยความวิริยะตลอดอายุไข
2: เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเตียงผ้าใบครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชายทะเลปีนั้นคุณสุเทพไปเที่ยวกันกับเพื่อนๆหลายคนไปพักที่มังกะโลเสร็จแล้วก็เช่าเตียงผ้าใบหรือว่าเก้าอี้ผ้าใบชายหาดกินเหล้านอนเล่นกันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดอะแต่ว่าคนก็มีบางตาก็ดีเหมือนกันหาดโล่งๆดูสบายตาดีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเจ้าไก่มันเมาแล้วก็หลับไปบนเก้าอี้ผ้าใบทุกคนก็ปล่อยให้มันหลับไปก็ไปเล่นน้ํากันเพื่อนอีกคนก็ไปเลยให้เจ้าไก่นี่หลับเฝ้าเก้าอี้ไว้เล่นน้ํากันพักใหญ่ก็ขึ้นมาเจ้าไก่นี่ตื่นแล้วหน้าตาชอบพลก็ถามว่าเป็นอะไรมันก็บอกว่าฝันแปลกว่ะถามว่าฝันยังไงฝันว่ามีฝรั่งมาบอกให้บุลุกขึ้นจากเตียงผ้าใบก็เลยถามว่าจริงหรือว่าฝันกันแน่อาจจะจริงก็ได้แต่เจ้าไก่มันยืนยันว่าฝันถามว่าผู้หญิงผู้ชายมันบอกผู้หญิงยายแหม่มผมสีทองท่วมๆหน้าตกกระเต็มไปหมดเนื้อหนังมังสาค่อนข้างจะเหี่ยวย่นหย่อนยานแล้วนะแล้วเขาว่ายังไงอีกอ่ะมันก็บอกว่าไล่ให้ลุกไปอย่างเดียวก็เลยถามแหม่มว่านี่เตียงใครแหม่มก็บอกว่าของเขาเพื่อนที่เป็นคนซักไซส์นี่ชื่อไอ้เตี้ยเพราะตัวมันเตี้ยอ้วนขาวเนี่ยเป็นคนถามไอ้ไก่ว่าอ้าวแกพูดฝรั่งไม่ได้แล้วแกคุยกับแหม่มรู้เรื่องได้ยังไงไอ้ไก่ก็ยิ้มแปลกๆตอบกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผลสุดท้ายแหม่มว่าไงอ่ะมันก็บอกว่าแหม่มพูดว่าถ้าไม่ลุกขึ้นไปก็ให้ระวังตัวให้ดีจะมีเรื่องแล้วแกเชื่อหรือเปล่าวะไอ้ไก่ก็บอกไม่รู้สิตอบไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรฉันก็ยังนั่งนอนๆอยู่ที่เตียงตัวเดิมมาแหละเสร็จแล้วพวกเขาก็หัวเราะกันแล้วก็ลืมความฝันประหลาดของเจ้าไก่ไปตั้งแต่วินาทีนั้นดื่มกันคุยกันต่อไปจนเย็นก็ได้เวลากลับเจ้าไก่เป็นคนขับเพราะว่าเป็นรถส่วนตัวของมันสีบรอนซ์เงินมันขับมาเรื่อยๆนะคุณสุเทพก็นั่งหลังไอ้เตี้ยนั่งคู่คนขับปัญหาก็ไม่น่ามีอะไรเพราะว่ารถแล่นมาด้วยความเร็วไม่มากไอ้ไก่มันขับรถไม่เร็วอยู่แล้วมันคนขี้ขลาดถ้าลองให้เจ้าเตี้ยขับรับรองว่ามันเหยียบบันไลไปเลยขับมาจู่ๆไอ้ไก่ก็เบรกเอียดหัวทิ่มไปตามๆกันรถคันหลังก็เบรกกันไปด้วยดีไม่ชนท้ายกันนะหลายคนก็เปิดกระจกออกมาด่าเจ้าไก่ก็หลบเข้าข้างทางเปิดโอกาสให้คันอื่นไปก่อนเหงื่อมันแตกพลักตัวสั่นสะท้านสีหน้าหวาดกลัวมากคุณสุเทพกับไอ้เจ้าเตี้ยช่วยกันถามว่ามันเป็นอะไรมันก็บอกเกือบชนคนไปแล้วแต่ว่าทุกคนก็ไม่เห็นใครก็ถามมันว่าใครเดี๋ยวไม่เห็นมีใครเลยที่ไหนเจ้าไก่ก็ยืนยันมีคนยืนขวางถนนอยู่แต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วถามว่าเป็นใครมันก็บอกกับแมมที่ฝันมาที่มาไล่จากเตียงผ้าใบอ่ะคุณสุเทพก็บอกไก่ผวาไปเองไม่มีอะไรหรอกไม่มีใครยืนขวางถนนที่ไหนเตี้ยก็ยืนยันเพราะมันนั่งหน้าย่อมเห็นทางได้ดีกว่าเพื่อให้เจ้าไก่สงบสติอารมณ์ไอ้เตี้ยก็เลยขอขับเองแต่ไก่ก็ไม่ยอมเพราะไอ้เตี้ยเมาส่วนมันน่ะกินนิดๆหน่อยๆไม่ได้มึนเมาอะไรมันขับมาอีกสัก2กิโลเมตรก็พุ่งเข้าข้างทางดื้อๆเบรกเสียงดังคุณสุเทพกับไอ้เตี้ยก็งงกันมากปรากฏว่าเจ้าไก่เห็นแหม่มมายืนขวางถนนอีกแล้วก็เลยด่ามันว่าบ้าแล้วไม่มีใครเลยเนี่ยเห็นไปได้ยังไงเอ๊ะมันสงสัยมากว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างมันขับรถย้อนกลับไปที่ชายหาดเพื่อไปถามเจ้าของเตียงให้เช่ามันมีอะไรกันแน่มันเล่าให้ลุงเจ้าของเตียงฟังแกก็มีสีหน้าตกใจถามว่าเป็นอย่างที่เล่าจริงๆหรือเปล่าเจ้าไก่มันก็ยืนยันและสาบานว่าทุกอย่างเป็นความจริงลุงแกก็นั่งเงียบอยู่อึดใจนึงยอมรับว่าเคยมีแหม่มคนนึงนอนหลับไม่ตื่นบนเก้าอี้ผ้าใบ แต่แกจำไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนกันแน่วิญญาณแม่มคงยังสิงอยู่ในเก้าอี้ตัวนั้นทุกคนฟังแกเล่าอ้าปากค้างเลยเออนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยแกเล่าว่าไม่แต่เจ้าไก่เพื่อนเราที่เจอดีคนอื่นก็เจอกันมาแล้วทั้งคนไทยชาวต่างชาติแกไม่เคยยอมรับกับใครว่าแกมีเตียงผีสิงให้เช่าแกกลัวเสียอะไรได้แต่ที่ยอมรับกับพวกของคุณสุเทพก็เพราะว่าเห็นสีหน้างุนงงสงสัยของเจ้าไก่แล้วสงสารลุงเล่าว่ามีบางคนเกิดอุบัติเหตุเพราะไปกลด่าผีแหม่มที่รบกวนมีคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเหมือนกันเหมือนคนเสียสติเลยวิ่งกระเจิดกระเจิงลงไปในทะเลต้องช่วยกันอุ้มกลับขึ้นกลับขึ้นมาเขาตกใจที่เห็นแหม่มมายืนตรงหน้ากลางวันแสกๆแล้วจู่ๆก็หายวับไปดื้อๆมันทำให้เขาควบคุมสติไม่ได้ร้องเออาเอตโรเจ้าไก่พอกลับถึงกรุงเทพมันก็ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณแหม่มคนนั้นขอให้ไปผุดไปเกิดในที่ดีๆเออเรื่องแปลกๆครับ
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักดีขายมาหลายปีนะขายมาหลายปีแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีก็ขอขอบพระคุณมากๆก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านแล้วก็ชอบถามนะครับถามว่ากินติดต่อกันนานๆได้ไหมนะบางวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนี่คือปกติแล้วท่านผู้ฟังสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นี่ไม่ว่าเรากินติดต่อกันเนี่ยถ้า7วัน15วันก็ต้องหยุดวัน2วันอันนี้โดยหลักจริงๆนะครับแต่ว่าน้ำมังคุดตราพนารินนี่กินได้กินนานๆได้กินทุกวันได้เพราะว่า1มันไม่ได้ใส่สมุนไพรมากจนเกินไปมากแต่ชื่อแต่ปริมาณแต่ละตัวที่ใส่ก็ 0.001 002 005อะไรประมาณนี้ไม่ได้ใส่เยอะอันที่2เรากินครั้งหนึ่งก็แค่30มิลนะครับไม่ได้กิน4แก้ว2แก้ว3แก้วไม่ได้กินอึกๆๆแทนน้ำนะครับกินทีละน้อยเพราะว่าเราใช้หลักว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยไปทีละก้าวค่อยดีทีละสเต็ปเราใช้หลักว่าให้ร่างกายเขาฟื้นฟูตัวเขาเองซึ่งต้องอาศัยตัวเราเป็นสำคัญนั่นก็คืออาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายการพักผ่อนจิตใจที่ผ่องใสอันเนี้ยร่างกายมันจะค่อยๆฟื้นฟูไวตัวช่วยนี้สำคัญนะครับเพราะว่าสมุนไพรในท้องตลาดที่เคยเจอสมัยโบราณนะเราไม่ได้ว่าใครก็เป็นบางยี่ห้อนะครับคือเราเอาง่ายๆก็เรียกว่าสมุนไพรแบบยกเข่งยกเข่งเป็นยังไงก็เอาทั้งต้นเอาทั้งรากเอาทั้งดอกเอาทั้งใบหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่กรรมวิธีการนำสมุนไพรออกมาเนี่ยใช้ระบบต้มบ้างระบบหมักบ้างดองบ้างทีนี้ถ้าเราต้มเนี่ยมันก็เหมือนกับเราแกงต้มอาหารทั่วๆไปเนี่ยรสชาติต่างๆเขาก็ออกมาทีนี้รสชาติที่ออกมาหรือว่าสารอาหารที่ออกมาในขณะที่เราต้มเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้มันก็ออกทุกอย่างบางส่วนก็เป็นยาเป็นประโยชน์ต่อร่างกายบางส่วนไม่เป็นยาแต่ก็ไม่เป็นโทษกินเข้าไปร่างกายก็ขับทิ้งบางส่วนไม่เป็นยาแต่มีโทษก็มีแม้แต่ในเปลือกมังคุดเองเนี่ยนะครับส่วนที่มีโทษก็มีส่วนที่เป็นประโยชน์ก็มีนะครับสารควินินหรือว่าสารแห่งความขมบางอย่างนะครับสารเซนโทนหรือว่าสารที่อยู่ในมังคุดมีหลายร้อยชนิดนะครับที่เปลือกมังคุดบางส่วนก็ไม่มีประโยชน์บางส่วนก็ก

0: ตับเขามีหน้าที่ขับส่วนเกินที่ร่างกายไม่ใช้ส่วนเกินที่เป็นเคมีไตนี่ขับส่วนเกินที่ละลายด้วยน้ำได้ที่ไม่ใช่เคมีที่ละลายน้ำได้เคมีเหมือนกันเคมีละลายน้ำแต่ตับนี่เคมีไม่ละลายน้ำอันนี้ว่าโดยภาพกว้างๆนะครับว่าโดยภาพกว้างๆแต่ความละเอียดมันมีเยอะนะครับทีนี้ถ้าเรากินอะไรซ้ำซากหมักหมมลงไปกินเยอะกินเค็มกินเปรี้ยวกินเผ็ดคือส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการนี่มันเยอะเกินมันก็จะไปเกาะอยู่ที่ตับเกาะอยู่ที่ไตพอกตับพอกไตตับนี่สำคัญนะครับตับทำงานไม่เต็มที่ปั๊บมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเริ่มมีปัญหาแต่ว่าน้ำมังคุดของเราเนี่ยกินติดต่อกันนานๆได้นะครับท่านผู้ฟังกินทีละน้อยพอสุขภาพดีขึ้นแล้วเราก็กินวันละครั้งก็เพียงพอสารอาหารก็เขาเรียกว่าพอดีกับการใช้งานของร่างกายไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับที่พยายามตั้งใจทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่ให้เกิดเป็นภาระกับตับกับไตถ้ากินแล้วตับฟื้นฟูไตฟื้นฟูยิ่งดีต้องตรวจนะครับท่านผู้ฟังถ้าอยากให้ไปตรวจดูว่าใครที่มีปัญหาโรคไตโรคตับถ้าดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยนะครับมันดีขึ้นไหมหมอก็ตรวจได้ถ้าค่าตับดีขึ้นค่าไตดีขึ้นแสดงว่าอ้าวมาถูกทางแล้วนะครับถ้ามันดีคือเราก็อย่าไปกังวลนะครับเขาบอกว่าแมวเนี่ยถ้ามันเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีก็กินไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับขวดหนึ่ง360 บาทไม่แพงจนเกินไปนะครับบางทีเงิน360 บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนหรอกครับแต่บางทีมันอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราได้ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะไม่ดีอันนั้นจะถูกกับธาตุขันของเราอันนี้จะไม่ถูกกับธาตุขันของเราแต่ละคนธาตุขันไม่เหมือนกันไม่มีใครรู้แต่บางอย่างเราสามารถทดลองมันได้ไม่ใช่ลองไม่ได้ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ณทีฆะมายุงลัพเตทเนนะแปลว่าคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์สมบัติคนอายุยืนยงดำรงศรีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนาแต่บุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนน่าชื่นใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันอีกเช่นเคยท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อไอ้ย่ามแดงชื่อบุญเพ็งหีบเหล็กเสือฝ้ายเสือใบขุนโจรห้านัดโจรบ้านกอไผ่ที่อาจารย์ยอดเคยเล่าออกอากาศให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันมาแล้วท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่ออ่วมอกโรยไหมครับไอ้อ่วมอกโรยอาชญากรเหี้ยมสมัยรัชกาลที่5ความจริงอ่วมอกโรยนี อกโรยนี่ไม่ใช่นามสกุลสมัยนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติให้ใช้นามสกุลคำว่าอกโรยนี่มาจากฉายาของเขาเหตุที่ได้ฉายาอกโรยเพราะอะไรครับในอ่วมเนี่ยเป็นลูกชาวนาอยู่เมืองชัยนาทเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ถือว่าเป็นหัวแก้วหัวแหวนกันเลยได้รับการเอาอกเอาใจทุกอย่างจนเคยตัวก็กลายเป็นเด็กแข็งกร้าวเอาแต่ใจตัวเองแถมเกิดในฤกษ์ดาวโจรหลวงตาสมภารวัดก็ทำพิธีแก้เคล็ดให้มาตอนเกิดมาได้สัก 5-6 เดือนเพื่อว่าโตขึ้นจะได้ไม่ต้องกลายเป็นโจรตามฤกษ์ดาวโจรที่เกิดมาอันนี้เป็นความเชื่อถือของคนไทยเราสมัยนั้นพออายุได้2ขวบเสร็จพ่อแม่ก็มีอันลาโลกไปในเวลาไล่เรียกกันอ่วมนี้ก็เลยตกเป็นภาระเลี้ยงดูของตายายที่แก่ชรามากแล้วความที่เป็นเด็กซุกซนเลี้ยงยากขี้โรคแถมเกเรอีกต่างหากพออายุได้สัก8ขวบตายายก็พาไปฝากอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากบ้านต้องการให้พระท่านอบรมบ่มนิสัยให้มีระเบียบวินัยเล่าเรียนหนังสือศึกษาธรรมะพร้อมแบบคอยรับใช้พระทุกอย่างพออายุได้สัก10ขวบก็เริ่มออกลายความร้ายกาจนี่ทำตัวเป็นหัวโจกเด็กวัดด้วยกันนี่โดนอ่วมคมอยู่ใต้อำนาจหมดยิ่งกว่านั้นยังยกพวกเด็กวัดด้วยกันไปตีกับเด็กวัดอื่นจนกระทั่งเรื่องราวไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่วุ่นวายตอนแรกนี่สมภารจะไล่ออกไปจากวัดเพราะเหลือระอาแล้วแต่ก็มานึกถึงตายายที่ฝากฝังเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วบัดนี้ท่านก็อำลาโลกล้มหายตายจากไปแล้วทั้งคู่ถ้าหากว่าไล่ในอ่วมไปพ้นวัดก็เท่ากับส่งให้อ่วมไปเป็นเสือเป็นโจรไปเท่านั้นเองก็หาทางออกให้เข้าหารถพระธรรมเพื่อจะหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดีภายหน้าด้วยวิธีให้บวชเสียเลยนะบวชเป็นสามเณรแล้วสมภารก็ให้เป็นหน้าที่ดูแลภายใต้การปกครองของหลวงตาปุกหลวงตาปุกนี่ท่านพิการมาแต่กำเนิดเวลาเดินเท้าทั้งสองตะแคงเดินผิดธรรมดาคือเดินก็แบบที่เขาเรียกว่าเดินปุกเนี่ยท่านก็เลยมีชื่อว่าปุกบวชพระมาจนกลายเป็นหลวงตาชื่อหลวงตาปุกแกปลูกกุฏิเล็กๆอยู่ในป่าช้าไม่ชอบสูงสิงกับใครเห็นเป็นพระหลวงตาปุกอย่างนี้เถอะท่านได้ชื่อว่ามีวิชาดีมีเมตตาต่อคนทั่วไปชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือท่านมากแม้แต่สมภารเองก็ให้ความเกรงใจท่านสามเณรอ่วมก็พอใจกับการได้อยู่กับหลวงตาปุกเพราะว่าอยากจะเรียนวิชาอาคมด้วยก็ต้องไปอยู่กับท่านที่กุฏิในป่าช้าตอนแรกก็กลัวผีพอนานเข้าก็ชินชาไม่กลัวหลวงตาปุกท่านก็เอาใจใส่สั่งสอนอบรมศีลธรรมหลักธรรมวิชาธรรมแขนงต่างๆให้เป็นอย่างดีครั้นนานวันเข้าก็สามารถหล่อหลอมจิตใจให้อ่วมนี่มีอุปนิสัยใจคอดีขึ้นผิดแผกแตกต่างกว่าแต่ก่อนนอกจากนั้นก็ยังได้เรียนวิชาด้านไสยศาสตร์อยู่ยงคงกระพันแล้วก็อื่นๆอีกเยอะครั้นพออายุครบบวชคือ20ปีบริบูรณ์จากเนนก็บวชเป็นพระตามความตั้งใจของหลวงตาปุกพอบวชเป็นพระก็เรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ได้ไม่กี่วันหลวงตาปุกก็มรณภาพลงด้วยโรคชรา พระอ่วมก็อยู่พำนักจำมันสาที่กุฏิในป่าช้าเหมือนเดิมก็ได้ชื่อว่าเป็นพระผู้แก่กล้าอาคมเพราะว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงตะปุกมาหมดไส้หมดพุงชาวบ้านให้ความสนใจมาขอพึ่งพาด้านไสยศาสตร์กันเสมอซึ่งพระอ่วมก็ให้ความช่วยเหลือด้วยดีต่อมาผ้าเหลืองชักร้อนที่ร้อนก็เพราะว่าที่ดินของตายายของท่านเนี่ยกำลังถูกกำนันอิทธิพลฮุบยึดครองก็เรียกว่าโกงนั่นแหละก็เลยต้องลาสิกขามาสะสางเรื่องราวทีนี้แค่คนเดียวมันเหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบมีพี่น้องอยู่บ้างก็ล้วนอยู่ใต้อิทธิพลของกำนันทั้งนั้นหากหารโต้ตอบก็มีแต่เสียเปรียบและไร้ประโยชน์ก็ต้องหวานอมขมกลืนในที่สุดที่ดินผืนสำคัญที่ว่านี่ก็หลุดมือไปเป็นของกำนันอิทธิพลจนได้ก็สร้างความแค้นเคืองให้กับทิดอ่วมเป็นอันมากเหตุที่เคยบวชเรียนมานานตั้งแต่เป็นเนนไอ้ความยับยั้งชั่งใจมันยังอยู่ในมโนสำนึกคติธรรมยังมีอยู่ก็ต้องพยายามระงับจิตใจลดละความแค้นที่ฝังอกลงได้บ้างก็ไปอยู่อย่างสมถะไปอยู่กับญาติคนหนึ่งช่วยกันทำมาหากินมีชีวิตอยู่อันวันกับท้องไร่ท้องนาอันบริสุทธิ์ตามธรรมชาติปรากฏว่ากำนันอิทธิพลไปติดต่อขอซื้อที่ดินกับญาติคนนี้อีกชนิดเอารัดเอาเปรียบญาติก็ไม่ยอมขายแต่ว่ายอมให้เช่าที่เพื่อเลี้ยงวัวต่อมาก็ใช้อิทธิพลวงการเงินและพวกพ้องยึดครองกรรมสิทธิ์ที่ดินรายนี้ไปอีกจนได้ปรากฏว่าญาติคนนี้กับนายอ่วมนี่ต้องย้ายไปอยู่ราชบุรีไปหักร้างถางพงหาที่ทำกินกันใหม่ชาวบ้านย่านนั้นคือพวกที่อยู่ราชบุรีเขารู้ว่าอ่วมหนีร้อนมาเพิ่งเย็นก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้นี่สังคมคนไทยนี่เจอปัญหาเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุมันเป็นยังไงสังคมผู้สูงอายุก็คือคนที่อายุมากกว่า60มากกว่า60ปีนี่มีเยอะกว่าคนที่เกิดใหม่นะครับมีเยอะกว่าคนที่เกิดใหม่บางคนนี่โชคดีสูงอายุและโชคดีคือมีลูกมีหลานคอยเลี้ยงอันนี้ก็โชคดีบางคนมีลูกมีหลานแต่ไม่เลี้ยงก็มีนะไม่เลี้ยงก็มีโชคร้ายมาหน่อยแล้วก็มีหลายๆคนนะครับมีกลุ่มมีชมรมที่เขามาคุยกันมาพูดกันนั่นก็คืออายุ50กว่าอยู่กัน2คนตายายจะ60แล้วไม่มีลูกคิดมากเลยทำยังไงไม่มีลูกบางคนก็บอกว่าพอเกษียณเสร็จนะเกษียณจากอายุราชการบางคนมีบำนาญก็โชคดีไปบางคนไม่มีบำนาญก็ตั้งใจว่าเงินเก็บที่ใช้หมดถ้ามันหมดก็จะเอาบ้านตัวเองไปจำนำไปจำนองกับธนาคารออมสินเอาเงินมาใช้บ้านก็ได้อยู่เงินก็มีใช้ก็วางแผนกันไว้อย่างนั้นนะครับบางคนก็หาเงินออมมาไว้คือถ้ามีเงินออมมันดีอยู่แล้วแหละแต่คนไม่มีเงินนี่ปัญหานะครับท่านผู้ฟังนะครับบางคนก็ซื้อนู่นซื้อนี่เอาไว้ด้วยความคิดว่าจะเอาไว้ใช้ยามแก่จะเอาไว้ใช้ยามชราเอามาแปลงเป็นเงินทีนี้มันก็เป็นปัญหาท่านผู้ฟังแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาคุยกันก็คือว่าส่วนมากจะมีความเห็นเหมือนกันก็คืออย่าทำให้ตัวเองป่วยอย่าป่วยถ้าป่วยหนักเลยไม่มีคนดูแลอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ดูดทรัพย์เลยนะถ้าใครป่วยขึ้นมานี่เขาเรียกว่าเงินหายทรัพย์หายต้องทำตัวเองให้แข็งแรงต้องทำตัวเองให้แข็งแรงอันนี้เป็นความเห็นที่ตรงกันนะครับคือในกลุ่มคนที่ไม่มีลูกแล้วก็ใกล้ๆจะเกษียณใกล้ๆจะ60ก็บอกว่าห้ามป่วยเด็ดขาดนะครับคือเงินนะทุกคนก็อยากมีนะครับแต่มันไม่ใช่จะมีได้ทุกคนอยากแล้วมันจะมีได้ทุกคนไม่ใช่เงินทองของนอกกายหาเกือบตายก็ไม่รวยนะครับไม่ใช่ตายแล้วหาใหม่บางทีมันหาไม่ได้เงินทองของหายากฉะนั้น ทางที่ดีคือพยายามจำกัดรายจ่ายจำกัดรายจ่ายที่มีอยู่เนี่ยให้มันน้อยที่สุดทางหนึ่งที่รายจ่ายมันจะออกมากก็คือถ้าเราเจ็บป่วยท่านผู้ฟังเจ็บป่วยนี่หุงหาอาหารเองไม่ได้นั่งกับที่นอนกับที่หนักเลยต้องจ้างคนมาดูแลจ้างคนมาซักผ้าจ้างคนมาหุงข้าวจ้างคนมาทำทุกอย่างให้ก็คือเงินทั้งนั้นไม่มีเงินคนไม่มาเป็นคนป่วยอนาถาลำบากไปอีกฉะนั้นอย่าให้ตัวเองป่วยดีที่สุดนะครับท่านผู้ฟังก็ย้อนแย้งในใจไม่มีใครอยากป่วยหรอกผู้พันใช่ไม่มีใครอยากป่วยไอ้ความอยากกับความไม่อยากไม่มีใครอยากป่วยหรอกครับแต่ว่าเหตุที่ทำให้คนป่วยนะมันมีนะบางคนขี้เกียจออกกำลังกายบางคนตามใจปากลดน้ำหนักหน่อยไม่ลดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดบางคนขี้เกียจออกกำลังกายวันนี้ไม่ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกพรุ่งนี้ไปเลยถึงพรุ่งนี้มาก็พรุ่งนี้ไปเลยมันก็ไม่ได้ออกสักทีก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับฉะนั้นเราต้องเอาชนะใจเอาชนะปากเอาชนะความหิวเอาชนะปากท้องตัวเองเอาละกินแค่นี้พอกินขนาดนี้พออ่ะถึงเวลาออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งสัก30นาทีต่อ3 4วันวันหนึ่ง30นาทีพอไม่ต้องเยอะเดินไปเดินมาเนี่ยทำนู่นทำนี่แกว่งแขนแกว่งขานะเดินไปเรื่อยคุยกันไปก็ยังดีนะครับแต่บางคนนี่บอกโอ้นี่ออกกำลังกายทุกวันทำอะไรบอกลำพัดนะลำพัดก็คือนั่งคำนวณเลขนับเลขผสม10อันนั้นออกกำลังกายแต่แขนนะเวลาเล่นเสร็จนี่ต้องหามออกจากวงก็มีอันนั้นถือว่าหนักนะครับหนักท่านผู้ฟังฉะนั้นต้องอย่าให้ตัวเองป่วยนะครับท่านผู้ฟังดูแลตัวเองให้ดีนะครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าอายุมากแล้วก็จะยิ่งจะโดดเดี่ยวนะครับขนาดลูกมีลูกมีหลานเนี่ยปีนึงมันถึงมาหาครั้งสองครั้งแค่นั้นแหละไม่มาบ่อยหรอกเพราะลูกหลานเขาก็มีสามีมีครอบครัวมีภรรยามีลูกมีหลานของเขาก็มีครอบครัวของเขาปีนึงเขาก็มาหาเราครั้งสองครั้งสงกรานต์ปีใหม่ยิ่งถ้าเกิดไม่ใช่ญาติไม่ใช่ลูกไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องของเราเนี่ยปีหนึ่งจะมีคนมาหาสักกี่คนท่านผู้ฟังฉะนั้นผมถึงพูดกับท่านผู้ฟังเสมอว่าเราต้องเติมเต็มชีวิตด้วยตัวเองให้ได้นะครับอย่างตัวผมในพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะครับพุทโธเมธาโสธัมโมเมธาโสข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเป็นมีอิสระเหนือข้าพเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์นะครับถวายตัวมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีที่พึ่งแล้วที่พึ่งทางใจของเราแต่ถ้าเกิดที่พึ่งภายนอกนะครับเป็นลูกเป็นหลานนี่บางคนโชคดีก็ดีใจด้วยนะครับลูกหลานเอาใจใส่ดูแลดูเช้าดูเย็นข้าวปลาอาหารหาให้พร้อมนะครับอาหารกายบางทีก็อาหารใจก็ไม่เต็มก็มีอาหารใจเราต้องเติมด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ถ้าอาหารกายอยากจะเติมก็ฝากน้ำมังคุดทดลองดูนะครับอยากฝากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์คน 1,360 บาทมีอย.มีมาตรฐานโรงงานก็ผลิตส่งออกต่างประเทศหลายประเทศก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดื่มดูครับผม
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาริดสะดวงทวารดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมก็อยู่กับท่านหนึ่งครับคุณพี่ชื่ออะไรครับ
3: ชื่อเพ็งค่ะ
1: ชื่ออะไรนะ
3: เพ็ง
1: เพ็ง
3: จ้าน
1: ามสกุล
3: วุฒิยาสารค่ะ
1: วุฒิ
3: จ้าย
1: าสาร
3: ยาสาร
1: เป็นเพ็งอายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 53จ้ะ
1: 53ปี
3: จ้า
1: อยู่บ้าน
3: อยู่บ้านสมสนุก
1: สมสนุกตำบล
3: สเกลโครงอำเภ
1: อเมืองบุรีรัมย์
3: จ้า
1: เออก็เล่าตามตรงเล่าจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ผมถามหรือสิ่งที่เราเล่าออกมาเนี่ยจะเป็นการประกอบการตัดสินใจของบางคนที่เขาอาจจะมีสุขภาพไม่ดีเหมือนเราเคยไม่ดีแต่ไม่รู้จะหาทางออกทางไหน มันก็จะเป็นบุญของเราเนาะเออให้ผมถามตรงๆว่าก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตัวนี้นี่มันเป็นยังไงมั่งสุขภาพ
3: สุขภาพมันจะเป็นฤทธิ์สะดวงจ้ะ
1: ฤทธิ์สะดวงยังไง
3: มันเป็นออกติดตามตูดน่ะ
1: อ๋อเป็นยังเล่าให้ฟังหน่อยเล่าไม่เป็นไร
3: จะมันจะออกนิด
1: เวลาเป็นตอนไหนตอนถ่าย
3: จ้ะตอนถ่าย
1: ถ้าไม่ถ่ายออกไหม
3: ไม่ออกอ่ะ
1: ตอนถ่ายมันจะโผล่ออกมา
3: จ้ะ
1: เป็นกี่หัวเดียวแล้วมันทำให้เป็นอะไรมัน
3: ไม่เป็นไรจิ้มมันก็หายอยู่พอไป
1: มันทรมานไหมตอนนั้น
3: ไม่เป็นไม่ทรมาน
1: ไม่ตอนก่อนที่จะมากินตัวเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นฤทธิ์ดวงเนี่ย
3: มันจะคันนิดๆจ้ะ
1: อ๋อมันจะคันนิด
3: ๆ
1: ก็ไม่ได้เป็นไรมาก
3: ไม่เป็นไร
1: เคยไปรักษาที่โรงพยาบาล
3: ไม่เคย
1: อ๋อไม่เคย
3: จ้
4: ล้วรู้ได้ไงมันเป็นหัว
3: เวลาล้างตูดมันก็เห็นจ้ะ
4: เอามือคลำดู
3: จ้ะ
4: เอามือจับดูมันจะโผล่ออกมาได้เอามือยัดเข้าไปไหม
3: ไม
4: ่มันเข้ามันเอง
3: จ้ะ
4: อ๋อแสดงว่าหัวยังไม่ใหญ่เท่านิ้วก้อยได้ไหม
3: ไม่เท่าค่ะ
4: ไม่เท่าประมาณสักครึ่ง
3: นิดเดียว
4: อ๋อนิดเดียว
3: จ้ะ
4: แต่มันคัน
3: จ้ะมันจะคัน
4: อ๋อก็ไม่ได้แล้วสุขภาพอย่างอื่นแม่เป็นอะไรไหม
3: ไม่ค่อยเป็นไรกินอย่างนี้มันก็ดีนะ
4: แสดงว่าสุขภาพด
3: ีท้องอื่นนี่ก็กินก็หาย
4: ท้องอืด
3: อ๋
4: อเป็นท้องอืดบ้าง
3: จ้ะ
4: นอกนั้นก็ไม่มีอะไรปวดข้างปวดขาความดัน
3: ไม่มีปวดขานิดนึง
4: ปวดขานิดนึง
3: จ้ะหัวเข่าเนี่ยปวดหัวเข่า
4: ใครมาแนะนำให้กิน
3: พี่นุ่น
4: พี่นุ่นนี่นะมาแนะนำให้กิน
3: แนะนำให้กิน
4: แม่กินไปกี่ขวดละ
3: สองขวด
4: สองขวดสองขวดนี่นะไอ้ที่ว่าไอ้ที่ก้นนี่หายแล้ว
3: จะหายแล้วเห็นเป็นไรหาย
4: ไม่คัน
3: ไม่คัน
4: ดีใจไหม
3: ดีใจ
4: จริง
3: ดีใจจ้ะ
4: มันหายไวเนาะมันกี่วันหายผมถามเนี่ยกินไปกี่วัน
3: กินขวดหนึ่งเป็นอาทิตย
4: ์กินขวดหนึ่งกินไปอาทิตย์หนึ่ง
3: จ้ะ
4: คือขวดหนึ่งกินเป็นอาทิตย์กินทีละน้อย
3: กินทีละน้อย
4: ทีละน้อยเช้าเย็นเช้าก่อนนอนทีละน้อยกินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบหัวมันหายไปตอนไหนประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย
3: ์ประมาณอาทิตย์หนึ่ง
4: อาทิตย์หนึ่ง
3: จ้ะ
4: ดีจังเพราะว่าคือโรคที่เป็นเนี่ยบางคนคิดว่ามันไม่เป็นอะไรผมว่าถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังถ้าเราไม่รักษาถ้ามันเป็นนานหัวมันก็จะค่อยๆโป่งพองขึ้นมันเป็นเส้นเลือดดำที่ทวารหนักเพราะว่าเวลาเรานั่งมันจะมีแรงเบ่งใช่ไหมครับเบ่งแล้วมันจะพองเส้นเลือดมันแตกแล้วก็จะพองเบ่งไปเรื่อยมันจะพองบางคนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้ามันใหญ่มากๆมันต้องไปผ่าตัดออกบางคนมีเลือดออกมาแต่ถ้าเริ่มเป็นน้อยๆเส้นเลือดมันไปเลือดมันไปกองอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วเขาก็ยุบไปก็มีหลายคนที่เขายุบเขาหายนะครับเมื่อวันก่อนก็ไปจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นเคสอย่างที่ของแม่เป็นก็เขาบอกว่าเหมือนมีอะไรมาอุดอยู่ที่ก้นเขาบอกเวลาถ่ายแต่ตอนนี้เขาก็ไม่เป็นแล้ว ดีใจด้วยเนาะอันนี้คือเรื่องจริงเนา
3: ะ
4: ไม่ได้
3: โกหกจ้ะ
4: ไม่รู้จะโกหกทำไม
3: จ้ะ
4: คิดพอกินแล้วมันดีขึ้นคิดว่าแพงไหม
3: ไม่แพงจ้ะ
4: ไม่แพงนะกด1360บาทไม่แพง
3: ไม่แพง
4: ครับผมก็ดีใจยังไงก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยู่ทั้งบ้านถ้าเป็นโรคนี้ถ้าไม่เชื่อก็มาถามแม่อะไรนะผมลืมชื
3: ่
4: อ
3: แม่เพ็งวุฒิยาสาร
4: แม่เพ็งวุฒิยาสารบ้านสมสนุกได้จ้ะเลยโทรมาถามได้แม่ไม่มีเบอร์โทรมีไหม
3: มีไก่นุ่น
4: โอเค จ้ะโอเคขอบคุณแม่เพ็งมากเนาะ ยังไงก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงรวยครับแม่ครับ ผม
3: ก็สวัสดีครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: ทีนี้อยู่มานานๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าในอ่วมนี่เป็นคนมีวิชาด้านไสยศาสตร์อยู่ยงคงกระพันก็เริ่มมีพวก นักเลงมาขอเป็นพวกด้วยก็กลายเป็นกลุ่มนักเลงแต่อ่วมก็พยายามโน้มน้าวให้เขาทำดีทำตัวดีเลิกเป็นนักเลงเสียฝ่ายกำนันอิทธิพลทางชายนาทรู้ว่าอ่วมไปอยู่ราชบุรีมีพวกพ้องมากก็เกรงว่าสักวันจะยกพวกมาล้างแค้นเอาถึงเมืองชายนาทเพื่อจะมายึดเอาที่ดินคืนก็เลยต้องหาทางกำจัดเพื่อตัดไฟเสียแต่ต้นลมก็สั่งให้ลูกน้องมาเก็บอ่วมแต่ไม่สำเร็จพวกนั้นถูกพวกของอ่วมฆ่าตายเหลือรอดกลับไปเพียงคนเดียวแล้วเหตุการณ์ก็สงบลงแต่เป็นการสงบที่เหมือนกับไฟสุมขอนทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายในอ่วมและฝ่ายกำนันอิทธิพลก็คุมเชิงกันอยู่อย่างนั้นเหตุการณ์สงบเงียบไปสัก3ปีอ่วมมีเมียมีลูกตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินตัวเป็นเกลียวจะเวลานั้นคืนหนึ่งอ่วมก็ไปช่วยงานบวชที่ต่างหมู่บ้านพอกลับมาปรากฏว่าบ้านถูกมือมืดเผาผลาญเสียวอดวายรวมทั้งชีวิตลูกชีวิตเมียด้วยอ่วมก็โศกเศร้าสุดพรรณนาที่ต้องสูญเสียเมียรักและลูกน้อยไปในคราวเดียวกันมาสืบรู้ภายหลังว่าเป็นการกระทำของฝ่ายกำนันอิทธิพลส่งคนมาจากเมืองชัยนาทก็กลายเป็นความแค้นฝังอยู่ในอกลึกล้ำอย่างแนบแน่นความรู้สึกก็บอกว่าแค้นเนี่ยต้องชำระแล้วล่ะเมื่อเป็นคนดีไม่ได้ก็เป็นคนร้ายมันซะเลยความเปลี่ยนวิถีชีวิตของชายหนุ่มผู้มีธรรมะในหัวใจก็เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากกรรมนะทีนี้อ่วมก็ปล่อยหนวดคราวรุงรังผมเผ่ายุ่งเหยิงในตาดุร้ายตอนดึกๆจะเข้าไปท่องคาถาเสริมความเข้มขลังในป่าช้าเสาะแสวงหาตะปูเจ็ดป่าช้าจอบขุดฝังผีไตหงเจ็ดป่าช้าเอามาหลอมล้อมรวมกันแล้วตีเป็นขวานขนาดใหญ่เสกมนต์ขลังกำกับคมกริบเชียเต็มไปด้วยอาถรรพ์กลายเป็นขวานผีสิงกระหายชีวิตคนปลุกเสกขวานนรกนี่ในป่าช้าถึง7คืนรอวันสำคัญแห่งการล้างแค้นเสร็จแล้ววันหนึ่งอ่วมกับพวกทั้งหมด7คนก็เข้าปล้นบ้านกำนันอิทธิพลเมืองชัยนาทเป็นการปล้นเงียบอัญชันฉลาดฉลาดยังไงครับลูกสมุนคนหนึ่งมีความชำนาญในเรื่องการรมควันยาสลบโดยใช้คังคกตายซากผสมกับสมุนไพรบางอย่างปลุกเสกด้วยคาถากำกับแล้วก็สุมใต้ถุนเรือนโดยสุมภายนอกก่อนให้หมาหลับก่อนทีนี้ก็หลับหมดทั้งบ้านทั้งนายทั้งบ่าวรวมทั้งสมุนตัวร้ายอ่วมก็ควงขวานเข้าไปเผชิญหน้ากับท่านขุนกำนันอิทธิพลซึ่งแกก็มีดีเหมือนกันไม่สลบไม่หลับเหมือนกับคนอื่นๆก็เกิดการต่อสู้กันกำนันโดนอ่วมฆ่าตายแล้วผ่าอกเป็นการล้างแค้นอย่างโหดเหี้ยมโดยใช้ขวานผีสิงเล่มนั้นผ่าอกกำนันเป็นข่าวสะเทือนเมืองมากเลยคราวนั้นได้ชื่อและสมญาว่าอ่วมอกโรยทางการตามล่าหัวอ่วมอกโรยขนาดหนักแต่ไม่ได้ผลมาถึงตรงนี้อ่วมก็กลายเป็นไอ้เสืออ่วมอกโรยตัวฉกาจไปแล้วออกคุมสมุนปล้นฆ่าชาวบ้านหลายหัวเมืองปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์บางครั้งถึงกับพาอกเจ้าทรัพย์ถ้าหากว่าขัดขืนต่อสู้อาวุธที่ถนัดประจำกายก็คือขวานที่ทำจากตะปูเจ็ดป่าช้าจอบขุดหลุมฝังศพผีไตหงนั่นแหละที่ได้ชื่อว่าขวานผีสิงหรือว่าขวานนรกไม่น่าเชื่อว่าคนที่เคยบวชแล้วเรียนแล้วทำอาชีพสุจริตประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมจะกลายเป็นเสือเหี้ยมในนามของไอ้อ่วมอกโรยชื่อเสียงการปล้นฆ่าอย่างเหี้ยมโหดเป็นที่หวาดกลัวแก่ชาวบ้านตาดำๆขนาดเด็กร้องไห้งอแงขู่ว่าถ้าร้องไม่เงียบเดี๋ยวไอ้อ่วมอกโรยมานะมึงฮะเงียบทันทีมันไม่ใช่เฉพาะปล้นฆ่าโดยการผ่าอกเจอผู้หญิงไม่ว่าลูกเขาเมียใครถ้ามันต้องการก็จะให้ลูกสมุนฉุดเอามาข่มขืนเบื่อแล้วก็ให้ลูกสมุนข่มขืนซ้ำจนเป็นบ้าเสียสติบางคนตายไปก็มีคงไม่มีโจรก๊กใดสมัยนั้นร้ายกาจเท่าก๊กของในอ่วมอกโรยนี่เรื่องบาปบุญไม่ต้องพูดถึงปล้นฆ่าข่มขืนนี่เป็นการกระทำที่มันพอใจและมีความสุขตามประสาคนที่มีจิตใจผิดปกติมนุษย์มนาทางการเคยไล่ล่าอ่วมอกโรยขนาดล้อมแน่นหนากลางทุ่งชัยนาทต่อให้มีปีกบินก็ไปไม่รอดแต่มันมีวิชาดีผูกหญ้าเป็นหุ่นพยนต์แทนตัวแล้วกลั้นใจหลบเร้นแหวกวงล้อมหนีไปจนได้นะแต่ว่าพระน่ะไม่เข้าข้างคนผิดตลอดไป วันหนึ่งอ่วมอกโรยพลาดท่าจนได้ถูกเจ้าหน้าที่รายล้อมโอบเป็นวงแคบเข้ามาพอจวนตัวก็ถูกผูกคุณพยนต์ใช้ก่อหญ้ามามัดเสกมนต์คาถากำกับแล้วก็กำบังกายแหวกวงล้อมหนีไปแต่บังเอิญวิ่งพรวดพลาดเข้าเขตบ้านคนรอดราวราวผ้าที่หน้าบ้านเขาให้มนต์ก็เลยเสื่อมเจ้าหน้าที่มองเห็นตัวเลยทีนี้ระดมยิงอย่างหนักเสียงปืนกึกก้องกำปนาดไปทั่วหมู่บ้านจริงอยู่คมกระสุนไม่อาจจะระคายผิวมันได้แต่ก็สามารถทำให้กระดูกขาแขนหักล้มลงกระเสือกกระสนหนีไม่พ้นถูกเจ้าหน้าที่และชาวบ้านรุมทุบจนสลบเหมือดนะเสร็จแล้วเขาจับมันได้แล้วก็ถูกทางการเอาไปประหารที่ลานวัดมัดอกแอนแล้วเอาขวานผีสิงของมันเองซึ่งเป็นอาวุธประหารนะก็ใช้วิธีตั้งศาลเตี้ยกันเลยทำลายอาถรรพ์ขวานซะก่อนด้วยการเอาผ้าซับประจำเดือนผู้หญิงเช็ดจนทั่วแล้วผ่าอกเสียทั้งเป็นสมกับที่มันเคยผ่าอกคนมาแล้วเยอะเป็นการโต้ตอบกันอย่างสาสมไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างอ่วมก็เลยได้ชื่อว่าอ่วมอกโรยอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวของจอมฆาตกรในยุคกลางสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังแพร่ไปทั่วผู้คนพากันกลัวขนหัวลุกครับชื่อเสียงของอ่วมอกโรยเนี่ยโด่งดังยิ่งกว่าไอ้ย่ามแดงโด่งดังยิ่งกว่าฆาตกรคนไหนๆเพราะมันดุร้ายมันเป็นโจรที่ไม่รู้จะโผล่ขึ้นไปบ้านใครเมื่อไหร่นะครับอธรรมเนี่ยไม่มีทางที่จะชนะธรรมะไปได้นะครับในเมื่อคนส่วนใหญ่เขาประกอบกันทำมาหากินยันอยู่โดยสุจริตนะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกันแต่ตัวเองกลับทำเป็นมิจฉาชีพนะเป็นผู้ประกอบดำเนินชีวิตด้วยความชั่วช้าแล้วจะให้ดำรงชีวิตอยู่เหมือนกับชาวบ้านเขามันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วจุดจบมันก็ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาด้วยครับนี่คือเรื่องของอ่วมอกโรยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะพิสูจน์คนว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังลองเดาสิคิดว่าคงทราบดีนะครับนั่นก็คือว่ากตัญญูกตัญญูรู้คุณคนนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพราหมณ์เฒ่าผู้หนึ่งชื่อว่าราธะลูกหลานทอดทิ้งเป็นคนอนาถามาอาศัยอยู่ในวัดต่อมาแกอยากบวชนะครับแต่ไม่มีพระรูปใดบวชให้เพราะมองว่าเห็นว่าแกนี่เป็นคนแก่นะครับเกรงไปว่าบวชมาแล้วจะมาอาศัยเกาะผ้าเหลืองกินในพระศาสนาไม่สามารถปฏิบัติธรรมไม่สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรได้ราธพราหมณ์จึงตรอมตรมใจนะผิดหวังนะมีความทุกข์ใจไม่มีใครบวชให้ทีนี้วันหนึ่งตอนเช้าเช้าเนี่ยราธพราหมณ์ได้พบและเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องว่าตัวเองเนี่ยมีศรัทธาจะบวชแต่ไม่มีพระรูปไหนบวชให้พระองค์ก็อาศัยเรื่องนี้เป็นเหตุจึงตรัสถามพระที่ประชุมในเย็นวันนั้นนะครับคือตอนเย็นเนี่ยจะมีพระภิกษุมาประชุมกันก็ได้ตรัสถามว่ามีภิกษุรูปใดรำลึกถึงคุณของพราหมณ์เฒ่าผู้นี้ได้บ้างขณะนั้นเองพระสารีบุตรซึ่งท่านก็อยู่ในกลุ่มของพระที่ร่วมประชุมนั่นน่ะท่านก็กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเนี่ยนึกถึงได้อยู่นะครับข้าพุทธเจ้าข้าพระองค์ระลึกนึกถึงได้อยู่ระลึกนึกถึงอุปการะคุณของพราหมณ์คือพราหมณ์คนนี้เนี่ยได้เคยใส่บาตรข้าพระพุทธเจ้า1ครั้ง1ทัพพีฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะรับเป็นภาระในการบวชให้พราหมณ์คนนี้เองนะครับพระพุทธองค์ก็ประทานสาธุการสาธุนะครับคือก็ยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นคนที่ไม่ลืมคุณคนนะครับคนที่เคยทำคุณงามความดีกับตัวเองมาก่อนก็ไม่ลืมต่อจากนั้นพระสารีบุตรก็ได้จัดการให้ราธพราหมณ์ได้อุปสมบทเป็นพระดังความตั้งใจ
6: ปรากฏว่าพระราธะผู้บวชใหม่แม้ท่านจะเป็นผู้อาวุโสอายุมากแต่ก็เป็นพระที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงยอมรับโอวาทและปฏิบัติตามคำสอนของพระเถระอย่างเคร่งครัดโดยเคารพในพระสารีบุตรเป็นที่สุดต่อมาท่านก็ได้บรรลุมรรคผลเบื้องสูงนะครับเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆนะครับที่อยู่ในธรรมบทท่านผู้ฟังแต่ที่ชี้ให้เห็นก็คือว่าความกตัญญูนะครับความกตัญญูนี่สำคัญโลกมนุษย์ได้โลกมนุษย์ของเราเนี่ยโลกเราเนี่ยจะอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะว่าคนต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณคนมีคนยอมเสียสละอนุเคราะห์ให้ความสุขกับคนอื่นนะครับผู้ที่ได้รับอนุเคราะห์แล้วตอบแทนคุณของท่านพ่อแม่เสียสละเลี้ยงดูลูกมาลูกเติบโตขึ้นมาก็ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากสั่งสอนอบรมศิษย์ให้มีความรู้โตขึ้นมาลูกศิษย์พอโตขึ้นมีวิชาติดตัวระลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก็สนองคุณท่านคนเราอยู่ตรงไหนก็ให้ระลึกนึกถึงคุณของตรงนั้นอันนี้สำคัญนะครับคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่เนรคุณท่านผู้ฟังนะครับคนที่ไม่จำบุญคุณคนคนแบบนี้อย่าคบนะโบราณว่าอย่าคบอย่าเข้าใกล้น่ากลัวนะครับคนที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ยิ่งน่ากลัวนะขนาดพ่อแม่ตัวเองไม่เลี้ยงไม่ดูเนี่ยแล้วก็จะไปจำคุณกับจำบุญคุณของใครได้เราไปทำดีด้วยนี่ก็ไม่รู้เขาจะดีกับเราขนาดไหนถ้าวันไหนเราหมดผลประโยชน์กับเขาเขาก็คงไม่สนใจเราครับก็เราคุยกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วมีความรู้สึกแปลกๆนะบางท่านอาจจะรู้สึกง่วงนอนนะครับก็อย่าตกใจนะครับมันเป็นการเคลียร์คอเลสเตอรอลไขมันในร่างกายของเราอาจจะทำให้เกิดการง่วงเหงาหอนอนได้หรือบางท่านอาจจะรู้สึกตื่นตัวโอ้ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับ alert นะตื่นตัวตลอดเวลาก็เป็นเนื่องจากว่าน้ำตาลได้ถูกเผาผลาญเป็นพลังงานมากขึ้นในกรณีคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับจะรู้สึกตื่นตัวตลอดก็จะไปตกใจสักพักหนึ่งก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ที่เดียวกันนี้เวลานี้นะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเปิดทิ้งเป็นเพื่อนกันชั่วโมงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
9: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลียกระโดดเพลียฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
11: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่น ยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
12: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
13: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักหลายๆคนหลายท่านนะครับที่ได้ซื้อไปดื่มซื้อไปทดลองซื้อไปกินในช่วง 2-3 วันมาเนี่ยนะครับผมก็ได้โทรไปคุยเพิ่มเติมกับที่มีท่านที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพมงคลเนี่ยเกือบ30คนแล้วก็ได้รับผลตอบรับดีมากคนที่โทรไปคุยนี่ก็คือคนที่ซื้อซ้ำนะครับซื้อซ้ำก็คือเอาไปลองซื้อไปลองดูก่อน3ขวดนะ3ขวดพอ3ขวดอยู่ๆก็กลับมาซื้อ6ขวดก็มีกลับมาซื้อ1ลังก็มีมีหลายท่านที่ผมฟังแล้วผมเกิดความประทับใจแล้วก็มีความสุขไปกับเขานะครับบางคนมีปัญหาสุขภาพมานานเป็นเรื้อรังมาหลายปีนะครับพอได้ดื่มเข้าไปแล้วมีผลตอบรับที่ดีขึ้นมากนะครับบางคนก็ดีขึ้นมากบางคนก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งจนเป็นที่พอใจคือผมเองก็มีความสุขนะครับเห็นคนมีสุขภาพดีคือผมมามองอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับกระทรวงสาธารณสุขของไทยเนี่ยตั้งขึ้นมาโดยงบประมาณมากมายนะครับผลิตหมอผลิตแพทย์ผลิตพยาบาลสร้างโรงพยาบาลผลิตยาเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยลงทุนปีหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันล้านบาทนะครับเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่จุดประสงค์เนี่ยจุดมุ่งหมายจริงๆเนี่ยผมมองว่าก็คืออยากจะให้คนไทยของเราเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับให้มีสุขภาพดีกันให้หายจากโรคจากภัยหายจากโรคภัยไข้เจ็บกันฉะนั้นถ้ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่ทำให้มนุษย์มีสุขภาพดีโดยราคาที่มันไม่แพงจนเกินไปผมก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะครับเป็นการเกื้อกูลกระทรวงสาธารณสุขอีกทางหนึ่งคือแมวเนี่ยผมมองว่าไม่ว่ามันเป็นสีอะไรขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีนะครับผมเชื่ออย่างนั้นและที่สำคัญที่สุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนี่เขาก็จะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีนี่โดยวิธีเขาเรียกว่าป้องกันกันไว้ดีกว่าแก้อย่าให้มันเป็นมากนะครับอย่าให้ป่วยจนแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันเป็นเล็กๆ เป็นน้อยๆส่งสัญญาณมาแล้วเนี่ยนะครับส่งสัญญาณยังไงเริ่มเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายใจสั่นปลายมือชาปลายเท้าชานั่นก็คือสัญญาณของสุขภาพไม่ดีท่านผู้ฟังที่รักครับสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันเริ่มโดยมากนะครับที่ระบบหมุนเวียนโลหิตก่อนระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดีวิธีที่จะสังเกตระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดีโดยที่เรายังไม่ไปตรวจนะครับถ้าไม่ได้ไปตรวจเราสังเกตเลยเอ๊ะทำไมเรามันเหนื่อยง่ายขึ้นทำไมใจเรามันสั่นสั่นทำไมปลายมือเรามันชาทำไมปลายเท้าเรามันชานั่นก็คือว่าเลือดของเราเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเหล่านั้นน่ะเริ่มไม่ปกติแล้วเริ่มไปไม่ดีแล้วมันทำให้เกิดอาการโดยเฉพาะตอนเช้าๆคือไอ้ปลายมือเนี่ยมันอยู่ไกลหัวใจท่านผู้ฟังที่รักมันไกลหัวใจเนี่ยมันอากาศมันเย็นนะครับมันทำงานช้าลงเส้นเลือดอากาศมันเย็นมันทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลายมือมันอยู่ไกลหัวใจเลือดไปเลี้ยงมันไม่ทันมันก็เริ่มชาทำงานไปสักนิดมันก็เอ๊ะรู้สึกทำไมเรามันเหนื่อยง่ายถ้าเจอสัญญาณเหล่านี้ท่านผู้ฟังที่รักต้องไปหาหมอไปตรวจวัดความดันไปตรวจว่าเอ๊ะความดันฉันเท่าไหร่ไขมันฉันเป็นยังไงเบาหวานฉันมีไหมต้องรีบไปดูแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายเบาๆต่อเนื่องวันละครึ่งชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งสัก4วันสัก5วันนะครับที่สำคัญที่สุดเคลื่อนไหวร่างกายของเราแล้วก็เลือกกินอาหารที่พอเหมาะอย่ามากเกินนะครับไม่จำเป็นต้องมาก หรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาเหล่านี้เราเริ่มมีสัญญาณเหล่านี้ผมก็จะแนะนำนะครับแนะนำว่าฝากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลนะครับตอง5ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินเอาลองไปดื่มเอาลองไปกินดูนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพูดถึงเรื่องความเชื่อนี่ท่านผู้ฟังคนเรานี่ก็แปลกประหลาดกันไปหลายอย่างบางคนก็เชื่อเรื่องโลกหน้าขยันทำบุญจนตัวเองแทบจะไม่มีจะกินทำบุญจนผอมกระร่องทำเองไม่ทำเปล่ายังเชิญชวนให้คนอื่นมาทำบุญแบบทุ่มเทเช่นเดียวกับตนใครไม่ทำด้วยก็ไปแช่งชักหักกระดูกเขาจนลืมไปว่าถ้าทำบ้าแบบนี้มันจะได้บุญจนกระทั่งมาเกิดใหม่แล้วก็มีสุขล้นพ้นได้ยังไงทาริสร้างศัตรูเสียตั้งแต่ยังไม่ทันได้ไปเกิดใหม่ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนพวกนี้หวังโลกหน้าจนเกินไปนั่นเองคนแบบนี้ก็มีบางคนที่คุณประกอบรู้จักเนี่ยเขาคงจะทุกข์กับชีวิตในชาตินี้มากเขาเรียกวิตกจริตมีเท่าไหร่ขนไปทำบุญหมดประเคนสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารมีเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปหวังจะมาเกิดใหม่ให้สุขสามประการขอมีเพียบพร้อมทุกอย่างด้วยไม่หวังอะไรในโลกนี้แล้ววันวันก็ครุ่นคิดถึงเรื่องทุกข์จนจิตใจเศร้าหมองสังกะตายอยู่เพื่อรอวันตายไปวันวันพอเห็นใครเขาสนุกรื่นเริงสนุกสนานก็ไปค้อนแคะว่าเขาอันนี้ก็เกินไปส่วนบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าเอาเสียเลยใครมาพูดเรื่องกรรมดีกรรมชั่วโลกนี้โลกหน้านี่แม่ตะเพิดไล่หมดเพราะไม่เชื่อไอ้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อว่าจะได้กลับมาเกิดใหม่เชื่อแต่ว่าชีวิตในโลกนี้เท่านั้นที่สัมผัสได้จริงจังเมื่อเชื่อแบบนี้แล้วก็ไม่ยอมไปทำบุญไม่หวังโลกหน้าขอสนุกสุดขีดกับโลกจริงๆในตอนนี้เท่านั้นใครจะทำดีทำบุญไปไหนข้าก็ไม่สนขอให้ข้ามีสุขคนเดียวก็พอเพียงแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างเอาคนแบบนี้ในโลกนี้ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันทีนี้เรื่องที่คุณประกอบเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณประกอบผู้เล่าเนี่ยแหละสมมติว่าชื่อเจ๊บากันแล้วกันที่ไม่ได้ใช้ชื่อจริงแม้ว่าเจ้าของเรื่องนี้จะสิ้นชีพไปนานแล้วก็เพราะว่าคนอย่างเจ๊บาเนี่ยเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่แกเป็นคนที่ใครแตะต้องไม่ได้เป็นคนจริงจังทุกเรื่องแถมเป็นคนที่อาฆาตมาร้ายรุนแรงซะด้วยถามว่ากลัวไหมที่เอาเรื่องของแกมาเล่านี่กลัวความอาฆาตมาร้ายของแกหรือเปล่ากลัวบาปกลัวกรรมอะไรหรือเปล่าไม่หรอกอยากจะให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าบาปกรรมน่ะมันมีจริงอย่าได้ริโกงบาปโกงกรรมอีกเลยเพราะคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครคาดคิดถึงคนน่ะอาจจะคาดไม่ถึงแต่กฎเกณฑ์ของบาปกรรมก็อย่างที่รู้ๆกันว่ามันซับซ้อนนักผลของกรรมนี่ทำงานได้เยี่ยมยอดชนิดไม่มีมนุษย์คนไหนจะทำได้ก็แล้วกันคุณประกอบเล่าว่าเจ๊บาหรือว่าบุษบาคนนี้แกไม่ใช่คนพื้นบ้านแต่ว่าคำเรียกชื่อเก่าแกก็บอกอยู่แล้วว่าแกเป็นคนจีนหรือว่ามีเชื้อจีนชื่อเก่าแกคือเจ๊บวยชื่อใหม่แกชื่อเจ๊บาแกซัดเซมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่ว่าแกไปอยู่มาก็หลายที่กว่าจะมาปักหลักที่หมู่บ้านนี้ได้แกก็สาวใหญ่เต็มตัวแล้วแกมาเช่าบ้านอยู่ที่หน้าวัดเปิดร้านของชำเล็กๆน้อยๆอยู่ไปอยู่มาแกก็ท้องโตขึ้นมาซะเฉยๆโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าพ่อของเด็กเป็นใครซึ่งคนที่เขารู้กันก็ไม่ก็คงมีอยู่หรอกก็ทำนองเดียวว่าคนสมัยนี้ชอบพูดว่าปิดกันให้แซดนะก็ได้แต่เดาๆกันไปต่อมาไม่ช้าไม่นานก็ได้ข่าวว่าผู้ใหญ่แว่นนะบ้านแตกแกโดนนางไผ่เมียแกไล่ตะเพิดออกจากบ้านตอนถูกไล่ก็แลดูแกก็ไม่ได้อีนางขังขอบอะไรก็แค่หอบผ้าหอบผ่อนข้ามมาฝากบ้านตรงกันข้ามก็คือบ้านเจ๊บานั่นแหละเรื่องราวมันก็เลยจบลงตรงนั้นแหละไม่ต้องมีคำอธิบายกันให้สืบความยาวสาวความยืดละนะสองบ้านนั้นก็มองหน้ากันไม่ติดกันไปตลอดชาติส่วนผู้ใหญ่แว่นก็สิ้นบุญบารมีที่จะได้เป็นผู้นำหมู่บ้านก็ตรงนี้ละคนสมัยก่อนเขาจริงจังเห็นว่าทำไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมเขาก็ยกมือไล่ออกตามระเบียบเพราะว่าถ้าจะรอให้แกนึกละอายใจลาออกเองคงจะนานเพราะขนาดมีลูกมีเมียเป็นตัวเป็นตนทนโทษอยู่แกก็ยังแอบข้ามฟากไปมีอะไรอะไรกับเจ๊บาจะมีความละอายหรือเกรงกลัวต่อบาปก็ไม่มีนับประสาอะไรกับการดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ในบ้านตัวเองยังไม่มีศีลมีธรรมแล้วจะไปดูแลความสงบของลูกบ้านยังไงได้ส่วนนางฝ่ายเมียผู้ใหญ่แว่นแกก็เลี้ยงลูกแกเรื่อยไประทมไปเขาว่าแบบนี้มันยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บเพราะบ้านมันอยู่ติดกันใกล้กันข้ามรั้วข้ามถนนนี่เห็นกันทุกวันตอกย้ำความทุกข์ทุกวันเป็นบางคนก็คงทนไม่ได้เผลอๆอาจจะลากอีโต้มาไล่เฉาะกะโหลกกันสักวันแต่น่านับถือน้ำใจนางฝ่ายเพราะว่านางฝ่ายไม่ได้ข้ามฟากไปตบใครหรือด่าใครกระทบรั้วให้ชาวบ้านเอาไปเล่าลือกันเจ๊บาเองต่างหากที่ข้ามฟากไประรานเขาบ่อยๆเพราะว่าหึงหวงคนที่ตัวเพิ่งจะแย่งเขามาแหละไอ้เรื่องหนึ่งชายสองหญิงเนี่ยชาวบ้านเขาพากันสายหน้าอิจฉาระอาใจไปทั่วเพราะว่าบางทีผู้ใหญ่แว่นก็เหมือนยังตัดนางฝ่ายไม่ขาดก็พร่ำพิไรถึงเจ๊บาก็ไปยืนด่ากราดนางฝ่ายก็เคยมีแบบนี้ก็มีทำอะไรคนของตัวไม่ได้ก็ไปทำคนอื่นเขาเป็นการซ้ำเติมความชอกช้ำส่วนผู้ใหญ่แว่นหรือว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านทีแรกก็ทำท่าจะหวนคืนไปหานางฝ่ายนางฝ่ายก็ใจแข็งพอตัวแกไม่อืออออะไรไปกับอดีตสามีด้วยผู้ใหญ่แว่นก็เลยไม่มีที่ไปแล้วแกก็กลัวเจ๊บาหงอเชียวใครที่ได้เห็นชะตากรรมของอดีตผู้ใหญ่ก็มีทั้งสมเพชและสมน้ำหน้ากันทั้งนั้นความสิ้นยศหมดลายนั้นไม่เพียงถูกถอดจากตำแหน่งแต่ยังหมายถึงความเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ความมีตัวตนของแกด้วยแกโดนเจ๊บากำราบสมอบเลยอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เคยเกลือกไกลตอนนี้เชื่องยังกะหมาแก่ๆเมียใช้ทำอะไรก็ทำหมดซักผ้าถุงให้เมียหยิงหยิงโดนเมียด่าต่อหน้าชาวบ้านก็บ่อยไปแบบนี้แล้วจะไม่ให้แกกลุ้มได้ไงผลสุดท้ายแกก็ติดเหล้าแล้วก็ผูกคอติดคือบ้านอำลาโลกไปเสียตั้งแต่ลูกชายยังไม่ทันถึงสองขวบด้วยซ้ำเจ๊บาทำศพให้ผัวแบบขอไปทีให้มันจบๆไปยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าแกไม่เชื่อว่าประเพณีทำศพนี่มันจะช่วยอะไรได้แต่เสียงชาวบ้านก็เล่าลือกันว่าเจ๊บารับเงินที่ชาวบ้านใส่ซองมาทำบุญริบซะเรียบวุฒเลยแถมไม่เอาเงินใส่ซองถวายพระที่มาสวดสักซองเดียวตายนั้นก็ตายไปมันจะไปอะไรกันนักหนาพระก็มาฉันข้าวแล้วประเคนให้ฉันไปแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะชาวบ้านก็สายหัวและค่อนข้างเชื่อว่าแกเป็นคนประหลาดเป็นคนไร้ศาสนาแล้วก็ควรจะเลิกยุ่งด้วยน่าจะดีที่สุด
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมงคลทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังที่รักครับมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้คือทุกท่านจะได้ยินมาตลอดนะครับผมก็ได้ยินทุกท่านก็ได้ยินมาจนชินแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีปัญหานะมีปัญหาคือคุยกันในบรรดาลูกๆบางคนก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาหวังว่าจะให้ลูกตอบแทนตอนแก่เนี่ยถือว่าเห็นแก่ตัวไหมคือเขาจุดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับมีลูกบางคนพูดอย่างนั้นโอ้พอผมได้อ่านแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าช่างคิดไปได้เนาะช่างคิดไปได้นะครับใช่อยู่พ่อแม่บางคนท่านเลี้ยงขึ้นมาท่านก็หวังให้ลูกได้ตอบแทนท่านในตอนยามชรานะครับเมื่อแก่เท่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้เมื่อเจ็บไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาคลาสิ้นใจนะครับบางคนก็ไม่ได้มุ่งหวังนะครับไม่ได้มุ่งหวังคือส่งลูกให้ดีที่สุดส่วนตัวเองจะเลี้ยงไม่เลี้ยงลูกจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ไม่ได้มุ่งหวังคือคนอย่างนี้เขาก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มุ่งหวังเนี่ยลูกจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนเนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์ใจแต่บางคนมุ่งหวังมากแต่ถึงวันนึงแล้วเนี่ยลูกไม่มาเลี้ยงลูกไม่มาตอบแทนอันนี้จะเครียดนะครับจะเครียดมากนะครับจะมีความทุกข์มากสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับตัวผมเองก็เล่าให้ฟังเนาะท่านผู้ฟังเนาะคือคุณพ่อท่านก็จากคุณแม่ไปตั้งแต่อายุ3ขวบกว่า ท่านก็ไปมีครอบครัวใหม่ก็มีลูกออกมา4คนนะครับคุณแม่ผมเขาก็มีพ่อใหม่ก็มีลูกออกมาอีก1คนนะผมก็ถือว่าผมโชคดีนะโชคดีคือมีพ่อ2คนมีแม่2คนก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีอะไรนักหนาแต่ว่าพออายุมากขึ้นพอที่จะมีสำนึกอะไรได้เนี่ยเราก็ดูแลทั้งพ่อใหม่แม่ใหม่ทั้งพ่อเก่าแม่เก่านะครับก็ต้องดูแลจนทุกวันนี้นะครับทั้ง

0: เกิดจากคุณแม่คนใหม่นะครับพอขึ้นปีปั๊บผมก็ให้อีก10,000คือเพิ่มให้อีกนะครับก็เป็น40,000ก็บอกคุณพ่อว่าทุกปีเนี่ยจะเพิ่มให้เดือนละ10,000ถ้าอยู่ปีหน้าก็จะให้50,000ถ้าอยู่ปีต่อไปก็จะให้60,000คือตอนนี้ท่านอายุเยอะแล้วอายุ85 86ปีแต่ด้วยความคิดตัวเองมีความคิดว่าคือตาข้างเดียวนะครับตาข้างเดียวนี่ที่ท่านให้มาเนี่ยแค่นี้ก็มีมูลค่ามหาศาลไม่ต้องพูดถึงชีวิตทั้งชีวิตผมคิดอย่างนั้นนะครับมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับฉะนั้นลูกบางคนนี่ที่พ่อแม่ให้เกิดมาให้ความรู้ให้การศึกษานี่ให้เลือดให้เนื้อให้ทุกอย่างมานี่มันคิดเป็นเงินไม่ได้มันคิดเป็นเงินไม่ได้มันคิดมันต้องคิดถึงมันทั้งชีวิตของท่านท่านทุ่มเทให้กับลูกท่านบางคนมีทรัพย์สินน้อยมีเงินน้อยท่านก็ทุ่มเทเป็นหนี้เป็นสินส่งลูกส่งเสียให้ร่ำให้เรียนให้มีการศึกษาจนสูงนะครับคนรวยท่านก็ทำให้เต็มที่คนจนเขาก็ทำเต็มที่ฉะนั้นลูกบางคนที่มาตั้งปัญหาว่าพ่อแม่บางเห็นแก่ตัวหรือไม่ที่ให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องการให้ลูกมาดูแลแล้วเขาก็คุยกันว่าคือเด็กยุคใหม่บางคนนะครับไม่ทุกคนเขาก็คุยกันว่าเมื่อทำให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วนี่ก็ต้องมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้คุณมีลูกนะพูดไปซะอย่างนั้นก็มีนะครับอันนี้คือความคิดของเด็กยุคใหม่แต่ท่านผู้ฟังที่รักครับเราไม่ต้องไปเครียดมากหน้าที่ของเราคือเลี้ยงดูให้เขาดีที่สุดเรารักคนอื่นเราก็อย่าคิดว่าคนอื่นจะมารักเราตอบเราก็จะได้ไม่เครียดเราดีกับคนอื่นก็ไม่ต้องมุ่งหวังว่าคนอื่นจะต้องมาดีกับเรานั่นก็คือเราทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่พ่อแม่ทำหน้าที่ของโลกของในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องความรักระหว่างพ่อแม่ลูกแต่ที่แน่ๆทางพระพุทธศาสนานี่ก็ต้องสอนเขาสอนไว้ว่าคนกตัญญูเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับนิมิตตังสาธุรูปัตปานังกตัญญูกตเวทิตานะครับกตัญญูแล้วต้องตอบแทนด้วยนะครับกตัญญูนี่คือรู้คุณกตเวทิตาก็คือทำคุณให้ปรากฏก็ต้องตอบแทนด้วยจึงจะถือว่าเป็นคนดีฝากเอาไว้นะครับนามกุฎตราพนารินเราก็ต้องกตัญญูกับร่างกายของเราใช้งานมันมาเยอะแล้วท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราไม่กตัญญูกับมันเนี่ยบางทีถ้ามันทรยศเราขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายให้มันเยอะอาจจะจ่ายเยอะเป็นแสนอาจจะจ่ายเยอะเป็นล้านเราต้องกตัญญูต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะครับให้เขาได้กินน้ำมังคุดดีๆบ้างน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพผสมสมุนไพร24ชนิดคนหนึ่ง360 บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ครับผมขอบคุณมากครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: สุก า

สบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: แล้วพออดีตผู้ใหญ่แว่นตายทรัพย์สมบัติติดตัวอันได้แก่บ้านที่นางไขวกับลูกยังอยู่แล้วก็ที่นาของเขาเจ๊บาแกก็ริบเรียบเพราะว่านางไขวนี่ไม่ได้จดทะเบียนกันในขณะที่แกฉลาดฉลาดในเรื่องนี้มากกว่านางไขวพอท้องปุ๊บก็ให้นายแว่นไปจดทะเบียนกับตนปั๊บเลยเจ๊บาก็เอาเรื่องที่นายแว่นจดทะเบียนกับตนถูกต้องตามกฎหมายการที่แกมีลูกและการที่นายแว่นตายกับตนที่เป็นเมียคนล่าสุดเอามาอ้างจากนั้นก็ไล่แม่ลูกออกจากที่ของนายแว่นไปเสียแม่ลูกพวกนั้นจะไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับแกนะพอผู้ใหญ่แว่นตายแกต้องเลี้ยงลูกคนเดียวก็ดูเหมือนว่าเจ๊บาแกก็ไม่ได้วิตกทุกข์ร้อนอะไรไม่รู้สึกรู้สมอะไรกับการที่ขาดสามีแกก็ยังคงเป็นเจ๊บาคนเดิมอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าผู้ชายในหมู่บ้านทั้งโสดทั้งแก่ทั้งพ่อไม้และพวกเมียเผลอทั้งหลายแหล่ก็พากันกลัวแกเหมือนกลัวผีหากมีความจำเป็นที่จะต้องไปวัดบางคนยอมเดินอ้อมไปอีกทางไม่รู้กลัวอะไรกันนักหนาแต่กระนั้นอาชีพของเจ๊บากลับรุ่งเรืองเอาเรื่อยๆทั้งที่ปากก็บอกว่าเจ๊บาเนี่ยเป็นพวกที่ตนไม่สมควรจะยุ่งด้วยแต่พอเจ๊บาประกาศขายของแบบลดแลกแจกแถมแล้วยังให้เชื่อได้ไม่อั้นข้าวของในร้านก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะใจเจ๊บาใจกว้างเป็นแม่น้ำเชียวยอมให้ซื้อเชื่อได้ทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะจะเลือกจ่ายแกแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นเป็นรายเดือนรายปีรายสะดวกแกรับได้หมดบางคนสามารถซื้อของเชื่อจากร้านเจ๊บาข้ามปีได้เลยไม่มีอดพวกก็แห่กันเข้าร้านเจ๊บายังกับของเขาแจกให้ฟรีพวกที่ย่ามใจไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรก็ซื้อดะเห็นว่าซื้อเชื่อได้ก็ตะบี้ตะบันเชื่อเข้าไปไม่นานนักร้านของเจ๊บาจากที่เป็นเพียงร้านของชำธรรมดาก็ขยับขยายขายของมากขึ้นทุกทีหลังๆนี่ใครจะซื้อตู้ซื้อเตียงซื้อผ้าห่มถ้วยโถโอชามยาฆ่าแมลงปุ๋ยยาฆ่าหญ้าเนี่ยมาซื้อที่ร้านเจ๊บาหมดถ้าที่ร้านแกไม่มีของพวกนี้หรืออะไรที่ลูกค้าต้องการจะขายแกก็เป็นธุระไปจัดหามาให้เสร็จสรรพบางคนไม่มีเงินแต่ว่าลูกหลานอยากจะได้จักรยานก็พากันมาร้านเจ๊บาแล้วก็ขึ้นรถพากันไปซื้อในเมืองก็มีซื้อแล้วเจ๊บาก็จ่ายเงินให้ส่วนต่างที่เจ๊บาแกจะได้มากเท่าไหร่ก็ว่ากันไปยิ่งถ้ามีงานศพงานซากนี่งานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานใครขาดเหลืออะไรก็วิ่งมาที่ร้านเจ๊บาหมดแม้กระทั่งทองหยองของมั่นบางคนยังวิ่งมาเอาที่ร้านเจ๊บาเรียกได้ว่าเจ๊บาแกเป็นแก้วสารพัดนึกสำหรับชุมชนนี้ได้เลยบางรายแกก็ให้เขาผ่อนรายเดือนบางรายก็แล้วแต่สะดวกจ่ายทีละนิดทีละหน่อยแกก็ไม่ว่าเพราะดอกเบี้ยในแกคิดรายวันอยู่แล้วพวกลูกค้าก็เลยเพลิดเพลินเจริญใจยิ่งพวกของชำนี่ยิ่งแล้วใหญ่กะปิน้ำปลาผู้คนล้วนมาผูกขาที่นี่เพราะแกให้เชื่อได้ไม่มีจำกัดหนักข้าวอะไรนิดหน่อยแชมพูซองผงซักฟอกซองบาท2บาทก็ยังเชื่อพวกนั้นไม่รู้เลยว่าพวกตนกำลังตกหลุมที่เจ๊บาแกขุดล่อไว้จนมิดหัวหารู้ไม่ว่าที่ซื้อเชื่อไปทุกวี่ทุกวันนั้นแกคิดดอกทบต้นทบดอกสมุดที่จดบันทึกของแกเพิ่มขึ้นเป็นปึกหนาขึ้นเรื่อยๆในช่วง 4-5 ปีแรกนั้นยังไม่มีรายไหนถูกขีดค่าให้เห็นเพราะว่าเจ๊บาไม่เคยหวงพวกที่จ่ายรายเดือนก็จ่ายกันไปตามปกติความใจกว้างของแกยืดออกไปจนกระทั่งถึงการออกเงินให้กู้ที่ไม่มีขีดจำกัดใครเงินขาดมือทองพร่องกระเป๋าก็มาขอยืมแกได้ไม่มีอั้นผู้ใหญ่แว่นจากไปไม่ทันถึงปีก็มีหนุ่มใหญ่ในเมืองมาติดพันเจ๊บาซึ่งก็ไวไฟพอกันอยู่แล้วไม่ช้าไม่นานหนุ่มใหญ่คนนั้นก็ขับรถขนข้าวของมาอยู่ที่ร้านเจ๊บาด้วยเลยอยู่ไปอยู่มาเมียหลวงตามมาแวดด่าที่หน้าบ้านหน้าร้านผู้หญิงสองคนยืนด่ากันลุ้งเล้งไม่มีใครยอมใครเรื่องด่านั้นไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่ดัชนีชี้วัดความแพ้ชนะว่าโดยการจะอยู่กับใครของคนกลางซึ่งเจ๊บาก็กินขาดเพราะผู้ชายเนี่ยติดเจ๊บาแกจนไม่ยอมไปไหนเลยเป็นปีผู้ชายคนนั้นคงจะอยู่กินกับเจ๊บามาอีกหลายปีก่อนที่จะถูกผู้หญิงคนอื่นจากถิ่นอื่นมาฉกตัวผู้ชายไปอีกทีเจ๊บาแกก็ไม่ได้ตีอกชกหัวอะไรเพราะว่าผู้ชายจากไปก็เพียงแต่ตัวเท่านั้นส่วนรถราทองหยองข้าวของที่ติดตัวมาในแกริบเรียบแล้วเจ๊บาแกก็คงทำมาหากินด้วยการออกเงินกู้แล้วก็ให้เชื่อรายเดือนต่อไป จนกระทั่งลูกเจ๊บาเริ่มไปโรงเรียนแล้วเรื่องถึงเริ่มเกิดเมื่อมีลูกค้าหรือว่าลูกหนี้รายแรกมาขอใช้หนี้ที่ทั้งเชื่อทั้งยืมไปแล้วนั่นแหละว่ากันว่าคนมาใช้หนี้พอเห็นตัวเลขก็แทบจะตกเก้าอี้ไปเลยโอ้โหเฮ้ยข้าและอุตส่าห์วางใจเชื่อใจกันไม่เคยจดเคยหมายอะไรไว้ไม่รู้เลยว่าอีเจ๊บามันเล่นหนักขนาดนี้คนโดนเชื่อรายแรกบนอุบเพราะคาดไม่ถึงเจ๊บาจะมาเหนือเมฆแค่ข้าวของในร้านที่ขยันมาเชื่อไว้ในวันเก่าก่อนทวีราคาข้างงวดจนคนไม่เคยกลัวเงินเชื่อคนนี้เข็ดไปจนตายข้านึกว่ายังไงมันก็ไม่ถึงพันแต่พอมันเอารายการมาให้กูแทบหงายผึ่งเลยแกบ่นอุบสบสาบานว่าที่ซื้อเชื่อเชื่อไว้ให้ตายยังไงก็ไม่มีวันที่ยอดรวมจะเป็นหลายพันขนาดนั้นแต่ข้าเถียงไม่ออกว่าหลักฐานมันโต้งแต่ข้าไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าข้ามันโง่เองที่ไม่ยอมจดไว้ใครอย่างโง่แบบข้านะถ้าอีแบบนี้ต้องเอาไอ้บันทึกนี่มายันกันให้เห็นถึงจะรู้ว่าใครมั่วกันแน่แพ้ตั้งแต่ต้นมือแล้วไม่มีหลักฐานก็เอาหลักฐานอะไรไปยันกันนะผู้รู้กฎบัตรกฎหมายสาธยายความไม่ฟังแพ้รายแรกก็เลยถูกเจ๊บาบูชายันไปไม่มีใครรู้จริงว่าแกไปเชื่อของไปยืมเงินเจ๊บาด้วยเงินต้นเป็นเงินเท่าไหร่กันแน่แต่ที่แน่ๆทั้งต้นทั้งดอกเจ๊บาแกฟาดไปหน่อๆเกือบ 2,000 แล้วสำหรับค่าเงินเมื่อ 2,000 สมัย 30-40 ปีก่อนนี่ไม่ใช่น้อยเจ๊บาแกบอกว่าดีที่แกรอบคอบจดบันทึกไว้ทุกครั้งไม่อย่างนั้นก็คงขาดทุนยับเยินแต่คนที่แพ้ย่อยยับก็คงจะเป็นบรรดาลูกค้าของแกนั่นแหละแต่ก็ยังมีคนที่รอบคอบจดไว้บ้างแต่พอเอาบันทึกไปยันกันคนที่คิดว่าตัวเองรอบคอบแล้วก็ยังหงายหลังผึ่งอยู่ดีเพราะตัวรอบคอบน้อยกว่าเจ๊บาแกมีคิดทบ
1: ยายน2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการขอข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณรับฟังได้ทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์ Facebook ของสถานีสนามเป้านะคะหลังจบรายการก็อีกช่องทางนึงนะคะฟังทางพอดคาสต์ของ News ขอข่าวค่ำค่ะวันนี้มีเรื่องของน้ำในพื้นที่ต่างๆนะคะสถานการณ์น้ำโอ้น้ำท่วมหนักมากฝนก็ตกไม่หยุดเลยกรมชลประทานยังคงระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาส่วนกระทรวงเกษตรค่ะก็ยังยืนยันว่าน้ำจะไม่ท่วมหนักเท่ากับปี54นะคะแล้วก็วันนี้มีเหตุการณ์ที่ชายคุ้มคลั่งยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ด้วยสุดท้ายก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่บ้านเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวพร้อมๆกันค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจาก IDSLSSS

0: S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมขยับขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: เขาข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่เรื่องของฟ้าฝนเลยเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่แถวไหนกันบ้างถึงบ้านกันแล้วหรือยังฝนตกตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนนี้คือบางคนบอกว่ามันก็คือฝนตกแช่เนี่ยแหละก็ต้องรอดูซิว่าจะวนไปถึงช่วงตีสองหรือเปล่าถ้าไปถึงช่วงตีสองนี่เท่ากับว่าตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ทำให้พื้นที่ในกทม.มีน้ำท่วมขังหลายจุดพัทยารังสิตนะคะตอนนี้ก็ประกาศขึ้นธงแดงแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปดูแต่ละพื้นที่กันเราเริ่มกันที่ประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนมีการเตือนต่อเนื่องล่าสุดเป็นประกาศฉบับที่9แล้วค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมอุตุบอกว่าวันที่25ถึง27กันยายนนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทำน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขณะที่รายงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะหลายๆเขตก็มีการประกาศเตือนเรื่องน้ำท่วมขังบนผิวทางแล้วบางจุดสูงถึงขอบทางเท้าเลยผู้ใช้ถนนใช้รถก็ลำบากกันมากเลยนะคะอย่างในกทม.เนี่ยก็จะมีแถวลาดพร้าวบางกะปิบางนาก็หนักแจ้งวัฒนะเนี่ยโอ้ยหนักมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ยาวมาตอนนี้ก็ค่ำๆแล้วบนบางคนยังติดอยู่บนถนนอยู่เลยไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆฟังข่าวฟังสถานการณ์กันไปนะคะ อย่างล่าสุดเนี่ยมีภาพเด็กๆ เขาลุยน้ำกันหน้าโรงเรียนด้วยนะสำนักงานเขตสายไหมโยธานะคะก็เร่งระบายน้ำกันอยู่เครื่องสูบน้ำนี่ก็ต้องเดินเครื่องเต็มระบบเลยค่ะส่วนพื้นที่จตุจักรบริเวณถนนพหลโยธินหน้ารถไฟฟ้า BTS มอเกษตรโอ้จุดนี้ก็น้ำท่วมบนผิวทางจราจรแล้วก็ขึ้นมาถึงทางเท้าประมาณ 15-20 เซนติเมตรคลองสามวานะคะมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำสูงในพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านที่อยู่ริมคลองแล้วก็จุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำเอ่อล้นได้ส่วนในพื้นที่กทม.วันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเมื่อช่วงบ่ายก็แถลงไปรอบนึงรับมือกับฝนถล่มกทม.กทม.เนี่ยที่จะโดนหนักๆ หน่อยก็คือฝั่งตะวันออกของกทม.นะคะมีฝนสะสมสูงถึง133มิลลิเมตรเลยแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยท่านผู้ว่าก็ไปดูเส้นทางของฝนเนี่ยแถวบางนาด้วยวันนี้ผู้ว่าชัดชาติแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ของกทม.โซนตะวันออกก็คือมีนบุรีลาดกระบังคลองสามวาและสายไหมบอกว่ามีฝนสะสมสูงถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่คลองสายหลักคลองแสนแสบแสนแสบนี่คลองล้นตั้งแต่ช่วงสายๆอ่ะล้นแล้วก็ออกมาถนนลาดพร้าวด้วยคลองประเวศบุรีรมย์ระดับน้ำเข้าขั้นวิกฤตนะคะแม้ว่าน้ำในคลองจะสูงแต่ว่าถนนสายหลักก็จะบอกว่าไม่มีปัญหาก็ไม่เชิงนะก็มีน้ำท่วมขังในซอยย่อยถนนเชื่อมคลองเท่านั้นเนื่องจากระบบระบายน้ำและการลอกท่อมีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่วนการแก้ไขปัญหาของกทม.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำฝั่งพระนครเต็มกำลัง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนและสถานีสูบน้ำบางอ้อก็จะดึงน้ำจากโซนสุขุมวิทบางนาระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะส่วนข้อสงสัยเรื่องการผันน้ำไปที่8ริ้วฉะเชิงเทราจะทำได้หรือเปล่านักข่าวก็ถามท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าบอกว่าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าสภาพพื้นที่คือติดกับคลองกรมชลประทานแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงก็มีฝนตกหนักเหมือนกันดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการน้ำก็คือจะต้องทำงานร่วมกันค่ะแต่ว่าทางกทม.ก็เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมคลองฝั่งตะวันออกให้ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังสถานการณ์ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เลยก็คาดว่าหลังวันที่27กันยายนสถานการณ์จะค่อยๆเริ่มคลี่คลายอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมในพื้นที่ของกทม.นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่แถวไหนก็คอมเมนต์ผ่านเพจของเราได้ส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะไปใกล้ๆกทม.ปทุมธานีคลองรังสิตประยูนศักดิ์ค่ะขึ้นธงแดงแล้วเพราะว่าระดับน้ำอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะคะในคลองรังสิตเวลาประมาณ10เกือบ16นาฬิกาอยู่ที่เมตร80ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสุดก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อสั่งการค่ะทางเทศบาลนครรังสิตร่วมกับภาคีเครือข่ายประสานรับมือเตรียมความพร้อม5จุดเป็นสถานที่จอดรถนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยเขาเตรียมกระสอบทรายเอาไว้ให้เราด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการกระสอบทรายไปกันน้ำท่วมที่บ้านเนี่ยก็สามารถไปรับได้นะคะในจุดที่เทศบาลกำหนดเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องฟังข่าวเมื่อช่วงเย็นเนี่ยทางผู้บริหารบอกว่าก็ต้องจับตาดูว่าถ้าฝนตกไม่หยุดเนี่ยแสดงว่าจะมีลักษณะตกที่คล้ายกับการตกแบบเรนบอมแล้วนะคะก็เดี๋ยวติดตามประกาศกันอย่างใกล้ชิดส่วนอยุธยานี่ท่วมมาหลายวันแล้วน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตอนนี้ทั้งหมด6อำเภอแล้วนะคะ78ตำบล368หมู่บ้าน14ชุมชนคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางไทรอำเภอพระนครอำเภอบางปะอิน 1,474 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำในเขื่อนให้สอดคล้องกันตอนนี้ยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นสถานการณ์ในวันนี้จากที่ผู้สื่อข่าวสังเกตการนะคะอย่างที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารที่ตำบลบ้านป้อมค่ะวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วรายงานบอกว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงด้วยอีกสัก30เซนติเมตรจะถึงตลิ่งแล้วนะคะชั้นนอกของวัดที่นี่มีพระสงฆ์มีสามเณรที่จำวัดอยู่30รูปค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเข้าไปช่วยติดตั้งแนวบังเกอร์เพื่อป้องกันน้ำท่วมคือเขาจะทำเป็นแบบน็อกดาวน์เลยอยู่พื้นที่ชั้นในของวัดความสูงเกือบ2เมตรป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาในพื้นที่สำคัญที่อยู่ในวัดแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในระยะต่อไปด้วยสระบุรีค่ะมีประกาศอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวนะคะคือชั้นที่1ถึง7รวมไปถึงน้ำตกเกาะสีชังด้วยเนื่องจากฝนตกหนักทำให้ลำน้ำในห้วยมวกเหล็กมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นไหลหลากรุนแรงอาจจะเป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยวได้ก็ตั้งแต่วันที่25ถึง27กันยายนนี้เป็นเวลา3วันนะคะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะมีเหตุดินโคลนถล่มทับกุฏิสำนักสงฆ์หุบบอนหวานมีพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บหลายรูปเลยแล้วก็มีพระสงฆ์ที่มรณภาพ1รูปด้วยนะคะโอ้ที่แก่งหางแมวก็หนักหน่วงมากๆเลยส่วนกรมชลประทานค่ะตอนนี้มีการติดตามฝนอย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงเรื่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้วยวันนี้คุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำที่มาจากพื้นที่ตอนบนปรับแผนการจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่การเกษตรกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องพร้อมกับบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะ สถานีวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำที่มาจากแม่น้ำสแกกรังรวมถึงปริมาณน้ำที่มาจากลำน้ำสาขาต่างๆทำให้น้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีอยู่ประมาณ 2,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นทางกรมชลก็จะระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกคือ2ข้างเลย511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นก็จะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งมันจะเป็นทางที่ลงไปอยุธยานั่นแหละอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลยังคงบริหารการระบายน้ำโดยจะดูจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ดูสถานการณ์ฝนดูศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญนะคะปัจจุบันยังคงควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำให้ได้มากที่สุดก็อย่างที่รายงานท่านผู้ชมไปว่ายังคงเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าคนอยุธยานี่เขาถามกันหนักมากเลยว่ากรมชลระบายน้ำยังไงเนี่ยก่อนหน้านี้ปล่อยมา500แล้วจู่ๆก็กระโดดขึ้นไปเป็น 1,500 ไปเป็น 2,000 นะคะอ่ะก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้คงระดับการระบายน้ำเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกระทรวงเกษตรออกมายืนยันเรื่องปรากฏการณ์เรนบอมค่ะตอนนี้หลายคนก็คาดการณ์กันไปนะหรือเพจดังเนี่ยทีลมฟ้าอากาศเนี่ยที่เขาก็คือประเมินบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมหาอุทกภัยใหญ่นะคะซึ่งหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยออกมาโต้แล้วว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะเรนบอมก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับอุทกภัยในปี54ด้วยดังนั้นก็ยังเร่งผันน้ำลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนสกัดน้ำเหนือไม่ให้เข้าพื้นที่กรุงเทพแล้วก็สำรวจความเสียหายนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกำลังจากเจ้าหน้าที่ปภ.ประสาน70จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์ปภ.เขตให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดวอร์รูมส่วนกลางเพื่อติดตามเหตุการณ์ประสานการปฏิบัติงานกับพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียว

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ข้อข่าวข้ามเบรกนี้นะคะเราดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอนนี้นายกยังอยู่ที่นิวยอร์กนะคะที่สหรัฐก็ได้พบกับเลขาสหประชาชาติด้วยค่ะก็คือคุณอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการ UN ในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะวันนี้นายกได้กล่าวอภิปรายทั่วไปประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะนายกก็บอกว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงส่วนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็มีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพราคาที่เข้าถึงได้เดินหน้าเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็ยืนยันพูดถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะยืนยันว่าเราจะแก้ปัญหาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจนายกยังได้หารือกับผู้นำต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะก็เป็นการแสวงหาความร่วมมือร่วมกันขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนการเดินทางนะคะนอกจากนี้อีกภารกิจสำคัญค่ะก็วันเดียวกันเลยคือการเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐเพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นแล้วก็ไปทำพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะ opening bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยซึ่งคุณอนุทินถือเป็นนายกไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีนี้นะคะระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กค่ะท่านนายกก็ได้มีโอกาสพบกับภาคเอกชนบริษัทข้ามชาติกองทุนชั้นนำหลายรายนะคะที่เขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะมาลงทุนที่ประเทศไทยนะคะพอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่นิวยอร์กแล้วท่านนายกก็ต้องเดินทางต่อไปที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรต่อไปค่ะเราสลับมาที่คดีหัวสวกันบ้างนะคะแม้ว่ากกต.จะมีมติสั่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไปแล้วก็ยังมีประเด็นที่กลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับมติของกกต.ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลมาตามนัดเลยนะคะคุณสนธิอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีอาจารย์พันเทพอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์มีคุณนิติธรล้ำเหลือทนายนกขาวคุณพิชิตชัยมงคลนะคะก็จัดกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาไปที่กกต.ค่ะไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคุณสนธิบอกว่าการมายื่นหนังสือในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการชี้มูลของกกต.เพราะมองว่าความขัดแย้งระหว่างกกต.เสียงข้างมากจำนวน5เสียงกับกกต.เสียงข้างน้อย2เสียง4เสียงเป็นกกต.ที่ได้รับเลือกมาจากสว.ก็ทำให้ความเห็นของกกต.ไม่มีความน่าเชื่อถือขณะเดียวกันประธานกกต.ก็ดูมีพิรุธเนื่องจากไม่ยอมใช้กฎหมายมาตรา62ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครจะกระทำการทุจริตให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและสิทธิ์การรับสมัครวันนี้เครือข่ายของคุณสนธินะคะก็เลยเดินทางมายื่นหนังสือเพราะว่าอยากจะสร้างแรงกระเพื่อมเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้เห็นว่าองค์กรอิสระไม่มีความยุติธรรมไม่มีศีลธรรมไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ถูกครอบงำด้วยพรรคการเมืองสีน้ำเงินถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้ต่อไปพรรคภูมิใจไทยจะยึดครององค์กรอิสระนี่กล่าวหาพรรคภูมิใจไทยด้วยนะแล้วก็ฟอกขาวได้ทุกคดีอยากทวงคืนหลักนิติรัฐนิติธรรมกลับคืนมาให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความกล้าหาญคุณสนธิบอกว่าถ้าเกิดเรามองสถานการณ์วันที่28กันยายนนะคะซึ่งจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งคุณสนธิก็บอกว่าถ้าจะให้วิเคราะห์นะว่าแนวทางจะออกมาเป็นทางไหนนะคะก็ไม่กล้าเดาแต่ก็ไม่ไว้ใจนะเมื่อถามว่าหลังจากนี้มีโอกาสจะยกระดับการชุมนุมทางการเมืองไหมคุณสนธิก็บอกว่าเราไม่ต้องการล้มเขานะแต่เราต้องการให้ความรู้ประชาชนที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมนิติรัฐการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวจะเดินสายไปที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะจากนั้นทนายนกเขาก็อ่านแถลงการ12ข้อก่อนจะมอบให้ตัวแทน5คนไปยื่นหนังสือถึงพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปค่ะนอกเหนือจากเครือข่ายของคุณสนธินะคะก็พักประชาชนวันนี้ก็มาตามนัดนะที่สุดแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ไต่สวนกกต.7คนปมเรื่องสว.เนี่ยล่ะค่ะที่มีพฤติการที่น่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนการลงมตินำโดยคุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพักประชาชนไปยื่นคำร้องถึงปปช.ขอให้ตั้งคณะไต่สวนกกต.7คนระบุว่าคำร้องไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะมติของกกต.แต่ต้องการให้ตรวจสอบพฤติการก่อนจะมีการลงมติการออกระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าอาจจะเป็นการเอื้อให้เกิดการทุจริตในการเลือกสว.พรรคได้นำข้อมูลการตรวจสอบของส.ส.พรรคประชาชนนะคะมีภาคประชาชนข้อมูลพยานบุคคลที่ถูกนำมาเปิดต่อสาธารณะไปก่อนหน้านี้แล้วนำมาประกอบคำร้องแล้วก็เห็นว่าพฤติการต่างๆเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการก็เอามาให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ไปยื่นร้องกกต.7คนทั้งที่5ต่อ2เสียงอันนี้คือมติของกกต.นะคุณเทงก็บอกว่าคือเราไม่ทราบไงว่ากกต.รายบุคคลเนี่ยท่านแต่ละท่านมีความเห็นออกเสียงอย่างไรในทุกประเด็นก็ไม่ควรจะตัดสินล่วงหน้าว่าใครผิดหรือถูกดังนั้นควรจะให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปจะดีกว่านะคะแล้วก็ยอมรับว่าหากดำเนินการผ่านปปช.อาจต้องใช้เวลาแต่พรรคก็จะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ขณะที่ผู้สมัครสว.หรือผู้เสียหายโดยตรงยังสามารถไปยื่นเรื่องต่อศาลได้คุณเท้งบอกว่าทางพรรคก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและพยานหลักฐานด้วยค่ะอ่ะก็ถามต่อเนื่องกันไปเลยแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยจะยื่นเมื่อไหร่วันนี้คุณเท้งก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้หารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านถือว่ามีความคืบหน้าอยู่แล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านนี่ไม่รวมกล้าทำแล้วนะกล้าทำเขาออกจากวิปฝ่ายค้านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสรุปกรอบยติโดยนำเนื้อหาจากทุกพรรคมารวบรวมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามแล้วก็ประเมินว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเข้าสู่สภาได้ในช่วงเดือนตุลาคมส่วนการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนนะคะคุณเทงก็บอกว่าพรรคมีข้อมูลที่มีน้ำหนักเพียงพออยู่แล้วแต่ก็ยังคงเปิดช่องทางการรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งการประมูลโครงการรัฐล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับบางบริษัทรวมถึงปัญหาในระบบราชการการแต่งตั้งโยกย้ายการทุจริตสอบท้องถิ่นนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะส่วนรายชื่อรัฐมนตรีนี่จะอภิปรายใครบ้างจะนายกคนเดียวไหมเหมือนกับตอนเพื่อไทยนะที่ก็อภิปรายมีนายกโดนคนเดียวนะคะคุณเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยให้ทราบพร้อมกันในวันที่ยื่นยัตติต้องการอภิปรายให้เห็นถึงสิ่งที่พรรคเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะพรรคการเมืองแต่รวมไปถึงองค์กรอิสระกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องด้วยและทางพรรคก็เตรียมเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่กันนะคะก็เห็นว่าการเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกกต.นักการเมืองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและเปิดทางไปสู่การปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นจากการเมืองเราไปดูเหตุการณ์ที่หลายคนก็ตกใจนะตอนแรกมีแจ้งว่าไฟไหม้แถวบ้านจรัญสนิทวงศ์นะคะปรากฏว่าก็มาทราบว่าคนที่เผาเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ถึงขั้นขู่จะยิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอ่ะที่ต้องเข้าไปช่วยดับไฟด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายๆนะคะในซอยจรัสลาบ เขตบางพลัดผู้ชายคนนี้เขามีอาการคุ้มคลั่งแล้วเขาก็วางเพลิงเผาบ้านตัวเองค่ะไฟก็ไหม้เร็วมากเลยชาวบ้านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ผู้ก่อเหตุก็ใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมาเป็นระยะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องหาที่หลบซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยการดับเพลิงการคุมตัวผู้ก่อเหตุนี่ลำบากมากเลยค่ะก็ต้องอพยพคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะทีนี้หลังจากเหตุการณ์สงบนะคะก็คือดับไฟได้แล้วเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านมีผู้เสียชีวิต1รายก็เป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละคือสุดท้ายเนี่ยเขาปลิดชีพตัวเองนะคะอยู่ในบ้านที่ชั้น2นะพอเข้าไปเนี่ยก็มันมีร่องรอยการทำร้ายตัวเองแล้วที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคือตกตะลึงกันเลยคือในบ้านเหมือนเป็นคลังแสงอาวุธสงครามอ่ะไปเจอปืนกลหนัก M60 2กระบอกปืนพกสั้นแรงสูงดีเซลมันเป็นรุ่นปืนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวฝนอาจจะอ่านผิดก็มีวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดอีกซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็มี EOD เข้าไปเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะเข้าไปตรวจสอบด้านในขณะที่พลตรีสมานซึ่งท่านเป็นอดีตข้าราชการเกษียณเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะก็มาที่เกิดเหตุค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีเอาหมายศาลเนี่ยมาแปะไว้ที่หน้าบ้านทำให้ครอบครัวต้องแยกย้ายกันอยู่ส่วนสาเหตุเนี่ยคุณพ่อบอกว่ามารู้ภายหลังว่าลูกสาวเอาบ้านหลังเนี้ยไปฝากขายในมูลค่า50 ล้านบาทเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจนเรื่องเนี่ยไปถึงศาลแล้วศาลก็เลยเอามาแปะที่บ้านส่วนสาเหตุที่เกิดการคุ้มคลั่งคุณพ่อบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าลูกชายก็ไม่ได้มีอาการป่วยเป็นจิตเวชหรือว่าติดยาเสพติดหรือว่ากินเหล้าด้วยนะคะส่วนอาวุธปืนสงครามระเบิดเนี่ยคุณพ่อก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกชายไปเอามาจากที่ไหนโอ้ก็น่ากลัวมากเลยนะคะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเฟิร์นอัปเดตนิดนึงพอมีเวลาสั้นๆนะกรณีเหตุการณ์รถจักรสับเปลี่ยนชนริ้วขบวนรถนะคะย่านพหลโยธินค่ะการรถไฟก็ชี้แจงล่าสุดนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็เข้าไปตรวจสอบแล้วเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการทางไกลยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถนะคะความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะก็เดี๋ยวคงจะไปตรวจสอบรายละเอียดกันเฉยๆว่าจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไรหมดเวลาแล้วกับข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland วันนี้เวลา 13:17 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เรื่อง Alice in Wonderland ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนหรือ Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโอกาสให้นางหนิงธิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีหน้าอูเบอรอยบาจาร์ดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ถูกนำไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆมากมายโดยการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้ารับชมการแสดงอย่างความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์1รายและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,776 รายในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1จำนวน50รายพระราชทานโล่รางวัลศึกษิษย์แห่งปีที่วลัยลักษณ์แก่บัณฑิตผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน3รายพระราชทานโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัยจำนวน3รายพระราชทานเข็มรางวัลจพ.ทองคำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นจำนวน3รายและพระราชทานเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นจำนวน4รายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลที่เป็นรูปธรรมเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจนโดยได้รับการจัดอันดับที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเช่นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวลำดับที่77ของโลกและอันดับ1ของภาคใต้7ปีซ้อนจาก UI Green Metrics Sustainable University Ranking 2026รวมถึงได้รับรางวัล Outstanding Research Organization Award 2026จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวเป็นปีที่2นอกจากนี้มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกเครือรัฐออสเตรเลียพัฒนานวัตกรรมพอร์ตปลูกหญ้าทะเลพิมพ์3มิติซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญที่สุดของพยูนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปความสำคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: วันที่25กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:48 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนายฮารันลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยกีฬาประเภทนี้มีนักกีฬาขี่ม้าจาก9ชาติได้แก่ฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนและอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมซึ่งนักกีฬาแต่ละชาติจะลงแข่งขันตามลำดับของการจับสลากและเรียงลำดับตามที่แต่ละชาติส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันเริ่มลำดับที่1ของทุกชาติและหมุนเวียนการลงแข่งขันทีละลำดับจนครบลำดับสุดท้ายเวลา 12:01 น.ส่งม้าชื่อบูลวาดม้าสวนพระองค์เพศผู้อายุ15ปีลงแข่งขันเป็นลำดับที่2ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่18ของการแข่งขันที่ใช้ระบบ Own Horses คือการใช้ม้าของนักกีฬาเองโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Prince George ที่มีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีท่าพื้นฐานได้แก่การเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected working medium และ extended แต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ที่ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมส่วนท่าบังคับอธิทราแวร์การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น Extended Trot การวิ่งเรียบเตะขาไปสุดก้าว Collected Canter การวิ่งขยกก้าวสั้น Half Pass การให้ม้าวิ่งไขว้ขาไปข้างๆโดยที่ม้ายังก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปอีกมุมหนึ่งของสนามซึ่งเป็นศาสตร์ในศิลปะการบังคับชั้นสูงที่ผู้ขี่ม้าและม้าจะต้องสื่อสารถึงกันอย่างทุกย่างก้าว Half Pirouette การทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจและ flying change การวิ่งขยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางซึ่งจัดเป็นท่าที่ยากที่สุดในแบบทดสอบศิลปะบังคับม้าหรือ dressage เป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่ม้าจะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งม้าและผู้ขี่ม้ารวมทั้งม้าต้องยอมรับในการบังคับของผู้ขี่ม้าโดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ม้าผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ dressage ยังมีนายเฉลิมฌานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวชันชนกคาร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติร่วมลงแข่งขันประเภททีมด้วยเมื่อจบการแข่งขันทรงทำคะแนนได้60.265 คะแนนโอกาสนี้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในวันนี้
1: ก่อนแข่งขันก็โฟกัสนะคะ relax focus แล้วก็มีกดดันนิดนึงเพราะว่า first rider เกิดปัญหา technical technique นะคะมันก็เลยอารมณ์แบบตายละฉันต้องจะนั่งทำแบก pressure นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังไงดีล่ะโฟกัสแล้วก็ค่อยๆ ลำดับว่าต้องทำอะไรวันนี้อาจจะมีมิสเทคนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีการเค้นมีการคุยมีการระวังแต่ว่าก็วันนี้มันมีเหตุหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของเทคนิคอลนะคะตั้งแต่เรื่องของการสั่นกระดิ่งไวมากแล้วก็การวางแผนอะไรนิดๆหน่อยๆก็เลยมีการเร่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็ในระหว่างการแข่งขันก็มีอาจจะมีการระวังมากขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็เลยมีการหลุดมากนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีพรุ่งนี้อีกวันน่าจะดีขึ้นสมาคมทีมดีมากค่ะทุ่มเทมากแล้วก็ใส่ใจเต็มที่มากแล้วก็คุณลิงเขาก็ไปทุกแมตช์นะแล้วก็เซตเจนก็ไปทุกแมตช์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสมาคมด้วยในการที่ซัพพอร์ตนักกีฬาอย่างท่านหญิงแล้วก็ซัพพอร์ตนักกีฬาทุกคนนะคะก็คือเขาไม่เคยทิ้งกันเลย
0: สำหรับผลการแข่งขันคณะกรรมการจะนำคะแนนที่ดีที่สุดของ3คนในแต่ละทีมมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของทีมเพื่อหาทีมที่ชนะโดยผลการแข่งขันเหรียญทองได้แก่จีนเหรียญเงินได้แก่เกาหลีใต้และเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏวันนี้ที่โรงแรมเซ็นทราลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดระยะเวลา5ปีเพื่ออาศัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและมีภารกิจเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยตรงซึ่งถือเป็นจุดแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยพัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคาร์บอนต่ำนอกจากนี้จะได้พัฒนาศูนย์บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์โซวิทเซ็นเตอร์เพื่อให้คำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และช่วยเหลือหน่วยงานชุมชนและผู้

ากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน2ครอบครัวมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยช่วงเวลา10นาฬิกาเดินทางไปยังบ้านเลขที่16ทับ6หมู่3ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัว10เอกจิรายุทธอินทุมานโดย10เอกจิรายุทธสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษและในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐณบ้านเลขที่345ทับ1หมู่6ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์พลทหารวีรทัศน์สังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่4ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาสำหรับการพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลในปี2569ตั้งแต่เดือนมีนาคม2569จนถึงปัจจุบันมีครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้รับสิ่งของพระราชทานแล้วรวมจำนวน60ครอบครัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กหรือ ACWC Thailand สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งประเทศไทยและบริษัท Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพนและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระพรหมวชิรมุนีจากวัดสุทัศน์เทพวรารามถวายพระธรรมเทศนาอัปปมาทกถาว่าด้วยความไม่ประมาทเวลา 14:30 นบริษัทมูจิรีเทลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจและบริษัท MWF จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีและวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดสะมณีจังหวัดอุดรธานีและวัดพัฒนาวนารามและวัดศรีนวลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นพักทางเลือกใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดมหาสมณารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดเพชรสมุทรวัดบางน้อยและวัดตนดรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4

0: รูปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service จำกัดและบริษัท WFSPG Cargo จำกัดบริษัทครัวการบินกรุงเทพจำกัดบริษัทอู่ตะเภา International Aviation จำกัดบริษัทบางกอก Media and Broadcasting จำกัดบริษัทแบ็กบริการภาคพื้นจำกัดบริษัทกรุงเทพบริหารสนามบินจำกัดและบริษัทบางกอกแอร์เอเวอเรชั่นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุกวัดศรีสุดารามวัดพรหมวงศารามวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายและวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสะเกดและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท King Power ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.กระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆคณะบุคคลตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้บางช่วงเวลาจะมีฝนตกหนักแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนคณะนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษานักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาและโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยตลอดพระชนชีพอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนโรงเรียนชาตะศึกษาคณะนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีสมาคมตระกูลลิ้มสีฮักกงจังหวัดสงขลาและมูลนิธิดำรงธรรมศาลเจ้าพ่อเสือหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณในพระเมตตาและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาการสาธารณสุขการพัฒนาสังคมตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอันสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานในการทรงงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
3: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสุขใจกับ น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับฟังนิทานดีๆฟังความรู้ฟังประสบการณ์การกินการใช้ฟังแล้วก็พิจารณาดูครับไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่อย่าปฏิเสธนะคือไม่ควรปฏิเสธนะครับถ้าหากว่าชีวิตเรามีค่าไปลองไปกินอย่างอื่นดูแล้วนี่มันยังไม่ถูกใจยังเกาไม่ถูกที่คันผมแนะนำน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับในน้ำมังคุดของเรานี่ผสมสมุนไพรไปหลายอย่างนะครับปรับปรุงสูตรจนลงตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำมะตูมหลายท่านก็คงรู้จักน้ำมะตูมนะครับคือมะตูมนี่รสชาติมันจะชุ่มเย็นท่านผู้ฟังโบราณเขาบอกว่ามันช่วยแก้การวิงเวียนศีรษะและอ่อนเพลียได้ทำให้มันสดชื่นโบราณถือว่าเป็นยาบำรุงม้ามเลือดลมและก็หัวใจบำรุงร่างกายช่วยสงบระงับประสาทของเราแก้อ่อนเพลียจากการทำงานหนักลืมง่ายนอนไม่หลับนะครับคนที่ประสาทอ่อนดื่มน้ำมะตูมจะดีอันนี้เป็นสรรพคุณของมะตูมเราก็ใส่ไว้ในน้ำมังคุดตัวนี้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังขวดหนึ่ง360บาทดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่วันละ2ครั้งตอนท้องว่างตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับหรือว่าหลังอาหารเย็นไปสัก1ชั่วโมงเปิดขวดแล้วก็อย่าลืมแช่ตู้เย็นนะครับถ้าหากว่าสุขภาพเราดีแล้วก็ดื่มวันละครั้งก็เพียงพอฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับไปซื้อไปหาก็บอกร้านว่าเอากล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะไม่เอาสีอื่นเอาสีนี้นะก็จะได้ของแท้น้ำมังคุดมันมีหลายยี่ห้อท่านผู้ฟังนะครับผมแนะนำสีนี้นะครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังเรื่องเวรกรรมบาปบุญเนี่ยที่นครปฐมนางบางนี่เป็นแม่ค้าทำขนมขายฝีมือทำขนมนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีพอขายเลี้ยงชีวิตทีเดียวละพอทำขนมเสร็จแล้วนางบางก็จะเอาขนมลงใส่เรือลำเล็กๆแล้วก็พายเร่ขายในคลองพระมอนางบางอายุ80กว่าแล้วลูกก็ไม่มีผัวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นภาระในชีวิตก็มีไม่มากฐานะก็อยู่ในขั้นมั่งคั่งพอสมควรก็มีหลานสาวอยู่คนหนึ่งชื่อนางแหวนอายุประมาณสัก30ปีมีสามีชื่อนายเดชอายุก็รุ่นคราวเดียวกันนั่นแหละนางแหวนแล้วก็นายเดชก็เคารพนับถือก็เรียกนางบางว่าป้าซึ่งความเคารพนับถืออันเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากความจริงใจอ่ะนะตรงกันข้ามกับนางบางซึ่งมีความรักใคร่เอ็นดูหลานสาวหลานเขยมากเพราะว่ามีหลานสาวคนเดียวแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนางบางก็ปรารภให้นางแหวนหลานสาวฟังบอกว่าทรัพย์สมบัติที่ข้าหาได้สะสมเอาไว้นี่ก็หาไว้ให้เองกับลูกผัวนั่นแหละแหวนเอ้ยข้าก็แก่เท่าเหมือนกับไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีอีกไม่นานก็จะจากพวกเองไปแล้วไอ้คำปรารภนี่ทำความปิติอิ่มใจให้แก่หลานเขยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้สมบัติมรดกโดยผ่านทางเมียดังนั้นนายเดชก็มักจะเอาเรือหางยาวของตัวแล่นไปรับนางบางตอนเย็นๆเมื่อตอนนางบางขายขนมตามคลองหมดแล้วนายเดชก็จะแล่นไปพ่วงไปจูงเรือของนางบางกลับบ้านเสมอนายเดชทำดีเอาเรือไปรับนางบางอยู่หลายวันก็ไม่เห็นนางบางพูดถึงเรื่องจะยกสมบัติให้สักทีก็สงสัยว่านางบางจะพูดแต่ปากมากกว่าแต่ใจคงจะขี้เหนียวเงินทองไม่อยากจะให้หลานสาวหลานเขยดังนั้นนายเดชก็เลยเอ่ยปากขอยืมเงินจากนางบางจำนวน 7,000 บาทโดยอ้างว่าจะเอาไปชำระค่าเรือหางยาวที่ค้างชำระเขาอยู่นางบางก็ซักไซ้ไล่เลียงต่างๆเพื่อความแน่ใจเสียก่อนที่จะให้เงินไปเพราะว่าเกรงนายเดชจะเอาไปเล่นการพนันหรือว่าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ควรเมื่อนายเดชสบถสาบานว่าจะเอาไปชำระค่าเรือหางยาวจริงๆนางบางก็มอบเงินจำนวน 7,000 บาทให้ไปแล้วก็กำชับว่าจะต้องหามาใช้คืนโดยเร็วด้วยนะแต่ว่าใจจริงนางบางไม่คิดจะเอาคืนแต่อย่างใดเพราะว่ารักและเอ็นดูหลานเขยและหลานสาวเท่าที่กำชับให้เร่งหามาใช้คืนก็เพื่อว่าจะกระตุ้นเตือนให้เป็นคนขยันขันแข็งทำมาหากินไม่เฉื่อยชาเกียจคร้านไปเอาของใครที่ไหน ก็ต้องเอาไปใช้เขาเมื่อนายเดชได้เงิน 7,000 บาทไปแล้วทีนี้ก็ไม่ได้เอาเรือหางยาวไปจูงเรือนางบางกลับบ้านตอนเย็นเหมือนเดิมเพราะกลัวจะถูกนางบางทวงถามเรื่องเงิน 7,000 เนี่ยธรรมดาเจ้าหนี้กับลูกหนี้หากว่าเหินห่างกันไปไม่ค่อยจะเห็นหน้ากันจะเป็นเพราะลูกหนี้มีเจตนาจะหลบหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะเจ้าหนี้ก็จะต้องบ่นถึงเป็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันนางบางเจอหน้านางแหวนหลานสาวก็มักจะถามถึงนายเดชอยู่เสมอผัวเองอะหมู่นี่หายหัวไปเลยนะมันยืมตังค์กันไป 7,000 เนี่ยแล้วมันบอกมันจะมาใช้คืนน้ำป่านนี่ก็ยังไม่ให้ข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะว่าเงินทองของข้าก็หาไว้ให้เองกับลูกกับผัวแหละจะถึงยังไงผัวเองก็ควรจะมาบอกเล่า90ให้ข้ารู้มั้งว่ามันขัดข้องไงถึงหาเงินไม่ได้หรือหาได้แล้วแต่มันไม่ใช่มันเอาไปเล่นถั่วโปไฮโลหมดเนี่ยมันไปติดยาบ้าเปล่าเนี่ยนางแหวนก็นำความข้อนี้ไปเล่าให้นายเดชฟังนายเดชก็ขุ่นแค้นใจหาว่าป้าบางเนี่ยทวงเงินให้ได้รับความอับอายเป็นคนแก่ขี้เหนียวงกเงินเห็นแก่เงินที่พูดว่าจะยกทรัพย์สินเงินทองให้หลานสาวเนี่ยคงจะพูดแต่ปากไปส่งเดชมากกว่าใจจริงคงไม่ยินดีจะยกให้ละเพราะความเป็นคนขี้เหนียวขี้ตืดนอกจากนี้นายเดชยังกล่าวประนามนางบางสู้ผู้เป็นป้านี่เสียให้หายหลายอย่างนางแหวนก็ห้ามปรามไว้ก็เตือนสติพี่เดชนะไม่น่าจะมีนิสัยอันธพาลอย่างนี้นะยืมเงินคนอื่นเข้ามาก็ต้องสมควรหาไปใช้คืนถึงจะถูกให้มันถูกทำนองครองธรรมบ้างสิถ้ายังไม่สามารถจะหาไปใช้คืนแกได้ก็ควรจะไปอธิบายไปชี้แจงผัดผ่อนไว้ก่อนไม่ใช่เครียดแค้นมาด่าว่าประนามเขานายเดชถูกนางแหวนซึ่งเป็นเมียสั่งสอนก็โกรธมากหาว่าเข้าข้างป้าก็คิดคุมแค้นไปต่างๆนาด้วยอารมณ์พานอันมืดมัวจะด้วยอำนาจพูดผีปีศาจสิงใจหรือว่าจะเป็นด้วยอำนาจความโกรธความโลภผลักไสโดนใจ นายเดชก็มาคิดจินตนาการว่าไม่เห็นจะยากอะไรไว้เรื่องเป็นหนี้เงินยายบาง 7,000 ลงมือฆ่ามันซะให้ตายโหงไปทั้งหมดเรื่องเพราะมันตายไปแล้วจะได้ไม่มาทวงเงินคืนแถมจะได้ทรัพย์สมบัติมันมาครอบครองอีกพอคิดชั่วร้ายอย่างนี้แล้วนายเดชก็วางแผนฆ่านางบางทันทีวันนั้นแผนการก็เริ่มโดยที่นายเดชนี่ขับเรือหางยาวไปรับนางบางในตอนเย็นเป็นช่วงที่นางบางก็พายเรือเร่ขายขนมจะกลับบ้านนางบางก็แปลกใจเหมือนกันเมื่อนายเดชหลานเขยเกิดใจดีอะไรไม่รู้เอาเรือมารับวันนี้พอหลายวันมาแล้วนายเดชนี่ไม่เห็นหัวเลยหลังจากเรือนางบางพ่วงเข้ากับเรือหางยาวแล้วนายเดชก็ขับเรือมาตามลำคลองพะมอเพื่อจะกลับบ้านคลองนี้บรรจบกับคลองนกกระทุงแล้วก็คลองสถาพรก็ทำให้เกิดเป็นคลองสามแยกขึ้นเมื่อนายเดชขับเรือหางยาวพ่วงเรือนางบางมาถึงคลองสามแยกเนี่ยนายเดชก็ลดความเร็วลงแล้วก็ดับเครื่องเรือนางบางก็แปลกใจเรือเป็นอะไรไปอ่ะไอเดชนายเดชก็หยิบพายเล่มเบ้อเยอะเงื้องาใบหน้าทะมึงถึงดุร้ายน่ากลัวใช้ใบพายตีนางบางทันทีนางบางก็ตกใจร้องโอยแล้วก็ฟุบลงกับเรือแล้วเจ้าเดชก็บอกอีแกมึงตายแล้วเธอกูจะฆ่ามึงนางบางนี่ยังไม่สิ้นสติพยายามจะยันตัวขึ้นมาร้องถามเอ็งจะมาฆ่าก็เรื่องอะไรไอ้เดชมึงมันขี้เหนียวใจดำหลานสาวหลานเขยยากจนมึงก็ไม่ช่วยเพียงแต่ขอยืมเงินมามึงก็ทวงเช้าทวงเย็นมึงแก่เท่าตายไปแล้วเอาเงินเอาทองไปด้วยได้หรือเปล่าไม่น่าจะตะนีขี้เหนียวขี้ตืดมึงรีบตายไปเถอะจะได้ไม่ต้องมาทวงเงินกูอีกนางบางนี่ร้องไห้โฮทั้งเจ็บปวดและเสียใจเมื่อได้ฟังเหตุผลของหลานเขยนางบางก็ร่ำไห้ไอเดชเอ้ยเอ็งเข้าใจข้าผิดแล้วข้าไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวใจดำอะไรเลยเงินทองข้าวของสมบัติทั้งหลายที่ข้าหามาไว้ก็เพื่อให้เมียเอ็งกับตัวเอ็งทั้งนั้นไม่ได้เก็บไว้ให้ใครเงิน 7,000 ที่ข้าให้ยืมไปก็ไม่ได้คิดจะเอาคืนอะไรหรอกตั้งใจจะยกให้ลูกเมียเองแหละแต่ที่เร่งทวงคืนก็เพื่อจะให้เองไม่เป็นคนขี้เกียจจะได้ขยันขันแข็งหาเงินหาทองเมื่อหามาได้เอามาใช้คืนข้าแล้วข้าก็เอาเงินนั่นแหละให้ลูกเมียเองอีกทีนึงมึงไม่ต้องมาแก้ตัวอีแก่กูไม่เชื่อมึงหรอกมึงตายแน่วันนี้พูดขาดคำในเดชก็พายกระหน่ำนางบางอีกหลายทีนางบางร่ำร้องโอดโอยโหยหวนด้วยความเจ็บปวดฟุบลงกับท้องเรือนางบางยิ่งร้องนายเดชก็ยิ่งทวีความดุร้ายใจอมหิตใช้พายตีกระหน่ำจนนางบางดิ้นพลัดตกจากเรือลงไปในคลองนางตูมพอเห็นนางบางตกลงไปอย่างนั้นนายเดชก็โจรจากเรือตามลงไปเอาศพนางบางขึ้นมาไว้บนเรือจากนั้นก็ติดเครื่องเรือหางยาวกลับมาบ้านเพื่ออำพรางไม่ให้คนเห็นพอตกกลางคืนเงียบสงัดนายเดชก็ย่องลงจากบ้านมาใช้มีดแหวะท้องศพนางบางเอาตับไตไส้พุงออกใส่ปี๊บเหมือนกับคนฆ่าหมูชำแหละเครื่องในไม่ได้มีจิตใจกลัวหรือขยะแขยงแต่ประการใดจากนั้นก็เอาปี๊บใส่ตับไตไส้พุงไปฝังไว้กลางทุ่งนาแล้วก็กลับมาเอาศพนางบางลงใส่เรือหางยาวขับไปที่แม่น้ำท่าจีนทางไปสุพรรณบุรีใช้หินโม่แป้งผูกเชือกมัดถ่วงที่คอศพแล้วก็เอาเหล็กรางรถไฟเนี่ยมัดถ่วงขาผลักศพให้จมอยู่ก้นแม่น้ำท่าจีนพอจัดการเรื่องศพเสร็จเรียบร้อยนายเดชก็ขับเรือหางยาวกลับบ้านด้วยอารมณ์เบิกบานนะ
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆผสมสมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะครับถือได้เลยว่าเป็นของขวัญที่พิเศษจากธรรมชาติมังคุด Queen of Fruit นะครับราชินีของผลไม้นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายผสมสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวยิ่งมีคุณประโยชน์มากขึ้นนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองซื้อหามาดื่มดูท่านผู้ฟังครับพูดถึงการเรียนการศึกษาของพระเนนในฐานะที่ผมบวชอยู่13ปีบวชเนน10ปีบวชพระอยู่3ปีเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาอยู่เป็น สองสายก็คือสายบาลีสายบาลีนักธรรมเป็นการศึกษาแบบเก่าแล้วก็สายปริยัติสามัญแล้วก็มหาวิทยาลัยสงฆ์นักธรรมก็จะมีนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกสอบปีละขั้นบาลีก็มีตั้งแต่ประโยค1 2นี่สอบพร้อมกันแล้วก็จนถึงประโยค9 1 2 3 4 5 6 7 8 9ต้องเรียน8ปีอย่างน้อยถ้าสอบไม่ตกนะผมเองก็สอบไม่ตกนะครับแต่ที่จริงแล้วส่วนมากก็จะตกกันสมมติว่าสอบประโยค2นี่ประมาณสัก 3-4,000 5,000 รูปสอบได้สอบผ่านนะอย่างในรุ่นของผมนี่เหลือถึงประโยค9ที่สอบไม่ตกเลยนี่2องค์นะปี2532นี่สอบได้10รูปผมก็เป็น1ใน10แต่ว่าก็ที่ไม่ตกมีอยู่แค่2รูปแค่นั้นอันนี้มันเป็นอดีตนานมาแล้วนะครับมาเล่าให้ฟังแต่ที่กำลังจะเล่าตรงนี้เพื่อให้เราเห็นถึงประเด็นในเรื่องการศึกษาของพระเนนว่าค่อนข้างที่จะเป็นแบบเก่าแบบบาลีนี่จะเป็นแบบเก่าพระเนนบวชเข้ามาเยอะเรียนก็เยอะเป็นมหาปริญญาเยอะแต่ที่จบปริญญาเก้าก็มีไม่มากเท่าไหร่มีน้อยนะครับมีน้อยบางทีท่านที่ไม่จบเหล่านั้นท่านก็ลาสิกขาไปก็มีบวชอยู่ก็มีก็ไปทำกิจทำงานพระศาสนาก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละองค์แต่ว่าอย่างหนึ่งคือเสียดายนะครับเราเสียดายบุคลากรที่อยู่ตรงนี้มากๆโดยเฉพาะในหลวงองค์ปัจจุบันนี้ท่านสนใจในเรื่องภาษาบาลีมากร้อยสิบนี่แหละท่านผู้ฟังจะมีพระคุณเจ้าเข้าไปสอนบาลีในวังทุกเดือนนะสององค์ก็คือจากวัดปากน้ำแล้วก็วัดโมลีโลกยารามนะครับได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะครับเท่าที่รู้มาท่านสนใจงานพระศาสนาค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมมากจะมีพระสายป่าไปแนะนำไปบอกวิธีไปทูลถวายวิธีการบำเพ็ญกรรมฐานแด่พระองค์ท่านนี่ทุกเดือนนะครับอย่างเดือนนี้นะครับเดือนนี้ที่ผมได้มีโอกาสได้ไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดป่ารัตนวันท่านไม่ได้บอกหรอกครับแต่ว่ามีลูกศิษย์ทั้งอื่นคนอื่นเขากระซิบมาว่าหลวงพ่อต้องไปสอนกรรมฐานในวังอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าในหลวงท่านนี่ละเอียดละออในงานพระศาสนามากอันนี้เราวกเข้ามาในเรื่องของการศึกษาต่อนะครับทีนี้เรื่องการศึกษาของพระสงฆ์นี่องค์ที่จบปริญญาเก้ามาเนี่ยถือว่าสมองหรือความเพียรท่านนี่ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยแหละผมก็มีจิตใจมีกำลังใจนะสมัยก่อนที่จบประโยคเก้ามาเราก็เคว้งไม่รู้จะไปไหนก็ไม่มีคนคอยซัพพอร์ตก็ผมก็เลยให้ทุนการศึกษาพระเนนที่จบปริญญาธรรม9ประโยคให้ต่อปริญญาโทปริญญาเอกสาขาบาลีที่สถาบันบาลีพุทธโคตรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ให้ทุนท่านนี่9รูปให้ทุนจนจบเลยนะครับคือเทอม1องค์1นี่จะใช้ประมาณสัก3-4 แสนบาทนะครับผมก็ได้ถวายไป2ล้านกว่าบาทนะครับก็ด้วยเงินผลกำไรที่เกิดจากการขายน้ำมังคุดนี่แหละพูดตรงๆเอามาสนับสนุนพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีข้อผูกพันในเรื่องทุนเพียงแต่เรียนท่านว่าถ้าเราอยู่จุดไหนก็แล้วแต่วันนึงถ้าเราสามารถช่วยเหลือสังคมได้ก็ให้มาช่วยเหลือเหมือนกับที่ผมกระทำนะครับก็เรียนท่านอย่างนั้นผมก็หวังว่า9รูปนะครับ9รูปที่จบเรียนธรรม9ประโยคท่านจะต่อปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยให้เหลือทำงานพระศาสนาสัก1องค์ไม่สึกมาเหมือนผมก็ดีใจแล้วนะไม่ได้สึกขาลาเพศมาเหมือนผมก็ดีใจแล้วส่วนองค์อื่นรูปอื่นถ้าท่านสึกขาลาเพศไปคนเรียนบาลีท่านผู้ฟังจบด็อกเตอร์ยังไงท่านก็ไปทำงานพระศาสนาไปอยู่ในมหาวิทยาลัยตรงนั้นตรงนี้ไปสอนคนตรงนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาได้บุญด้วยกันกับท่านผู้ฟังก็ถือว่าอานิสงส์ที่ได้จากการน้ำมังคุดนี่เราก็ได้มาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยกันก็เป็นบุญเพราะว่าพระเก่งๆเนี่ยหายากจบปริญญาเก้าหายากจบแล้วจะบวชอยู่ก็หายากนะครับพระเก่งๆที่จะอยู่ทำงานพระศาสนานี่หายากนะครับท่านผู้ฟังก็เพราะว่ามันต้องอุทิศทั้งชีวิตครอบครัวไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีรถยนต์ไม่มีขับรถเก๋งไม่มีขี่เมียไม่มีขับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบวชนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะบวชเนี่ย บางคนเคยบวชท่านเคยบวชก็คงรู้นะครับผมผ่านมาเนี่ยบางคนบวชพรรษาเดียวนี่นับวันขีดเอาชอกมาขีดหนึ่งสองสามสี่ขีดหนึ่งสองสามสี่ขีดโอ้โหไล่วันเมื่อไหร่มันจะถึงออกพรรษาเมื่อไหร่จะได้สึกใจมันจะขาดจิตคนนี้มันเหมือนปลาท่านผู้ฟังปลาอยู่ในน้ำมันเฉยๆมันไม่ดิ้นหรอกแต่พอยกออกจากน้ำปั๊บมันดิ้นมันจะกระเสือกกระสนกลับไปน้ำดิ้นอยู่งั้นเนี่ยจิตเนี่ยเราอยู่ในกามเราคิดว่าโอ้ยบวชไม่ยากหรอกบวชเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอเรายกจิตออกจากกามไปอยู่ลำบากลำบากอยู่แบบพระปลาหน่อยนะครับ7 วันแค่นั้นแหละดิ้นโอ้ใจจะขาดบางคนไปทำกรรมฐาน7 วันนี่อยากจะกลับบ้านแล้วญาณมันเกิดญาณหอบเสือมันเกิดอยากจะหอบเสือกลับบ้านก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเป็นงานพระศาสนาก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมีโอกาสแล้วก็สนับสนุนพระเนนที่ท่านเรียนหนังสือพระเนนที่ท่านปฏิบัติธรรมนะไม่วิปัสสนาธุระก็คันธะธุระแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือกันไปครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดผลกำไรส่วนนี้ก็ขอให้ทุกท่านเอามาทำบุญแล้วก็ทุกท่านก็มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันได้บุญด้วยกันนะครับทุกท่านนะครับฝากเอาไว้ครับผมมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: นางแหวนเห็นป้าบางหายไปหลายวันก็มีความร้อนใจเป็นห่วงเป็นใยกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้คร่ำครวญถึงก็ขอร้องให้นายเดชและชาวบ้านช่วยกันนำเรือออกตระเวนหาตามลำคลองต่างๆเพราะเข้าใจว่าเรือจะล่มนางบางจะจมน้ำตายนายเดชก็ทำทีเป็นขับเรือตระเวนหาไปตามเรื่องเพื่อไม่ให้เมียสงสัยแต่แล้ววันรุ่งขึ้นต่อมาชาวบ้านก็ต้องแตกตื่นโจดจันเมื่อปรากฏว่าศพนางบางลอยมาติดสะพานท่าน้ำวัดสุกเกษมนายเดชนี่ตกใจเป็นอย่างยิ่งศพนางบางลอยขึ้นมาได้ยังไงทั้งที่ถ่วงด้วยหินโม่แป้งแล้วก็เหล็กรางรถที่น่าอัศจรรย์ก็คือศพสามารถลอยทวนน้ำกลับมาได้อย่างไรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการสืบสวนต่อมาสามารถรวบรวมหลักฐานทำการจับกุมตัวในเดชในเดชรับสารภาพตลอดข้อหาว่าฆ่านางบางจริงเหตุที่ในเดชจำต้องรับสารภาพเพราะเกิดอาการทางประสาทหลอนไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนจะปรากฏภาพนางบางมาแสดงตัวเห็นเป็นภาพแสดงความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทใบหน้าถมึงถึงดุร้ายแต่ไม่พูดจาอะไรเพียงแต่ได้เห็นภาพนางบางในเดชก็กลัวเหลือที่จะกล่าวแต่ว่านางบางไม่พูดถ้าหากว่าปีศาจนางบางพูดขู่เข็นคุกคามต่างๆในเดชคงจะเป็นบ้าไปแน่ๆแม้จะเข้าตารางไปแล้วภาพปีศาจนั้นก็ยังติดตามหลอกหลอนให้เห็นอยู่เสมอทำให้ในเดชมีแต่ความหวาดกลัวเหมือนตกนรกทั้งเป็นกรรมที่ก่อไว้สนองให้เห็นทันตาเห็นในชาตินี้จริงๆติดคุกติดตารางประสาทหลอนแต่ว่าในเดชก็ยืนยันกับทุกคนบอกไม่ได้ประสาทหลอนแต่เห็นภาพปีศาจนางบางจริงๆเมื่อพ้นโทษออกจากคุกแล้วในเดชก็ป่วยเป็นโรคในช่องท้องได้รับความเจ็บปวดทรมานมากกินไม่ค่อยได้นอนไม่หลับก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชอยู่2 ปีหมอบอกว่าเป็นฝีในท้องต้องผ่าท้องแต่เมื่อผ่าแล้วไม่พบโรคอะไรนะเวรกรรมที่แกไปผ่าท้องศพของนางบางอาการเจ็บป่วยปวดท้องของนายเดชสร้างความทรมานอยู่หลายปีจนกระทั่งนายเดชถึงแก่ความตายท่านผู้ฟังเรื่องนี้น่าคิดพิจารณาว่าบาปกรรมมีจริงความพยาบาทอาฆาตส่งผลน่าประหลาดคนเราตายแล้วไม่สูญครับจิตวิญญาณยังคงมีอยู่วิญญาณของนางบางก็คงยังคงผูกเวรจองกรรมกับนายเดชหลานเขยอยู่อย่างติดพันเหนียวแน่นจนกระทั่งสามารถกระชากเอาชีวิตของนายเดชไปได้ในที่สุด
2: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับการเดินทางในสมัยก่อนนอกจากจะเดินกันด้วยขาแล้วก็ยังจะมีเรือพายถ่อกันไปนั่นก็ต้องในหน้าน้ำหลากหรือถ้ามีลำคลองพายไปได้ก็จะติดต่อกันได้กับหมู่บ้านอื่นแกบอกว่าในหน้าน้ำนั้นดีถ้ามีคนเอาเรือมารับก็สบายไม่ต้องเดินนั่งไปก็ช่วยกันพายกันถ่อกันไปข้ามทุ่งข้ามหนองน้ำไปมันน่ากลัวหน่อยแต่ว่าเรือต้องลำใหญ่ๆนะเอาเรือลำเล็กๆมารับก็นั่งหายใจหายคอไม่ทั่วท้องแต่แกไม่กลัวเพราะแกว่ายน้ำเป็นมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแล้วแกไปที่บ้านว่าแล้วก็ไปเจอเรื่องเนี้ยมีคนแก่ๆด้วยกันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีปอบที่เข้าสิงคนมีผู้ชายหนุ่มๆคนหนึ่งชื่อนายสนอง นะนายสนองนี่มันครึ่งคนครึ่งผีตัวเขาอาจจะไม่รู้แต่คนอื่นรู้ชาวบ้านพากันหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวกลัวว่าเขาจะทำร้ายพวกเขาเคยเห็นเคยรู้ว่าเจ้าคนครึ่งผีสนองเนี่ยไม่กินข้าวปลาอาหารอย่างคนอื่นแต่ว่าเขาฉีกเนื้อสดสดเคี้ยวกินแล้วก็ดูดดื่มเลือดสดสดอากอย่างอร่อยอร่อยจากเหยื่อแม้ว่าเหยื่อนั้นจะไม่ใช่มนุษย์มันเป็นแค่หมาแก่ๆตัวหนึ่งก็ตามเขาชอบกินหมามันกินแต่หมาแล้วก็มองเด็กตัวเล็กๆมันอาจจะคิดว่าเด็กแก้มใสๆนะเนื้อคงจะอ่อนนุ่มน่ากินเคี้ยวง่ายว่างั้นก่อนที่เขาจะมาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนดีอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ตายหมดพี่ๆน้องๆร้องไห้กันระงมเลยอยู่มาวันหนึ่งนายสนองไปเห็นผีปอบกินเหยื่อนั่นก็คือหมาของเขาเองก่อนหน้านั้นหมาเขาหายไปเขาตามหาหมาจนไปเจอเข้าเขาผีผลามเข้าไปปอบมันหันมาเห็นมันรู้ตัวจากเสียงผีเท้าปรากฏว่าปอบไล่ล่ากัดเขาจนเป็นแผลเวอะหวะแล้วมันก็หนีหายไปจากหมู่บ้านเขาเล่าให้คนอื่นฟังขณะที่คนช่วยกันห้ามเลือดทำแผลให้เขาชาวบ้านก็แห่กันไปเผากระท่อมปอบตัวนั้นไม่ให้มันกลับมาปอบที่กินหมาของเขานั้นชื่อนางโซ่ตัวผอมๆตัวยาวไว้ผมยาวรุ่มร่ามเนื้อตัวสกปรกมอมแมมดวงตาแข็งทื่อริมฝีปากดำคล้ำจมูกแฟบแบนแก้มตอบนิ้วมือยาวเล็บดำแหลมคมหากินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปวันๆอดอยากไม่มีกินมีอยู่เคยมีผัวก็หายไป
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะเทศบาลนครรังสิตปักธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมเตรียมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและบิวภูริพลคว้าเหรียญทอง100เมตรชายทำเวลาได้ 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เทศบาลนครรังสิตปักธงแดงเตือนประชาชนที่อาศัยริมคลองพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเลี่ยงการจราจรบริเวณสะพานแดงขณะนี้ปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานพร้อมเร่งระบายน้ำต่อเนื่องคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: เทศบาลนครรังสิตแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงปักธงแดงเตือนระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ริมคลองเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเลี่ยงการจราจรในช่วงสะพานแดงเนื่องจากมีน้ำท่วมขังและดำเนินการทำคันกั้นน้ำทางนี้จากข้อมูลระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงสูงถึง1 เมตร 81 เซนติเมตรทางนี้ยังคงปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานและเปิดเครื่องสูบน้ำ14เครื่องที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงโดยระดับน้ำด้านนอกต่ำกว่าระดับน้ำด้านในจะทำการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในทันทีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ผู้ว่าชัชชาติสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกกทมหลังฝนตกหนักเกิน150มิลลิเมตรพร้อมใช้บึงหนองบอนรับน้ำย้ำเจ้าหน้าที่ลุยงานตลอดคืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติสุริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์เขตสวนหลวงและบึงหนองบอนหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงพุ่งสูงกว่า150มิลลิเมตรจนทำให้น้ำในคลองเต็มความจุทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าปัญหาสำคัญขณะนี้ไม่ใช่ท่ออุดตันแต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองสูงมากจนน้ำจากท่อระบายต่อไม่ได้ซึ่งกทม.ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังและผ่านน้ำจากคลองประเวศเข้าแก้มลิงบึงหนองบอนเพื่อระบายลงอุโมงค์ส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้เพิ่มเครื่องมือสูบน้ำเคลื่อนที่หรือโมบายปั๊มเร่งเก็บขยะขวางทางน้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนนอกจากนี้กรุงเทพมหานครขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนักในช่วงค่ำส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยทางกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับประชาชนเรียบร้อยแล้ววรชัยชูประเสริฐสุขไรนะครับ
3: ปิดท้ายกันที่ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่า2026ในรายการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเทพบิวภูริพลบุญสอนสุดยอดนักวิ่งขวัญใจชาวไทยในรุ่นที่4ไม่ทำแฟนๆผิดหวังวิ่งเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาที
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพะนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกคนนี่อยากจะมีอายุยืนอยากจะมีความสุขเวลาพระให้พรไปวัดอายุวันโนสุขังพลังอายุต้องมาก่อนแล้วให้มีอายุยืนวันณะให้มีผิวพรรณดีสุขะให้มีความสุขพละให้มีกำลังดีทีนี้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวิธีที่ทำให้อายุยืนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่8ประการหลักๆแต่การออกกำลังกายเนี่ยถูกจัดให้อยู่อันดับ8นะครับเป็นยังไงเขาบอกว่าการปฏิบัติเป็นนิสัยให้ชีวิตยืนยาว8อย่างที่จะเล่าต่อไปเนี่ยการออกกำลังกายอยู่อันดับสุดท้ายแล้วอันดับ1มันคืออะไรท่านผู้ฟังฟังดูนะครับผมไล่จากข้อที่8เลยนะครับข้อที่8การออกกำลังกายข้อที่7กินปลาสัปดาห์ละ2ครั้งข้อที่6กินธัญพืชธัญพืชคือพวกถั่วนะครับพวกพวกอะไรที่เป็นผักเป็นพืชนะครับเป็นพืชที่เป็นอาหาร3ครั้งต่อสัปดาห์ข้อที่5ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวันข้อที่4กินไข่1ฟองวันละ1ฟองเขาบอกวันละฟองนะท่านผู้ฟังแต่ก่อนบอกกินไม่ได้แต่ทุกวันนี้กินได้นะขอให้เป็นไข่ต้มท่านผู้ฟังนะไข่ทอดมันจะมีน้ำมันเยอะข้อที่3กินอาหารให้อิ่มแค่8ส่วนอย่ากินจนพุงกลางนะควรกินแต่พออิ่มแต่ว่า10ส่วนเรากินแค่8ส่วนข้อที่2การพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอข้อที่1ที่จะทำให้อายุยืนมากที่สุดเขาบอกว่าให้อยู่ในอารมณ์ดีตลอดให้คิดบวกมีอารมณ์ดีตลอดอารมณ์ดีท่านผู้ฟังอารมณ์ความรู้สึกนี่มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของเราคนที่มีภาวะซึมเศร้าในระยะยาวหรือว่ามีความตึงเครียดสูงก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและทำให้เกิดความเสี่ยงสุขภาพที่มองไม่เห็นเขาบอกว่าคนที่มีอายุนี่ยืนกว่า100ปีนี่คนที่อายุมากอายุยืนท่านผู้ฟังล้วนแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดีแม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายแต่พวกเขาก็ยังยิ้มได้ในชีวิตเป็นอารมณ์ที่มีความสุขและความสงบของจิตใจนะครับฉะนั้นยาที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันโรคก็คืออารมณ์ดีครับท่านผู้ฟังหัวใจที่ร่าเริงคือยาที่ดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้สำคัญนะครับอารมณ์ดีคิดดีคิดในแง่บวกได้ผลดีกับเราได้ผลดีกับคนที่อยู่รอบข้างไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปบ่นใครเราก็เป็นผู้สูงอายุสวที่มีคุณค่าก็มีความสุขท่านผู้ฟัง
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
2: หทัยสะสติสีวาจาแปลว่าวาจาเช่นเดียวกับใจอันถ้อยคำพาทีวจีไขเหมือนน้ำใจเช่นนั้นนั่นแหละหนาชั่วและดีชี้บอกที่วาจามันกลั่นมาจากในหัวใจตนถ้าใจชั่วพูดชั่วเป็นตัวชี้ถ้าใจดีพูดทางสร้างกุศลดีไม่ดีรู้ได้จากใจคนตามเหตุผลพาทีที่ชี้แจงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเคยพบเห็นผู้ที่มีใจบุญชอบสร้างกุศลความดีด้วยการทำบุญทำทานอย่างมากมายมาแล้วคนใจบุญมีศรัทธาอย่างแท้จริงที่จะทนุบำรุงพระสงฆ์พระศาสนาสร้างบุญอันไหนที่เป็นงานบุญแล้วก็ท่านยินดีเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยอย่างจริงจังจริงใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนทอดกฐินทอดผ้าป่าก็จะต้องมีท่านร่วมบริจาคร่วมแรงร่วมใจด้วยเสมอหรือแม้แต่การถือศีลฟังธรรมก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ได้บกพร่องขาดตอนเมื่อมองเห็นว่าท่านประกอบบุญกุศลถึงขนาดนี้แล้วทุกคนก็ย่อมคิดไปในทางเดียวกันก็คือท่านผู้มีบุญผู้นั้นหากถึงวาระหมดอายุขัยตายไปเมื่อไหร่จิตวิญญาณของท่านคงจะไปสู่สุคติไปสถิตอยู่ณภพภูมิที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขบริบูรณ์หรือที่เรียกว่าภพสวรรค์เป็นแน่นอนความคิดที่ว่าเนี่ย มันควรจะเป็นไปตามนั้นไม่ผิดพลาดแต่ว่าก็ยังไม่ใช่เป็นข้อสรุปลงตัวเสียทีเดียวเพราะว่าท่านผู้มีใจบุญบางคนเมื่อตายไปแล้วอาจจะไปเกิดในภพภูมิแห่งทุกติก็ได้ไปผุดเกิดในอัตภาพที่เต็มเปี่ยมด้วยความทุกข์ทรมานก็ได้อีกเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นและรับรู้เพียงแต่การกระทำภายนอกส่วนภายในคือการกระทำหรือว่าจิตใจของคนทำเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นอุปมาเหมือนกับเห็นเปลือกผิวที่ห่อหุ้มต้นไม้อยู่ก็มองดูสดใสงดงามดีแต่ว่าไม่สามารถเห็นแก่นในกลางลำต้นได้ว่ามันกำลังผุพังหรือว่าถูกมดปลวกช้อนชัยกัดกินไปมากน้อยแค่ไหนเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งซึ่งประกอบกรรมดีทางบุญกุศลเอาไว้มากมายหลังจากตายไปแล้วควรจะไปอุบัติในภพแห่งสวรรค์กลับไปผุดเกิดเป็นเปรตแล้วก็เข้าสิงคนอื่นให้วุ่นวายไปหมดหลวงพ่อจรัญท่านเล่าให้ฟังว่ามีท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งเรียกว่าคุณยายก็แล้วกันคุณยายนี่มีจิตใจนอบน้อมมาทางบุญกุศลตั้งแต่ยังสาวๆชอบทำบุญทำทานแก่พระภิกษุสงฆ์ไม่ได้ขาดหลังจากมีครอบครัวแล้วก็ยังปฏิบัติอย่างนี้อยู่เป็นเนืองนิดคุณยายมีบุตรธิดารวมกัน5คนแล้วก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยระดับเศรษฐีนีคนหนึ่งตลอดชีวิตของคุณยายที่ผ่านมาท่านสร้างบุญกุศลเอาไว้มากมายทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องบริจาคทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารกฐินผ้าป่าทำมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่เมื่อถึงวันพระก็จะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดอย่างเคร่งครัดแต่คุณยายไม่เคยเจริญกุศลภาวนาคือไม่เคยนั่งวิปัสสนากรรมฐานไม่สนใจเจริญกรรมฐานไม่ฝึกชำระกิเลสเอาซิเลยดังนั้นเมื่อจิตกระทบเข้ากับอารมณ์ก็เลยไม่สามารถแยกเหตุแยกผลเพื่อให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริงได้คุณยายมีอายุยืนยาวถึง80กว่าปีท่านจัดการแบ่งสมบัติให้แก่ลูกทุกคนโดยเท่าเทียมกันแล้วก็ไปอยู่กับลูกสาวคนเล็กซึ่งมีสามีเป็นเศรษฐีมีกิจการทำโรงสีโรงน้ำแข็งแล้วก็มีอาคารร้านค้าเรียกได้ว่ามีฐานะสุขสบายอย่างเหลือเฟือทีเดียวต่อมาปรากฏว่าอาเซียสามีของลูกสาวคนเล็กเนี่ยเกิดไปหลงติดการพนันมัวเมาต่อเกมการพนันได้เสียชนิดไม่ลืมหูลืมตาไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนแนะนำจากใครทั้งสิ้นเงินทองก็เลยถูกละลายไปในวงพนันอย่างรวดเร็วหมดเงินสดก็นำเอาที่ดินไร่นาไปขายได้เงินมาเท่าไหร่ก็หมดไปเพราะการพนันอีกโรงสีโรงน้ำแข็งแล้วก็ร้านค้าก็ต้องเอาไปจำนองขายฝากแล้วอาเซียก็เอาเงินไปผลาญกับการพนันไม่เหลือหรอคราวนี้เจ้าหนี้ยื่นคำขาดให้หาเงินมาไถ่ถอนทำไมอย่างนั้นจะฟ้องล้มละลายลูกสาวคนเล็กก็ร้องไห้ฟูมฟายมาขอให้คุณยายช่วยคุณยายเองมีเงินส่วนตัวเหลือเก็บอยู่ไม่มากนักถึงจะให้เงินไปก็ใช้หนี้ได้ไม่หมดคุณยายก็เลยเดินทางไปหาลูกชายคนโตซึ่งไปประกอบกิจการค้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขอสมบัติที่ยกให้ลูกชายคนโตเนี่ยยกไปแล้วนะขอกลับคืนมาเพื่อจะช่วยเหลือลูกสาวคนเล็กลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้ก็ยินดีคืนให้เมื่อกลับมาคุณยายก็มอบให้ลูกสาวคนเล็กไปลูกสาวคนเล็กก็ให้สามีไปจนหมดเช่นเดียวกันโดยหวังว่าเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายนี้สามีคงจะนำไปฟื้นฟูฐานะครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่แทนที่อาเซียจะได้สติสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดีขึ้นมาบ้างเพราะตัวเองถลำลงไปในอบายมุขจนสิ้นเนื้อประดาตัวกลับหลงบ้าการพนันไม่ยอมเลิกซ้ำยังโง่เขลาไปเชื่อหมอดูวัดหนึ่งว่าการเล่นพนันแล้วจะรวยรวยมหาศาลเดือนหน้านี่รวยแน่อาเซียก็เลยเอาเงินที่จะไปใช้หนี้ลงเล่นการพนันอีกเงินก้อนสุดท้ายก็เลยมาลายหายเกลี้ยงไม่มีเหลือเห็นไหมว่าความชั่วร้ายของผีพนันนี่มันน่ากลัวน่าสยดสยองยิ่งกว่าผีตัวไหนมาหลอกซะอีกถูกผีพนันมันหลอกจนกระทั่งไม่เหลือสติสัมปชัญญะไม่รู้ตัวว่าได้กระทำอะไรลงไปไม่มีสำนึกระลึกได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วทั้งที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่าการพนันนี่มันทำลายทรัพย์สินเงินทองวินาศวอดวายไม่มีเหลือก็ไม่ได้สำนึกเลยแม้แต่น้อยอาเซียผู้มืดบอดไม่เพียงแต่จะทำลายตัวเองและทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ตัวเองสร้างสมให้ไว้ด้วยความยากลำบาก ยังทำลายครอบครัวตัวเองจนแหลกสลายย่อยยับไปด้วยคุณยายผู้ซึ่งรักลูกสาวคนเล็กมากถึงกับยอมบากหน้าไปขอสมบัติคืนจากลูกชายคนโตเพื่อเอามาให้ลูกเขยทำทุนกู้สถานการณ์แต่ลูกเขยกลับเอาไปละลายในบ่อนการพนันจนหมดเกลี้ยงก็บังเกิดความเสียใจสุดประมาณข้าวปลาอาหารกลืนไม่ลงคอเอาแต่ครุ่นคิดเสียใจซ้ำซากในที่สุดคุณยายก็ถึงแก่กรรมด้วยหัวใจวายคุณยายพ้นทุกทรมานใจในโลกมนุษย์ไปแล้วแต่กลับไปเสวยทุกข์ในภพภูมิอื่นอีกเนื่องจากจิตก่อนที่จะตายนี่หมกมุ่นครุ่นคิดเสียดายอยู่แต่เรื่องทรัพย์สมบัติที่ลูกเขยคนเล็กเอาไปผลาญจนวอดวายด้วยการพนันก่อนคุณยายจะถึงแก่กรรมหลวงพ่อจรัญท่านทราบข่าวว่าคุณยายใจบุญนี่เจ็บไข้ผายผอมมานานนับเดือนเนื่องจากความทุกข์ทางใจหลวงพ่อจรัญก็เมตตาไปเยี่ยมเยือนสอบถามอาการเวทนาทั้งหลายครั้นได้ทราบถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ที่สุมรุมอยู่หลวงพ่อท่านก็ได้แต่พูดปลอบใจแล้วก็ชี้แจงแสดงธรรมให้คุณยายได้ประจักษ์ถึงความไม่เที่ยงในสรรพสิ่งทั้งหลายจงตัดใจให้ขาดจากโลภะเสียเถิดเพราะว่ามัวคิดแต่เสียดายในสิ่งซึ่งสูญสิ้นไปแล้วอย่างนี้ย่อมหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยคุณยายเองก็รับฟังรับรู้แล้วก็เห็นจริงไปตามนั้นแต่ไม่อาจจะบังคับใจให้เอาชนะอกุศลจิตที่ยึดครองดวงจิตไว้ได้หลวงพ่อจรัญแนะนำให้มาปฏิบัติกรรมฐานกับท่านเสียเถิดไปวัดเถอะจะได้เป็นช่องทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่คุณยายกลับไม่ยอมกระทำอ้างถึงอุปสรรคความแก่เฒ่ามาเป็นข้อปฏิเสธเมื่อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้จะหาทางช่วยได้ยังไงหลวงพ่อจรัญเมตตาไปเยี่ยมถึง2ครั้งแล้วก็ชวนให้คุณยายมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับท่านทุกครั้งแต่ว่าไม่เกิดผลท่านก็เลยจำเป็นต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเท่านั้น
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อไม่กำลังสนุกเลยด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพรอันทรงคุณค่า24ชนิดนะครับสมุนไพรที่ใส่อยู่นั้นถือว่าเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยดีแล้วก็มีประโยชน์กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อุดหนุนมาตลอด 2-3 ปีมานี้น้ำมังคุดตราพนารินขายดีมากบางคนนี่เขาบอกว่าถึงไปเข้าแถวซื้อไปรอซื้อต้องจองเอาเบอร์โทรไปไว้ที่ร้านขายยาบอกว่าถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโทรมาบอกด้วย

0: อ้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารีน

เมื่อสอบถามทวนความดูก็เลยรู้ว่าเป็นวิญญาณคุณยายใจบุญที่ตายไปเพราะลูกเขยคนเล็กผลาญสมบัติจนหมดตัวตายไปแล้วแทนที่จะได้เสวยภพภูมิของสวรรค์กลับมาเกิดในทุกขติเป็นเปรตอดอยากอยากได้รับความทุกข์ทรมานไม่รู้จบอย่างน่าสังเวชเรื่องนี้หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมได้แสดงไว้ในการบรรยายธรรมเรื่องความสุขโดยท่านเองเป็นผู้เล่าบอกว่าอาตมาไปธุระที่บางมะยมอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีใกล้บ้านกำนันไข่มีเด็กสาวอายุ16ปีร้องวีดวาดขึ้นมาว่าผีเข้าเด็กคนนี้ไม่รู้ประวัติคุณยายแล้วก็ไม่รู้จักอาตมาด้วยอาตมาไปดูถามไปถามมาก็รู้ว่าเป็นวิญญาณคุณยายนี่เองที่มาเข้าเด็กมาบอกว่าอดอยากเหลือเกินแล้วก็มาบอกความลับที่ตายไปตายเพราะเสียใจลูกเล่นการพนันหมดยายเคยถวายหมากพระเวลาทอดกฐินทอดผ้าป่าทุกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้กินหมากไปเป็นเปรตเที่ยวขอเขากินตามบ้านบุญที่ทำนั้นจะได้ต่อภายหลังต้องใช้หนี้กรรมหนักคืออำนาจแห่งความโลภะนี้ก่อนอาตมายืนยันพ่อไปเจอเด็กที่มียายคนนี้ไปเข้าถามพ่อแม่เด็กว่ารู้จักตระกูลนี้ไหมตระกูลของคุณยายเนี่ยก็ไม่รู้จักแต่ทำไมบอกได้หมดว่าลูกชายคนโตชื่ออะไรลูกสาวคนเล็กชื่ออะไรเด็กมันจะรู้ได้ยังไงขอฝากญาติโยมไปคิดโดยทั่วหน้ากันอย่าลืมนะบุญกรรมจากการกระทำของคุณยายรักษาอุโบสถนี่แน่นอนเลยทั้งวันไม่คุยกับใครมานั่งเฝ้าศาลาพระเทศน์ท่านก็ติดกันเทศไม่มีหยุดแต่ไม่รู้ว่าบุญคือความสุขจากการชำระใจคุณยายสวดมนต์เก่งแต่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่นั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานแล้วบุญที่ทำจะได้หรือตอบว่าได้แต่บาปมาก่อนบาปมาก่อนบุญที่มาก่อนก็เพราะว่าอำนาจโลภะไอ้เรื่องเสียดายเงินทองที่ให้ลูกสาวคนเล็กไปเนี่ยคุณยายก็เลยต้องไปเป็นเปรตก่อนพอหมดเวรกรรมจากเปรตถึงจะไปสวรรค์ต่อทีหลังตอนที่คุณยายป่วยด้วยความเสียใจอดข้าวอดปลามาเดือนเศษอาตมาไปเยี่ยมสองครั้งชวนมานั่งกรรมฐานคุณยายก็บอกว่านั่งไม่ได้ไม่สบายใจซะ

0: และแก่และเมื่อตอนนี้ตอนที่ร่างกายยังดีก็ไม่สนใจกรรมฐานสนใจแต่ว่าใครจะมาบอกบุญไม่เคยขัดต้องทำบุญทุกวัดก็เลยหาความสุขไม่ได้ตายไปเป็นเปรตเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่ประการใดยังทรมานอยู่ในอำนาจของโลภะเรื่องนี้อาตมาประสบมาด้วยตัวเองครับก็ขอสรุปใจความว่าบุญเนี่ยแปลว่าความสุขความสุขได้มาจากไหนไม่ใช่มาตั้งสังฆทานอย่างนี้เรียกว่าทำทานบริจาคทานได้แต่ว่าศีลไม่มีภาวนาไม่มีคือใครจะทำก็ทำได้เนี่ยสังฆทานเนี่ยโจรก็ถวายได้ศีลไม่มีภาวนาไม่มีนี่ไม่ครบนะได้แต่ทานธรรมดาไปสร้างศาลากี่ร้อยหลังไปทอดกฐินกี่ร้อยวัดก็ได้แต่โยมจะไม่พบความสุขที่แท้จริงมีแต่ความสุขที่เจือด้วยความทุกข์เหมือนกับคุณยายคนนี้เรื่องเวรเรื่องกรรมที่ทำกับสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังคุณสมบูรณ์ทำงานอยู่ที่โรงพิมพ์โสภิตอยู่ที่จรัญสนิทวงรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายดำนายดำนี่เป็นเด็กฝึกงานพิมพ์ได้ละค่าแรงวันหนึ่ง50 บาทเพราะว่าข้าวปลาอาหารนี่กินกับทางโรงพิมพ์นอนก็นอนที่โรงพิมพ์ไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่นายดำนี่ทำงานอยู่ที่โรงพิมพ์นี่สองสามปีเงินเดือนก็ขึ้นนิดๆหน่อยๆเพราะว่ายังไม่เก่งยังเป็นลูกมืออยู่แต่ว่าเรื่องของความรักมันไม่เข้าใครออกใครแม้ว่าจะรู้ฐานะตัวเองดีแต่จะทำยังไงในเมื่อความรักมันมาถึงแล้วอ่ะก็เลยได้มีเมียคนหนึ่งเป็นช่างพับหนังสือพิมพ์อยู่ในโรงพิมพ์เดียวกันชื่อแพรวทั้งคู่ต่างก็หนีความจนมาจากอีสานเหมือนกันแต่อยู่กันคนละจังหวัดในดำในเป็นคนยโสธรส่วนแพรวเป็นคนร้อยเอ็ดก็อยู่กินกันเพียงไม่กี่เดือนแพรวก็ตั้งท้องทั้งแพรวและนายดำต่างก็คิดว่าถ้าหากขืนทำงานอยู่ที่โรงพิมพ์แห่งนี้ก็มีหวังอดตายยิ่งมีลูกออกมาอีกคนค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะก็เลยชวนไปหางานอื่นที่มีรายได้ดีกว่าแต่ไม่ว่าจะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้นกระทั่งต่อมาในดำได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนคนหนึ่งที่ไปทำส้มตำไก่ย่างอยู่ที่พัทยารายได้ดีก็ทำให้คิดได้ว่าตัวเองมีความชำนาญเรื่องการย่างไก่เชือดไก่รวมทั้งการขายส้มตำไม่ว่าจะเป็นตำไทยตำปูตำหอยดองก็ทำมาแล้วฝีมืออยู่ในขั้นอร่อยแล้วเพื่อนก็ชวนให้ไปทำส้มตำขายด้วยกันเพราะมีทำเลดีเยอะร้านส้มตำที่เปิดขายก็มีอยู่เพียงของเขาเจ้าเดียวเท่านั้นทำขายแทบไม่ทันในแต่ละวันเท่านั้นเองนายดำก็วาดฝันว่าอย่างสวยหรูว่ากูรวยแน่คิดแล้วก็ชวนภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากเดินทางไปพัทยาเพื่อนเขาก็แสนดีจัดรถเข็นให้พร้อมกับให้เงินก้อนหนึ่งลงทุนทำส้มตำไก่ย่างขายแรกๆก็ยังไม่ชำนาญพื้นที่แล้วก็ยังใหม่ต่อสถานที่อีกด้วยก็เลยตั้งขายอยู่หน้าบ้านพักซึ่งอยู่ห่างจากตลาดแค่500 เมตรส้มตำไก่ย่างของนายดำขายดีเพราะว่านำแบบฉบับตำรับอีสานขนานแท้ไปขายให้กับคนอีสานที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นด้วยพอหลายเดือนผ่านไปเขาก็รู้จักกับแม่ค้าในตลาดสดมากขึ้นมีทั้งแม่ค้าขายปลาขายปูขายไก่ขายเป็ดพอถึงหน้าเทศกาลตรุษจีนนายดำเขาจะรับจ้างเชือดเป็ดเชือดไก่พร้อมกับถอนขนเรียบร้อยทำให้ในายดำมีรายได้พิเศษมากขึ้นกระทั่งต่อมาภรรยาของเขาก็ให้กำเนิดลูกชายน่ารักน่าชังทั้งคู่ต่างก็ให้ความรักกับลูกชายจนสุดหัวใจเลยทีเดียวละพอลูกชายโตขึ้นแพรวก็เข็นรถไปขายส้มตำที่ตลาดสดแทนส่วนนายดำกับลูกชายซึ่งอายุยังไม่ถึงขวบอยู่บ้านในขณะที่ลูกชายยังหลับอยู่เขาก็จะเชือดไก่แล้วก็ลวกในน้ำร้อนเพื่อถอนขนบางตัวยังไม่ตายสนิทดีเขาก็จับมันกดหัวลงไปในน้ำเดือดๆอยู่เป็นประจำแต่ละวันนี้เขาจะเชือดทั้งเป็ดและไก่ไม่ต่ำกว่า50-60 ตัววิธีการของนายดำนั้นไม่ค่อยจะเหมือนใครบางครั้งเขาเอาไก่ที่ยังไม่ได้เชือดคอจุ่มลงในน้ำที่กำลังเดือดจนตายคามือเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าเวรกรรมนั้นมีอยู่ในโลกจริงเขาคิดแต่เพียงว่ามันเป็นอาชีพเป็นการทำมาหากินแล้วมันจะบาปได้ยังไงได้บุญซะอีกเพราะเขาฆ่าให้คนอื่นได้กินด้วยหากเขาไม่ฆ่าแล้วคนอื่นจะกินได้เหรอเพราะความคิดที่เข้าข้างตัวเองนี้นายดำก็เลยไม่รู้จักคำว่าบาปว่ากรรมนายดำสะสมกรรมชั่วไว้ทุกวันยิ่งวันไหนหากเขารับเชือดเป็ดเชือดไก่เป็นจำนวนมากเขาก็จะยิ่งมีความสุขมากเพราะเขาจะได้เงินตามความมากไปด้วยนั่นเองในเช้าวันหนึ่งภรรยาเขาเข็นรถออกไปตั้งขายส้มตำตั้งแต่เช้าที่หน้าตลาดตัวนายดำเองก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันเพื่อจะเชือดไก่แล้วก็ถอนขนส่งให้กับแม่ค้าที่จะมารับเพื่อนำไปขายที่ตลาดน้ำในกระทะใบบัวใบใหญ่กำลังเดือดปุดปุดเขาต้มมาไว้เพื่อจะลวกเป็ดลวกไก่ให้ถอนขนง่ายขึ้น อันเป็นวิธีกรรมของชาวบ้านโดยทั่วไปเวลานั้นลูกชายเขาที่นอนหลับอุตุอยู่ในห้องก็ตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้จ้าเนื่องจากไม่เจอหน้าใครก็ธรรมดาเด็กก็เป็นอย่างนั้นแหละด้วยความที่รักลูกไม่อยากจะให้ลูกชายร้องนานเขาก็วางไก่ที่เชือดแล้วก็วิ่งกลับไปในห้องนอนอุ้มลูกออกมาข้างนอกมือซ้ายก็อุ้มลูกชายมือขวาก็มาจับขาไก่ไอ้ตัวนั้นแหละจับไก่สองขาแล้วก็จุ่มลงไปในกระทะที่น้ำกำลังเดือดพล่านไก่ตัวนั้นมันยังไม่ตายสนิทแต่พอเจอเข้ากับน้ำร้อนก็ดิ้นพลาดทำให้น้ำร้อนกระเด็นโครมไปโดนลูกชายของเขาเข้าเจ้าหนูน้อยก็ตกใจดิ้นอย่างแรงด้วยความเจ็บพอไปโดนน้ำร้อนอย่างนั้นลูกหลุดจากมือผู้เป็นพ่อลนตมลงมาในกระทะที่น้ำกำลังเดือดในดำยืนตะลึงอยู่พักหนึ่งก่อนจะคว้าแขนลูกชายขึ้นจากกระทะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลที่พัทยาน่ะหมอรีบนำเข้าห้อง ICU เพื่อช่วยชีวิตเป็นการด่วนนายดำและภรรยาต่างก็กระวนกระวายใจเพราะไม่รู้ว่าอาการของลูกจะเป็นยังไงจะรอดหรือไม่รอดโดยเฉพาะนางแพรวซึ่งเป็นแม่นั้นร้องไห้เดินไปเดินมาหน้าห้องรอหมอออกมาเพื่อจะถามอาการลูกชายเกือบ2ชั่วโมงหมอถึงออกจากห้องนายดำและภรรยาก็เข้าไปถามถึงอาการของลูกด้วยความเป็นห่วงหมอก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับหมอไม่อาจจะช่วยชีวิตลูกคุณไว้ได้เท่านั้นเองทั้งนายดำและภรรยาก็เข่าทรุดลงกับพื้นด้วยความสิ้นหวังและนับจากวันนั้นเป็นต้นมานายดำและภรรยาก็เลิกอาชีพขายส้มตำไก่ย่างพร้อมกับเลิกกิจการรับจ้างเชือดเป็ดเชือดไก่กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับการทำไร่ทำนามาจนกระทั่งทุกวันนี
1: ้พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องเล่านิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆมังคุดนี่ถือว่าเป็นราชินีของผลไม้ฝรั่งเขาเรียกว่า Queen of Fruit นะราชินีของผลไม้ทั้งรสชาติอร่อยทั้งมีคุณประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่อร่อยที่สุดอย่างนี้ดีกว่านะคือมังคุดมีอยู่หลายประเทศท่านผู้ฟังหลายประเทศแต่ว่าที่ปลูกเป็นล่ำเป็นสันเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเนี่ยก็คือประเทศไทยปลูกกันเยอะหน้ามังคุดนี่เยอะมากหน้าทุเรียนเยอะมากแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ต่างประเทศเขาจะนิยมนะครับโดยเฉพาะเมืองจีนนิยมกินมังคุดนิยมกินทุเรียนนะพวกเราก็คนไทยก็พลอยได้กินของแพงไปด้วยทุเรียนก็แพงมังคุดก็แพงเขาเรียกว่ากินมังคุดคัดกินทุเรียนคัดนะไม่ใช่คัดพิเศษนะบางทีเขาคัดทิ้งคัดไม่ขายให้ต่างประเทศแล้วเหลือรถเร่ก็ไปซื้อมาก็มาวิ่งขายตามบ้าน3โล100 4โล100นะก็ได้กินลูกดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าขายตรงไหนมาได้ราคาก็ต้องขายตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เขาปลูกไม่ว่ากันนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเงินตราเข้าประเทศไทยของเรามังคุดนี่ถือว่าเป็นราชินีของผลไม้มีรสชาติอร่อยมีคุณค่าประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารสูงโภชนาการสูงทีนี้วิธีทำน้ำมังคุดของเรานี่เขาก็จะควักเอาเนื้อนะเอาเนื้อมาทำหลายคนก็ถามนะถามผมมาเยอะแล้วผู้พันเอาเนื้อมาจากไหนเยอะแยะน้ำมังคุดดิเอาเนื้อมาจากไหนเยอะแยะเขาทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังคือแค่เอาเนื้อใส่ถุงละ5กิโลถุงหนึ่ง5กิโลเอาไปแช่ช่องแข็งคือช่องฟรีซเอาไว้นี่เฉพาะค่าฝากฟรีซคือฝากช่องแข็งนี่กิโลนั้น1บาทต่อเดือนกิโลละ1บาทต่อเดือนนะครับถ้าฝากสมมติว่าฝากไว้พันกิโลก็พันบาทตันหนึ่งก็พันบาท2เดือนก็ 2,000 3เดือนก็ 3,000 4เดือนก็ 4,000 บางทีเราก็ต้องสั่งมังคุดล่วงหน้าไว้เป็นปีเพราะว่ากลัวว่าจะมังคุดจะไม่พอก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับฝากแช่แข็งเอาไว้เวลาจะเอามาทำก็เอามาวางไว้2วัน3วันกว่าจะละลายเพราะว่ามันแข็งนะครับกิโลนึงก็จะได้แค่4ขวดท่านผู้ฟังได้แค่4ขวดไม่ได้เยอะมากแล้วก็เราก็ผสมสมุนไพรอีก20กว่าตัวสมุนไพรแต่ละอย่างอย่างที่ประกาศไปเนี่ยนะครับหลายท่านก็คงได้ยินก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆก็มาใส่ในอัตราที่เหมาะสม คือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสมุนไพรใส่มากหรือใส่น้อยไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับอยู่ที่ว่าความพอดีหรือความเหมาะสมต่างหากถ้าสมุนไพรเราใส่เยอะเกินไปแล้วก็คัดสรรเอามาแบบเมาเข่งนะครับมันก็จะมีปัญหาต่อสุขภาพเมาเข่งเป็นยังไงอย่างนี้นะผมคุยกับท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยวิธีเราทําสมุนไพรเนี่ยเราใช้แบบยกเข่งรากก็เอารากทั้งหมดต้นก็เอาต้นทั้งหมดดอกก็เอาดอกทั้งหมดไม่ได้เอามาสกัดเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้เอาเฉพาะมาคัดเอาเฉพาะส่วนที่จําเป็นเปลือกมังคุดก็เอาทั้งหมดอย่างเงี้ยทีนี้เอามาต้มเอามาดองเอามาหมักสารอาหารหรือว่าตัวยาที่อยู่ในสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันก็จะซึมออกมาไหลออกมาไหลออกมาบางส่วนสารอาหารบางส่วนก็มีประโยชน์ต่อร่างกายสารอาหารบางส่วนก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่บางส่วนมันเป็นส่วนเกินไม่เกิดประโยชน์บางอันไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นไรแถมยังเป็นพิษอีกก็มีสะสมอยู่ในร่างกายมันก็เป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาว่าเรากินสมุนไพรแบบยกเข่งเยอะๆนี่นะครับเป็นต้มออกมาเป็นหมักออกมาเนี่ยนะครับเป็นปัญหาว่าส่วนไหนที่ร่างกายไม่ใช้เขาก็ต้องขับทิ้งมันก็ตกภาระอยู่กับไตอยู่กับตับของเรานี่แหละเพราะว่าของเรามีอวัยวะที่เป็นเครื่องกรองของเสียในร่างกายของมนุษย์มันมีอยู่2 อย่างคือตับและไตท่านผู้ฟังตกเป็นภาระกับตับและไตทำงานหนักๆเข้าก็ไตพังตับทำงานหนักๆเข้าก็ไตพังบางคนกินยาแก้ปวดกินยานุ่นยานี่กินประจำจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีอ้าวตับพังก็มีบางคนกินยาสมุนไพรนานๆเนี่ยไตพังก็มีนะครับฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีจำนวนมากนะครับอยู่ในเขาเรียกว่าปริมาณที่ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้ในส่วนที่เหมาะสมไม่ได้เหลือเป็นสารตกค้างมากเกินไปหรือไม่เหลือเลยยิ่งถ้าสมุนไพรตัวไหนยาตัวไหนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยตับฟื้นฟูขึ้นไตฟื้นฟูขึ้นแสดงว่าดีนะดีถ้ามันฟื้นฟูขึ้นแสดงว่ามันไม่ตกค้างนะครับฉะนั้นสมุนไพร20กว่าตัวที่ใส่เข้าไปนี่ผมก็จะเรียนท่านผู้ฟังว่าไม่ได้ใส่เยอะเราก็ไม่ได้กินเยอะด้วยเรากินแก้วนึงมีคนเคยถามบอกว่าเนี่ยเป็นเบาหวานอยู่กินได้ไหมน้ำตาลที่อยู่ในนั้นน่ะมันเป็นน้ำตาลผลไม้นะครับไม่ได้ใส่เป็นน้ำตาลแบบที่หวานๆที่เราใส่กันนะครับเป็นสารแทนน้ำตาลที่ไม่มีผลกับโรคเบาหวานนะครับแล้วก็เรากินนิดเดียว30มิลนะครับ30มิลไม่มีผลกับโรคเบาหวานนิดเดียวนะครับเราก็กินน้ำตาล1แก้วใหญ่นะครับส่วนมากคนที่มีปัญหากับโรคเบาหวานคือกินหวานเยอะๆกินหวานมากๆอันนั้นจะมีปัญหานะครับฉะนั้นเรากินสมุนไพรนี่อย่าไปตะบี้ตะบันกินเยอะท่านผู้ฟังกินแต่พอประมาณนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพใหม่ๆกินเช้ากินเย็นกินเช้ากินเย็นไปสักเดือน2เดือน3เดือนดีขึ้นมาแล้วค่อยกินวันละครั้งก็เพียงพอไม่ต้องไปกินเยอะนะครับค่อยๆกินร่างกายเราต้องให้โอกาสเขาฟื้นฟูต้องให้โอกาสเขาบางคนป่วยมา5ปี6ปี7ปี8ปีมันค่อยๆป่วยไม่ได้เป็นทันทีเวลาฟื้นก็ต้องค่อยๆฟื้นนะครับไปทีละสเต็ปทีละก้าวค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นในทุกๆส่วนมันก็จะหามกันขึ้นร่างกายต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดีโดยเสถียรดีโดยแบบมั่นคงฝากเอาไว้นะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมเองภูมิใจมากที่สุดอยากจะให้ลองดื่มดูพาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดระนองนะครับไปฟังเสียงผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเรานะครับคุณประพิษเชิญรับฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมาที่จังหวัดระนองมาไกลนะครับมาที่ร้านเสริมสวยโบบิวตี้พอดีมาคุยกับพี่เจ้าของร้านนะครับพี่ยาร้านเสริมสวยพี่ยากำลังทำผมอยู่ปรากฏว่าคนที่กำลังทำผมบอกว่าดื่มด้วย
3: ดื่มด้วยค่ะ
2: ดื่มด้วยก็เลยถามเลยคือชื่อคุณพี่อะไรครับ
3: คุณพี่สมพิษลิมศิลาค่ะ
2: สมพิษลิมศิลาพี่สมพิษอายุ
3: 56ปีค่ะ
2: 56ปีบ้านอยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่ที่ในโรงกวงนึงค่ะ
2: โรงอะไรนะ
3: โรงกวงค่ะ
2: โรงกวง
3: โรงกวงค่ะ
2: ตำบล
3: เขานิเวศค่ะ
2: เขานิเวศนะครับอำเภอเมืองระนองมาทำผมที่ร้านนี้ประจำ
3: ใช่ๆทำประจำ
2: ขาประจำ
3: ขาประจำ
2: พี่เขาทำดีไหม
3: ทำดีค่ะพี่เขาก็เลยแนะนำน้ำมังคุดให
2: ้อ๋อแล้วแนะนำน้ำมังคุดให้กิน
3: ใช
2: ่เอาแล้วพี่เป็นไรถึงจะ
3: นอนไม่ค่อยหลับ
2: นอนไม่หลับ
3: นอนไม่หลับนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มันก็ปวดเมื่อยตามตัวเลย ดอายุมากแล้ว
2: ปวดเยอะไหม
3: ปวดก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เริ่มนอนไม่ค่อยหลับเป็น
2: นอนไม่หลับนี่อาการมันเป็นยังไงพี
3: ่ก็มันกลางคืนแล้วก็กระสับกระส่ายนอนไม่หลับถึงตีสิบเอ็ดตีหนึ่งอ่ะก็เลยลองซื้อไปกิน
2: นอนไม่หลับนี่มันทำให้เพลีย
3: ได้เพลีย
2: ตื่นเช้ามามันจะเพลีย
3: จะเพลียแล้วก็มันจะหัวมึนหัวเหมือนจะเป็นลม
2: ไม่ลองไปโรงพยาบาลดู
3: ไปแล้วหมอก็ให้ยาแบบของหมอยาคลายเครียดอะไรแบบนี
2: ้ให้ยาคลายเครียดมาหมอเขาบอกว่าเราเป็นอะไรเครียด
3: เครียด
2: คิดมาก
3: คิดมากอาจจะคิดนู่นคิดนี่ก็เลย
2: คิดมากจริงบ้าง
3: จริงจริงอ่ะก็เลยพี่ยาบอกว่าลองน้ำมังคุดมาทำผมก็เลยลองซื้อไปนี่ก็เพิ่งซื้อได้สองขวด
2: สองขวดกินไปสองขวด
3: ใช่เดี๋ยวก็มีตังค์แล้วก็มาทยอยซื้อ
2: เอาแล้วกินเพิ่งกินไปสองขวดรู้สึกพอใจมั้ย
3: พอใจพอใจ
2: พอใจ
3: ยังโฆษณาให้เพื่อนซื้อไปอีกขวดนึงเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวมีก็ค่อยมาซื้อ
2: พอใจยังไงกินเข้าไปแล้วพอใจยังไง
3: ก็ขวดแรกก็นอนหลับดีอะค่ะก็เลยเว้นยาหมอไม่ค่อยได้กินเท่าไหร
2: ่ครับ
3: นี่ก็มากินขวดที่สองแล้วก็เว้นไป
2: ความรู้สึกยังไงกินเข้าไปถึงสองขวดเลยมันนอนหลับมันสบายยังไง
3: สบายมันถ่ายขับถ่ายเลยดี
2: อ๋อครับ
3: มันโล่งแล้วก็กินไม่ฝาดไม่อะไรก
2: ิน
3: ดี
2: ก
3: ินง่าย
2: อร่อย
3: อร่อย
2: คือคนเรานี่ผมมองว่าถ้ากินได้นอนหลับ
3: ใช่
2: ขับถ่ายดี
3: ใช่ๆ
2: สุดยอดแล้ว
3: ใช่ใช่
2: ใช่
3: ไหม
2: พี่นอนหลับขับถ่ายดีคือระบบภายในดี
3: ใช่ๆ
2: พอเรานอนหลับดีร่างกายมันก็จะซ่อมแซมตัวเองได้ดีตื่นเช้ามาเพลียไหม
3: ไม่ค่อยเพลียเท่าไหร่แล้วที่ก่อนยังมีเพลียบ้างเพราะกินยาหมอบางทีกลางวันมันง่วงต้องนอนต่อไปแต่นี
2: ่ทำงานอะไร
3: ที่ทำที่โรงพยาบาลตอนนี้ออกแล้ว
2: อ๋อโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาล
3: โรงพยาบาลระนอง
2: ค่ะโรงพยาบาลระนองแล้วทำไมออกอ่ะ
3: ก็ว่าร
2: วยแล้วเลิก
3: ก็ว่าเป็นนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มีโรคความดันโรคหัวใจโตอะไรแบบนี้ก็เลยว่าออกมาพักผ่อน
2: ครับพี
3: ่ออกมาได้ปีกว่าแล้ว
2: แต่ตอนนี้สุขภาพเริ่มดีขึ
3: ้
2: น
3: เริ่มดีขึ้นก็พักผ่อนอยู่บ้านเนี่ยเริ่มอ้วนขึ้นแล้วอ้วนขึ้น
2: ก็ไม่ค่อยได้ทำงาน
3: ได้ทำงานได้พักผ่อนแล้วพอดีลูกจบหมดแล้วก็เลยว่ามาพักผ่อน
2: ดีแล้วแหละพี่ไม่ต้องกดดันตัวเอง
3: ใช่ใช่
2: เพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยอยู่แล้วเงิน
3: ใช่พอทำเยอะทำตั้งแต่อายุ19ปีโรงพยาบาล
2: ครับเพิ่งออกปีที่แล้ว
3: ใช่ใช่เป็นแม่ครัวโรงพยาบาลจ่ายอาหาร
2: ครับผมดีแล้วแหละพักผ่อนตัวเอง
3: พักผ่อนตัวเองนี่มาอ้วนเริ่มอ้วนเนี่ย
2: พอกินได้นอนหลับ
3: กินได้
2: นั่งอยู่บ้านเฉย
3: เฉยบ้านอยู่เฉยก็ขี่รถเที่ยวทำงานบ้านเนี่ย
2: ครับผมก็ขอบคุณคุณพี่มากเนา
3: ะ
2: ที่เล่ามาก็เป็นความจริงเน
3: า
2: ะ
3: ความจริง
2: เป็นความจริงเราถือว่าดีแค่ไหนแล้วก็ดีแค่นั้นนะครับกินได้นอนหลับก็สุดยอดแล้วคน
3: ใช่ใช่นอนไม่หลับมันก็เป็นกังวล
2: ครับ
3: แฟนก็บอกว่าพยายามอย่าคิดมากแล้วก็หลับบอกว่าจะหลับแต่แฟนก็หลับง่าย
2: ครับผม
3: พี่หลับยากหน่อย
2: ครับขอบคุณคุณพี่มากครับที่มาเล่าให้ฟังนะครับพี่ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับรวยๆๆๆครับพี
3: ่
2: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ทีนี้มาถึงประวัติของวัดกลางบางพระครับวัดกลางบางพระนี่ตั้งอยู่เลขที่86หมู่ที่4ตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เคยเป็นวัดร้างมาชั่วระยะเวลาหนึ่งจากคำบอกเล่ากันต่อๆมาว่าเหตุผลที่ชื่อวัดกลางบางพระสืบเนื่องมาจากเมื่อราวปีพ.ศ. 2300พม่าได้ยกกองทัพมาตีศรีอยุธยาชาวบ้านและข้าราชบริพารบางส่วนก็เกรงกลัวภัยสงครามจากพม่าก็คิดอพยพหลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาโดยทางน้ำพาหนะในการหลบหนีก็คือเรือและในการอพยพหลบหนีครั้งนี้ได้นำพระพุทธปฏิมากรและต้นศรีมหาโพธิ์มาด้วยเรือดังกล่าวได้หลบหนีมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองต่างๆจนมาถึงปากคลองบางพระของแม่น้ำท่าจีนได้เกิดลมพายุใหญ่พัดพาหลบเข้ามาในคลองบางพระเรือก็ได้ล่มลงในคลองบางพระพระพุทธปฏิมากรได้จมลงในคลองบางพระชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างวัดบริเวณที่พระพุทธปฏิมากรจมน้ำชายคลองบางพระแล้วก็ได้ขนานนามวัดที่สร้างขึ้นว่าวัดกลางบางพระส่วนต้นศรีมหาโพได้ลอยน้ำไปตามลำคลองบางพระจนถึงตำบลศรีมหาโพซึ่งเป็นที่ดอนต้นศรีมหาโพจึงได้ขึ้นณที่ตรงนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นเห็นเป็นบารมีต้นศรีมหาโพต้นนี้จึงพร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นและขนานนามว่าวัดศรีมหาโพมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนวัดกลางบางพระเป็นวัดที่อยู่กลางระหว่างวัดบางพระกับวัดศรีมหาโพจึงขนานนามว่าวัดกลางบางพระจากคำบอกเล่ากันต่อมาแล้วก็ตามหลักฐานของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการว่าวัดกลางบางพระได้รับรองสถานะยกขึ้นเป็นวัดในต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือราวพุทธศักราช 2325จึงน่าจะเชื่อว่าวัดนี้กำเนิดขึ้นมาแล้วประมาณ235ปีตานต่อมาก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาโดยลำดับซึ่งเดิมเป็นที่ทุรกันดารบางปีก็มีพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษาบางปีก็ไม่มีซึ่งในสมัยนั้นถาวรวัตถุต่างๆในวัดก็ยังไม่มีจะมีก็แต่อุโบสถที่ชำรุดทรุดโทรมไม่มีหลังคาแล้วก็กุฏิเก่าๆอีกสองหลังจากนั้นก็ได้มีการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยลำดับสภาพพื้นที่ของวัดกลางบางพระตั้งอยู่ริมคลองบางพระเนื่องจากพื้นที่ของวัดค่อนข้างลุ่มจึงมีน้ำท่วมบ้างเป็นบางปีต่อมาสมัยหลวงพ่อพุธเป็นเจ้าวาดได้ทำการถมดินปรับพื้นที่ในบริเวณวัดใหม่ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในปีที่มีน้ำมากอุโบสถวัดกลางบางพระนี่จากหลักฐานของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการระบุไว้ว่า วัดกลางบางพระได้รับรองสถานะยกขึ้นเป็นวัดเมื่อปีพ.ศ. 2325ปีเดียวกับการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ. 2338จากหลักฐานในการสร้างในปลายสมัยอยุธยาและจากคำบอกเล่าของพระเดชพระคุณพระธรรมสิริชัยเจ้าคณะภาค14ในสมัยนั้นท่านได้มาตรวจตามวัดต่างๆจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมวัดกลางบางพระซึ่งดูตามลักษณะของอุโบสถและพระพุทธรูปแล้วท่านยืนยันว่าสร้างในปลายอยุธยาจริงๆซึ่งในสมัยของพระอธิการดาเป็นเจ้าวาดได้มีการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถซึ่งชำรุดทรุดโทรมไปมากหลังคาก็ไม่มีต้องใช้หญ้าคามุงแทนต่อมาก็ได้มีการเรียรายเงินชาวบ้านซ่อมแซมเพื่อให้ใช้การได้พอชั่วคราวซึ่งในสมัยนั้นวัดยังไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรมากบางปีก็มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาบางปีก็ไม่มีมีหอสวดมนต์อยู่หนึ่งหลังและก็กุฏิอีกจำนวน4หลังแต่ได้รับการพัฒนามาพอสมควรซึ่งต่อมาถาวรวัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆก็ยังไม่ได้มีมากอยู่กันไปตามสภาพในสมัยนั้นตำบลบางพระนี่ยังทุรกันดารพอสมควรวัดกลางบางพระมาได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังก็ตั้งแต่พระอธิการพุทธสุนทโรหรือหลวงพ่อพุทธมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดตั้งแต่ปี2497เป็นต้นมาก็บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆอาทิเช่นอุโบสถสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆก็ทำให้วัดกลางบางพระเจริญขึ้นมาโดยลำดับซึ่งปัจจุบันสิ่งก่อสร้างต่างๆก็มีจำนวนมากเช่นพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อสมหวังขนาดหน้าตักกว้าง15เมตร39เซนติเมตรสูง30เมตร39เซนติเมตรนะครับวิหารศาลาการประเรียนหอสวดมนต์กุฏิฌาปนสถานศาลาปฏิบัติธรรมศาลาอเนกประสงค์ซึ่งได้รับการก่อสร้างแล้วก็พัฒนามาโดยลำดับสำหรับปูชนียวัตถุของวัดนะครับก็มี1พระประธานประจำอุโบสถหรือว่าหลวงพ่อทับทิมเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิมีพุทธลักษณะคล้ายกับหลวงพ่อโสธรซึ่งคาดกันว่าน่าจะสร้างสมัยเดียวกันแล้วก็ทำด้วยหินทรายแดงแกะสลักสมัยปลายอยุธยาโดยวัดนี้ได้รับรองสถานะยกขึ้นเป็นวัดเมื่อปี2525ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2338อันนี้ตามหลักฐานของกรมศาสนา 2. พระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือว่าหลวงพ่อสมหวังเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างขึ้นตามนิมิตคำบอกกล่าวของเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ใจกลางของวัดกลางบางพระสร้างขึ้นโดยการก่ออิฐปูนปั้นโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นที่เคารพของชาวตำบลบางพระและพุทธศาสนิกชนทั่วไปสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2525เสร็จพ.ศ. 2527หลวงพ่อพุทธสุนทโรอดีตเจ้าวาดวัดกลางบางพระเป็นประธานในการก่อสร้าง 3. พระเจดีย์พระเกศจุฬามณีสร้างโดยทองเหลืองหล่อมีลักษณะคล้ายทรงระฆังคว่ำเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตรมียอดเป็นแบบสถูปอินเดียประดิษฐานณมณฑปพระเกศจุฬามณีวัดกลางบางพระสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2533โดยมีหลวงพ่อพุทธสุนทโรอดีตเจ้าวาดวัดกลางบางพระเป็นประธานในการจัดสร้าง 4. สมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าอู่ทองยืนถือดาบบนแท่นพร้อมด้วยนายทหารคนสนิทอีก2คนยืนอยู่ด้านล่างในองค์ประดับด้วยของมีค่าต่างๆที่ติดไว้ตามองค์ท่านซึ่งของนี้เป็นของที่ขุดพบในเมืองเก่าอู่ทองอาทิเช่นลูกปัดทวารวดีสีต่างๆหยกลูกกำปั่นเป็นต้นเป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไปสร้างเมื่อประมาณพ.ศ. 2522มีนายบุญธรรมเสือดำอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้สร้างถวายทีนี้ลำดับรายนามเจ้าวาดวัดกลางบางพระนะครับจากหลักฐานตามที่พอจะทราบได้จากคำบอกเล่าต่อๆกันมาได้มีพระภิกษุที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดมาแล้วพอจะลำดับได้ก็คือ1หลวงพ่อเฟื่อง2หลวงพ่อพริ้ง3หลวงพ่อพุก4พระอธิการดา5พระอธิการย้อม6พระอธิการวัยแจ่มนิยม7พระครูสุนทรวุฒิคุณหรือหลวงพ่อพุทธสุนทโรท่านเป็นเจ้าวาดอยู่47ปี8พระครูศรีสุตากร หรือว่าท่านอภิชาติอภิญาโนปริยธรรม6ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่พ.ศ. 2542จนถึงปัจจุบันครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำกลอนอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่าไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันถ้าถึงคราวต้องตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายนะคนเราเนี่ยถ้าไม่ถึงคราวก็ไม่ตายแต่ถ้าถึงคราวซะก็หลีกไม่พ้นวันนี้มีข่าวข่าวหนึ่งนะผมอ่านแล้วผมขำนะท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามีผู้หญิงอายุ25ปีอ่ะแกโดดตึกชั้น11ลงมาถึงพื้นดินเนี่ยแต่แกไม่ตายมาดูด้วยกันมาฟังด้วยกันนะครับวันนี้เวลาเมื่อตอน 14:30 ร้อยตำรวจโทสุวิจักษ์บุญมีมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการก็รับแจ้งเหตุคนตกลงมาจากคอนโดคัลเลอร์ลิฟวิ่งชั้นที่11ห้อง320ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในที่เกิดเหตุพบร่างนางสาวเพ็ญนภาวุฒิพงศ์อายุ25ปีร่วงทะลุหลังคาห้องครัวของโรงแรม Color Living ที่อยู่ติดกันลงมากระแทกใส่นายธนพัฒน์อ่อนจันทร์อายุ49ปีกัปตันของโรงแรมดังกล่าวได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกส่วนนางสาวเพ็ญนภาอาการสาหัสเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของพนักงานจำนวนมากที่นั่งรับประทานอาหารในช่วงพักจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปตรวจ
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอิซูซุจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออิซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสดีประภาค่ะน้ำตกเจ็ดเสาน้อยประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว 25-27 กันยายนนี้หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมาติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลลงจากพื้นที่ป่าเขาใหญ่ตามลำธารและคลองต่างๆเมื่อสมทบกับลำคลองบริเวณน้ำตกเจ็ดเสาน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีสีขุ่นแดงจากตะกอนดินที่ถูกน้ำป่าพัดพาลงมาทั้งนี้ทางอุทยานน้ำตกเจ็ดเสาน้อยจึงประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่15-27 กันยายน 2569เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยหลังจากครบกำหนดจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งก่อนพิจารณาเปิดให้บริการตามปกติต่อไปแม่ทัพภาคที่1ห่วงใยสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนคุณอิฐคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
7: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากห่วงวันที่25-27 กันยายน 2569ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่พลโทรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีนอกจากนี้ยังกำชับแพทย์ประสานบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้ปัจจุบันในหลายพื้นที่ในภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1ได้ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24 กันยายน 2569ที่ผ่านมาและยังคงเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานได้ที่หน่วยทหารปิดกรณีบุญประเสริฐอย่างนี้ครับ
6: ปิดท้ายกันที่ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026วันนี้คว้าได้เพิ่มอีก2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่ม2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากบิวพุทธิพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศโดยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่เพิ่งทำได้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีซึ่งนับเป็นเหรียญทองวิ่ง100เมตรของไทยในรอบ48ปีขณะที่อีก1เหรียญทองได้จากตะกร้อทีมชุดหญิงสามารถป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันหลังชนะเกาหลีใต้2ต่อ0ทีมส่วนตะกร้อทีมชุดชายไทยเสียแชมป์เอเชียนเกมที่ครองมา28ปีหรือ7สมัยซ้อน
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่รักอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าเวลาเราเดินไปเดินมาไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะพกทั้งเครื่องประดับที่สวยงามแล้วก็พกทั้งอาวุธที่ร้ายแรงพกไปตลอดถ้าเราอยากให้คนรักเราก็ให้เขาเห็นเครื่องประดับของเราอยากให้คนเกลียดอยากจะทำร้ายคนเราก็ใช้อาวุธของเราแล้วไอ้เครื่องประดับหรือว่าอาวุธที่ว่านั้นคืออะไรท่านผู้ฟังครับเครื่องประดับที่มีคุณค่ามากที่สุดแต่ลงทุนน้อยที่สุดนั่นก็คือรอยยิ้มและคำพูดที่ไพเราะแค่เรายิ้มแค่เรามีความสดใสคนข้างๆเขาก็มีความสุขเขาก็มีความสดใสด้วยส่วนอาวุธที่ร้ายแรงที่ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าให้ไปทิ่มแทงคนอื่นนั่นก็คือคำพูดเหมือนกันแต่เป็นคำพูดที่ทำร้ายคนอื่นบางทีคำพูดไม่กี่คำของเราอาจจะทำร้ายคนทั้งชีวิตคำพูดไม่กี่คำของเราอาจจะทำให้คนบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องระวังนะครับท่านผู้ฟังนะครับอยากจะให้เขามีความสุขเพราะเห็นหน้าเราหรืออยากจะให้เขาทุกข์เพราะโดนอาวุธของเราอันนี้ก็ต้องระวังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมงคุด24ทิพมงคลตอง5ตราพนารินผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนผู้คู่กายเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจลองดูครับท่านผู้ฟังลองดูสัก3ขวดนะลองดูก่อนดีไม่ดีก็ต้องลองดูก่อนแล้วจะได้รู้จะได้หายสงสัยว่ามันดีจริงหรือถ้ามันไม่ดีอย่าไปกินอีกเสียดายตังค์เงินทองของหายากนะเงินทองของนอกกายหาเกือบตายก็ไม่รวยของหายากนะครับเพราะว่ามีหลายท่านที่ใช้เงินเดือนคนชรากินแต่ถ้าเราซื้อกินแล้วมันดีต่อสุขภาพเราถามตัวเองถ้ามันดีกินต่อท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือสิ่งที่มีคุณค่าควรค่าแก่การกินฝากเอาไว้นะครับทิพมงคลตอง5ตราพนารินสังเกตก็คือกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีกตัญญูรู้คุณบุญไม่ละทำกตเวทีนั้นดีแสนใครทำชอบเอาชอบมาตอบแทนไม่ดูแคลนคุณคนปรนนิบัติรู้บุญคุณตอบคุณนิบุญหลายเป็นเครื่องหมายคนดีท่านชี้ชัดไม่รู้คุณตอบคุณบุญวิบัติจะเป็นสัตว์โหนเห่าเอากระมังพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องบาปเรื่องกรรมวันนี้จะเล่าถึงชีวิตของลุงสำลีนะครับลุงสำลีแกเติบโตที่บ้านเกิดของแกก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเด็กก็เป็นเด็กที่ออกจะซุกซนยิงนกตกปลาอันนี้เป็นเรื่องที่เด็กต่างจังหวัดต้องทำกันอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กในสมัยก่อนก็ยิ่งต้องทำไอ้เรื่องพันอย่างนี้กันไม่ว่าใครแหละลุงสำลีในวัยเด็กนั้นก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะว่าพอแม่คลอดมาแม่ก็ตายพ่อก็มีเมียใหม่แกก็เลยต้องเติบโตมาด้วยน้ำมือของน้าชายน้าสะใภ้แกก็นับถือสองคนนี้เหมือนกับพ่อแม่ของแกจริงๆส่วนพ่อของแกนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรแกนักเพราะว่ามีเมียใหม่ก็ไปกินอยู่กับเมียใหม่หาเลี้ยงลูกสองสามคนที่เกิดกับเมียใหม่ต่อไปน้าชายของแกน่ะหากินเก่งผักปลามีกินไม่ขาดแถมน้าสะใภ้ก็เป็นคนมีฝีมือทำกับข้าวอร่อยซะอีกแกก็เลยอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินไม่เคยอดอยากแล้วก็ยังได้เรียนหนังสือจบป.4แล้วก็อยู่บ้านพักหนึ่งก็ซนมากแล้วก็เริ่มจะเรียนรู้เรื่องผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ไปทำมิดีมิร้ายเพื่อนหญิงเข้าคนหนึ่งที่เรียนหนังสือมาด้วยกันพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็เอาเรื่องจนน้าต้องเสียเงินเสียทองกันไปน้าชายก็บอกว่าเอ็งอยู่ไม่ได้แล้วไปหางานหาการทำที่กรุงเทพโน่นเถอะน้าน่ะมีพรรคพวกอยู่ก็ฝากให้ทำงานที่โรงไม้ไปก่อนแล้วต่อมาก็ค่อยๆขยับขยายหางานใหม่จนกระทั่งได้ไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เมียตั้งแต่ในช่วงที่ยังไม่ทันจะบวชแต่น้าก็เอาตัวมาบวชก่อนแล้วก็ให้เบียดกันได้ออกหน้าออกตาแต่งงานแต่งการกันเป็นที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมอายุ20ก็มีลูกชายแล้วเมียน่ะอายุแค่17เท่านั้นน่ะก็รักใคร่กันดีตามประสาคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่ตัวลุงสำลีเนี่ยแกมันทั้งเจ้าชู้ทั้งกินเหล้าแล้วก็เล่นการพนันเหล่านี้มันกลุ่นอยู่ในลมหายใจของแกเลยทีเดียวมีเมียแล้วแกก็ยังยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาแล้วแต่ว่าโอกาสจะอำนวยไม่ว่าไปทางไหนก็จะมีนารีเข้ามาเกี่ยวพันมันเนื่องจากว่าแกนั้นเป็นคนพูดเก่งเอาใจเก่งรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรไปทอดผ้าป่ากับพวกโรงงานด้วยกันที่นครนายกก็ได้เสียกับสาวคนหนึ่งสาวแกแม่ไม้นี่ชอบแกกันมากแกก็หลบหลีกเมียอ้างโน่นอ้างนี่แล้วก็แอบไปนอนกับสาวสาวพวกนั้นแต่ก็ไม่ได้จริงจังถึงกับต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบกันแต่อย่างใดก็แค่เป็นคู่ขากันไปชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าผู้หญิงของแกก็มักจะมีคนอื่นอยู่ด้วยเช่นสามีของเจ้าหล่อนหรือว่าคู่ขาอีกคนหนึ่งส่วนทางเรื่องของการพนันนั้นก็เล่นซะจนเปิดบ่อนซะเองที่บ้านเมื่อบ้านกลายเป็นบ่อนก็เล่นกันสบายไปเลยเมียของแกก่อนนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องพนันอะไรนักแต่พอมีบ่อนที่บ้านก็เลยกลายเป็นนักพนันไปอีกคนก็ทั้งคุมบ่อนทั้งเล่นเองซะอีกด้วยเมียแกน่ะไม่ใช่ผู้หญิงที่ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรสวยเชียวล่ะแม้ว่าผิวออกจะคล้ำๆแต่ก็งามคมคายเอาไว้ผมยาวใบหน้ารูปไข่ไม่เคยอ้วนตั้งแต่สาวยันสาวใหญ่หุ่นดีอยู่เสมอต้นเสมอปลายนอกจากนั้นก็ยังช่างพูดช่างเจรจาหูตาแพรวๆยิ้มพรายกับพวกขาพนันทั้งหลายพวกนักพนันเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนอื่นไกลก็คนในชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็เป็นเพื่อนพ้องกันทั้งเพื่อนของแกเองแล้วก็เพื่อนเมียบางทีแกก็ปล่อยให้เมียคุมบ่อนแกเองก็ออกไปกินเหล้ากับพวกกัน แล้วพอเจอผู้หญิงก็ไปกับผู้หญิงนั้นจนข้ามวันข้ามคืนเมียถามว่าหายไปไหนมาก็อ้างเพื่อนไปชวนไปเที่ยวบ้านหมัวแต่เมาซะก็เลยกลับไม่ไหวค้างบ้านมันเลยซึ่งก็ว่าไปตามแต่จะนึกขึ้นมาได้พอโดนซักไซ้มากๆเขาก็ทำเป็นโมโหหงุดหงิดเมียก็จะหยุดถามไปแต่พอมันบ่อยเข้าความลับก็ไม่มีในโลกเพราะว่าเมียก็ย่อมจะต้องค้นหาความจริงตามประสาแนวทางของตัวก็สะกดรอยตามไปดูก็รู้ว่าไม่ได้ไปบ้านเพื่อนอย่างที่บอกแต่ไปกับผู้หญิงพอกลับมาก็ถามตรงๆแกก็ไปไม่เป็นเลยทีนี้ก็ยอมรับไปก็ทะเลาะกันบ้านแทบแตกแต่ก็ยังอยู่สืบต่อกันไปแล้วก็มีลูกกันอีกตั้งสองคนแกก็มัวแต่มั่วผู้หญิงบ้างการพนันบ้างเหล้าบ้างไม่ค่อยได้สนใจเมียว่าไปทางไหนบ้างหรือเปล่ากว่าจะรู้ก็เมื่อเพื่อนสีคนหนึ่งมากระซิบบอกว่าเฮ้ยดูเมียเองเอาไว้บ้างนะเว้ยสำลีดูอะไรก็ดูอยู่ทุกวันนะแต่ข้ากลัวมันจะไม่ทุกวันนะดิหมายความยังไงเองพูดมาสิเฮ้ยจะต้องให้บอกอะไรอีกอะไปถามไอ้ก้องมาดูสิไอ้ก้องก็คือเพื่อนกันที่เป็นขาไพ่ขาพนันกันอยู่กับเมียของแกแหละแล้วก็เป็นเพื่อนกินเหล้ากับแกด้วยอีกทั้งก็เคยไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นด้วยกันก็รู้ไส้รู้พุงกันดีเพื่อนที่มากระซิบบอกให้ถามไอ้ก้องแต่แกไม่ถามเพราะว่าฉุกใจนึกอะไรได้บางอย่างที่เคยแอบเห็นไอ้ก้องมันมองเมียแกด้วยสายตาปรารถนารุนแรงแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่ามันก็มองไปอย่างนั้นเพราะเมียของแกก็เสน่ห์แรงอยู่แล้วแต่หลังจากที่เพื่อนกระซิบบอกก็ต้องสังเกตสังกากันหน่อยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียคอยจับตาดูอยู่เงียบๆก็ทำให้รู้ว่าไอ้ก้องน่ะมองเมียแกอย่างนั้นแต่ไม่ได้มองเปล่าเสียแล้วเพราะว่าทั้งสองมีอะไรกันมากกว่าสายตามองกันไปมองกันมา
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฎทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมคุฎผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมคุฎแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีHACCPมีอย.ถือว่าเป็นน้ำมคุฎที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆมังคุดมีประโยชน์ยังไงหลายๆท่านก็คงจะรู้คนเฒ่าคนแก่คนโบราณเขาเคยใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุดเอามาทำยานะครับคนเฒ่าคนแก่เขาก็เคยเอามาทำเอามาใช้มีประโยชน์นะครับทีนี้ถ้าเรามาดื่มเนื้อมังคุดผสมสมุนไพรเข้าไปยิ่งจะมีประโยชน์ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปหรือโทรเข้าไปในรายการดื่มครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องดื่มเยอะ30มิลนะครับดื่มน้ำตาม1แก้วเช้าเย็นก่อนนอนพอสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ดื่มวันละครั้งก็พอฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตองห้าตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP HACCPมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุฎทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ส ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

ไอ้ก้องออกมาก่อนแล้วก็ไปต่อกันที่อื่นซึ่งแกก็เจอเข้าโดยบังเอิญขณะแท็กซี่ผ่านหน้าโรงแรมม่านรูดก็เห็นเมียกับไอ้ก้องยืนโบกรถกันอยู่พอดีที่หน้าโรงแรมแกก็ปล่อยให้เขาสองคนนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันแกให้คันน้องแกตามไปก็เห็นไปส่งเมียลงที่บ้านแกเสร็จแล้วไอ้ก้องก็ไปต่อแกก็ลงไปตามเมียเข้าไปในบ้านทำเป็นว่าไปซื้อบุหรี่มาสูบไม่รู้เรื่องความเป็นไปอะไรของเมียเลยพวกนักพนันกลับไปหมดแล้วค่อยเปิดฉากสอบถามเมียก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรไปดูหนังกับอีขวัญมันขวัญก็คือเพื่อนสนิทของเมียแกได้ยินก็รู้ว่าโกหกแต่ไม่ได้ว่าอะไรทำเป็นไม่สนใจแล้วก็คอยดูอีกก็เห็นว่าไปกับไอ้ก้องอีกคราวนี้ไม่ไปดูหนังแต่ให้แท็กซี่พาเข้าม่านรูดไปเลยแกก็ตามเข้าไปจับได้คาหนังคาเขาพอโดนจับได้ก็หน้าซีดหน้าเสียไปตามกันไอ้ก้องน่ะเพ่นหนีไปหายเงียบไม่เจอหน้ากันอีกมันถึงก็ยอมทิ้งลูกทิ้งเมียหนีไปอยู่ทางปากใต้เพราะกลัวโดนแกฆ่าส่วนเมียน่ะหนีไปอยู่บ้านแม่ปล่อยให้แกอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปเฝ้าบ่อนไปแกก็ไม่ว่าอะไรฝ่ายเมียหายไปไม่ยอมทำงานก็ตกงานพอตอนหลังไปหาน้าชายของแกที่อยุธยาให้มาเป็นคนพูดให้แกใจเย็นลงให้คืนดีกันแกก็ยอมตกลงเพราะว่าตัวแกเองก็ทำไม่ดีมามากแล้วก็เลยหวนกลับมาอยู่กินกันเหมือนก่อนไอ้ก้องค่อยๆแอบกลับมาลุงสำลีแกก็ไม่ได้ไปคุกคามอะไรไอ้ก้องก็ฝากเพื่อนมาบอกขอโทษยอมรับผิดจะให้ไปกราบก็ยอมแกก็บอกเพื่อนให้ไปบอกไอ้ก้องว่าไม่ต้องกราบไม่ต้องขอโทษแล้วแกจะคิดบัญชีทีหลังขอให้มีโอกาสเถอะไอ้ก้องถึงก็ต้องเพ่นหนีไปอีกไปมีเมียใหม่อยู่ทางปากใต้นู่นเมียทางนี้ว้าเหวก็เลยมีผัวใหม่ลูกๆมีกันอยู่สองคนปู่ย่าตายายก็เลี้ยงกันไปส่วนเมียแกก็ได้กลับเข้าไปทำงานที่เก่าอีกอยู่กันมีความสุขดีแต่ไม่สนิทใจนักแกบอกอย่างนั้นมันอดคิดไม่ได้ในเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับแก้วร้าวที่เป็นรอยทำยังไงมันก็ไม่เรียบสนิทเหมือนแก้วที่เรียบร้อยไม่เคยมีรอยร้าวอยู่กันมาจนลูกๆเติบโตช่วยเหลือตัวเองได้ลูกชายทั้งสองคนคือคนโตกับคนสุดท้องออกจากนิสัยเหมือนแกนั่นก็คือเอามันทุกอย่างไม่ว่าเหล้าผู้หญิงหรือการพนันแกพูดอะไรพวกเขาไม่เคยเชื่อกันหรอกเพราะแกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกเห็นแล้วจะสอนลูกให้ทำตัวดีๆได้ยังไงกันนี่มันกรรมชัดๆเลยแกว่างั้นแล้วที่ทำให้แกปวดหัวที่สุดก็คือลูกชายคนโตก่อเรื่องแทงเพื่อนตายแกเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยในเรื่องนี้พอเรื่องซาลูกชายคนเล็กก็มีเรื่องกับพวกซอยใกล้ๆเอายิงกันอีกลูกคนเล็กของแกไปยิงเขาแต่ไม่ตายเงินทองของแกก็ไหลออกไปอีกตามเคยแกไม่มีเงินเก็บกับเขาหรอกก็ต้องหยิบยืมกู้เขาเสียดอกเบี้ยให้เขาเพราะว่าไม่อยากให้ลูกติดคุกสงสารลูกเป็นหนี้เขารุงรังไปหมดแล้วก็มีแต่เรื่องเรื่อยมาเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนจากลูกของแกนำมาให้ลูกสาวมีผัวแล้วก็เลิกแล้วก็มีใหม่อีกมีอีกก็เลิกอีกทั้งแกทั้งเมียปวดหัวกันไม่รู้จักจบตัวแกเองเคยเจ้าชู้ก็ยังไม่ได้เลิกรามีโอกาสก็ฉวยทันทีการพนันก็มีบ้างถ้ามีเงินส่วนเหล้ายาก็มีอยู่บ่อยๆเมียแกก็มีท่าทีแปลกๆกับผู้ชายอื่นอยู่แกก็คอยสอดส่องก็คลาดสายตาไปบ้างไม่เห็นไม่รู้ก็ไม่รู้จะไปคาดคั้นได้ยังไงต่อมาลูกแยกตัวไปอยู่กับเมียกับผัวแต่ก็กลับมาอยู่ที่บ้านเช่านั้นบ่อยๆครอบครัวลูกก็ไม่ได้สงบเรียบร้อยมีแต่เรื่องกันไม่ได้ขาดพออายุมากๆเข้าแกก็เบื่องานเมียก็บอกให้ออกเถอะจะได้เอาเงินประกันมาใช้ตั้งตัวกันเมียก็ออกด้วยก็เลยออกจากงานจะเปิดร้านขายของชำกันเมียก็หาที่หาทางไว้แล้วก็เปิดร้านกันลงทุนกันไปบ้านมีห้องว่างเหลืออยู่ห้องหนึ่งก็แบ่งห้องให้คนเช่าก็มีหนุ่มทำงานบริษัทมาเช่าและเขาเป็นลูกค้าประจำที่ร้านด้วยเปิดร้านขายได้ไม่นานเมียก็หนีตามลูกค้าหนุ่มคนเช่าห้องที่แอบมีอะไรกันตั้งแต่เมื่อไหร่แกไม่รู้หอบเงินหอบทองไปหมดแกงงมากที่จู่ๆเมียก็หนีไปกับไอ้หนุ่มคนนั้นนึกไม่ถึงว่าเมียอายุตั้ง50แล้วยังไม่เลิกไอ้เรื่องตัณหาราคะแกต้องกลับไปอยู่กับน้าชายที่อยุธยาบ้านเกิดซึ่งน้าทั้งสองของแกก็งอมกันมากแล้วแกก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้น้าฟังแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนครับ

0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานมีให้ฟังทุกวันนะครับวันหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งสองตอนสามตอนฟังเพลินเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังแล้วได้ความรู้ฟังแล้วได้ข้อคิดได้คติธรรมดีๆนะครับสำหรับใครที่มีลูกมีหลานให้มานั่งฟังฟังเรื่อยๆนี่ก็จะเกิดข้อคิดเองด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการอยู่นะครับผมก็อยากจะถามนิดหนึ่งว่าตอนนี้นอกจากงานประจำแล้วท่านผู้ฟังมีงานอดิเรกคืองานพิเศษอะไรบ้างไหมงานอดิเรกคืออะไรนะครับงานอดิเรกคืองานที่มันไม่ใช่งานประจำนะครับเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสหรือว่าจดจ่ออยู่กับงานนั้นๆที่เราทำอยู่หรือกระทั่งทำให้เราเกิดความภูมิใจแล้วก็มีความสุขขึ้นมาฝรั่งก็บอกว่าคนเรานี่มันต้องมีงานอดิเรกท่านผู้ฟังมันต้องมีงานอดิเรกทำบ้างทำแล้วมันมีความสุขมันผ่อนคลายเหตุผลหลักๆก็คือคนที่ทำงานอดิเรกคือมันจะผ่อนคลายจากงานประจำที่เรามีอยู่ผ่อนคลายจากความเครียดที่เราหมกมุ่นอยู่ทุกวันเป็นการเติมความสุขให้กับตัวเองผลลัพธ์ข้อนี้เราก็จะได้เต็มๆนะครับจากการที่เราทำงานอดิเรกแล้วก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เสียเปล่านะครับนอกจากจะผ่อนคลายมีความสุขแล้วในเวลาว่างของเราก็จะไม่เสียเปล่าอีกต่อไปท่านผู้ฟังจะไม่ผ่านไปอย่างไร้ค่าผลพวงของงานอดิเรกจะมาในรูปแบบบางทีอาจจะเป็นของกินแล้วก็สามารถแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้านของเราได้หรือว่ามาในรูปแบบความก็เรียกว่าความฟิตความแข็งแรงของร่างกายนะครับหรือว่ามาในรูปแบบความบันเทิงความเพลิดเพลินนะครับตัวหนังสือเสื้อผ้าของใช้ของตกแต่งสวยงามมันมีความสุขถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำกับสิ่งที่เราต้องทำนี่ไม่เหมือนกันนะความฝันตอนเด็กๆ เราอาจอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากทำนู่นอยากทำนี่แต่มันไม่ได้ทำเพราะว่าสิ่งที่เราอยากทำบางทีมันเลี้ยงชีพไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำบางทีไม่ค่อยอยากทำเนี่ยแต่ก็ต้องทำเพราะมันมีรายได้ให้เราเลี้ยงชีพแต่พอถึงวันหนึ่งวัยหนึ่งเวลาหนึ่งถ้าอายุเรามากขึ้นนี่ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำนี่เราจะมีความสุขท่านผู้ฟังและที่สำคัญก็คือพอเราอายุมากขึ้นเราทำงานอดิเรกไปเรื่อยๆนี่เราจะสมองเราจะพัฒนามันจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมนะครับโบนัสที่ได้แน่นอนคือทำให้สมองของเราเนี่ยถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยๆนะสมองก็จะพัฒนาไม่ถดถอยยิ่งถ้ามีงานอดิเรกหลากหลายสมองของเราก็จะถูกกระตุ้นไปในหลายๆด้านด้วยอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังแล้วทีนี้ถ้าสมองทำงานอยู่ตลอดเนี่ยถึงแม้เราจะอยู่ในวัยเกษียณก็ตามเนี่ยอายุมากแล้วเราก็พูดง่ายๆว่าความจำก็ดีสมองก็ดีแล้วก็คนเราเนี่ยถ้าสมองดีความจำดีอยู่ได้อีกนานท่านผู้ฟังที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีไม่ฟุ้งซ่านลดแล้วก็ป้องกันความโรคซึมเศร้ามันไม่แน่ท่านผู้ฟังคนเราพออายุมากนี่มันจะเหงานะครับมันจะรู้สึกเหงาอายุมากลูกก็ไม่ค่อยมาหาล้านก็ไม่ค่อยมีปีหนึ่งลูกก็มาหาครั้งหนึ่งอยู่คนเดียวบางทีเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังครับนะครับว่างจนเกินไปหรือไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยมันจะนำมาสู่ความฟุ้งซ่านบางทีรู้สึกด้อยค่าในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไร้ประโยชน์กับโลกใบนี้เราไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยไม่จำเป็นต้องมีเราเขาก็อยู่ได้ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นหลุมดำนะครับเป็นหลุมดำทำให้เรากระโจนเข้าไปกลายเป็นโรคซึมเศร้าแม้กระทั่งบางคนคนแก่บางคนก็คิดที่จะฆ่าตัวตายก็มีแต่ถ้าเราทำงานอดิเรกเป็นประจำเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันจะไม่เกิดนะท่านผู้ฟังเพราะว่ามันก็จะเกิดประโยชน์หลายอย่างสุขภาพจิตที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทีนี้งานอดิเรกมันมีอะไรบ้างอันนี้แล้วแต่ชอบเลยท่านผู้ฟังครับแล้วแต่ชอบเลยจะทำแบบไหนจะทำยังไงก็ได้นะครับจะทำในเรื่องออกกำลังกายนะครับเดินป่าปีนเขาถีบจักรยานวิ่งหรือไม่ก็เล่นฟุตบอลแบดมินตันเล่นเทนนิสนะครับเล่นเต้นโยคะวิ่งชกมวยได้ทั้งนั้นกีฬาหรือแบบ ทำขนมทำสวนปลูกผักเล่นดนตรีวาดรูปเขียนรูประบายสีเย็บปักถักร้อยตกแต่งบ้านงานซ่อมแซมงานไม้งานปั้นถ้วยเขียนหนังสือเขียนนิยายถ่ายรูปตัดต่อวิดีโอยูทูบเบอร์ดูพระดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังนะครับจะดูหนังฟังเพลงร้องเพลงเล่นเกมปริศนาต่างๆเล่นหมากรุกต่อจิ๊กซอว์ท่องเที่ยวเรียนภาษาสอนภาษาสอนวาดรูปสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นงานอดิเรกคืออย่าให้ตัวเองนะมีเวลาว่างแล้วก็สมองก็จะได้พัฒนาและเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำเราต้องถามใจก่อนว่าชอบทำงานแบบไหนก็ทำอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนะครับดูแลตัวเองรักตัวเองอย่าปล่อยให้เวลาว่างมันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์มีงานอดิเรกทำแล้วชีวิตจะมีความสุขแล้วก็ฝากน้ำมังคุดด้วยฝากด้วย ก็ฝากจริงๆนะครับฝากเพื่อนดีๆนะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายฝากเอาไว้ในตู้เย็นฝากเอาไว้ในห้องฝากเอาไว้เป็นเพื่อนกายเพื่อนสุขภาพน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทนะครับผมก็เชื่อว่าไม่แพงจนเกินไปลองกินดูก่อนสัก3ขวด4ขวด5ขวดกินแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับไม่ได้กินเยอะนะครับกินครั้งหนึ่งแค่30มิลแล้วก็ดื่มน้ำตามแก้วหนึ่งแก้วใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ยิ่งถ้าเราอายุมากก็จิบน้ำบ่อยๆนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆครับที่สนับสนุนแล้วก็ซื้อหาน้ำมังคุดมาดื่มมากินกันครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่ขาอ่อนแรงดื่มน้ำมังคุดของเราจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์พาท่านผู้มีเกียรติมาตามหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดผสมไพรผสมสมุนไพร24ชนิดขวดนี้กล่องสีน้ำเงินฟ้านะครับอยู่กับคุณลุงท่านหนึ่งอยู่ข้างๆมาก็โจมตีเลยกำลังนอนสบายเลย ลุงชื่ออะไรลุง
1: บุญหลงสกุณีครับ
0: บุญหลงสกุณีลุงบุญหลงก่อนดื่มน้ำมังคุดลุงเป็นอะไร
1: มันเป็นมันลูกมันเยอะ
0: เป็นอะไรมั่งเยอะ
1: ไอ้มันเป็นปวดหลังนี่
0: หนึ่งปวดหลัง
1: มันสะอึก
0: สะอึกขึ้นมา
1: สะอึกขึ้นมามันมาจุกที่ข้อข่อยเนี่ยมาจุก
0: แล้วมันเป็นอะไรอีก
1: พวก
0: แล้วเป็นอะไรขาเป็นอะไร
1: ขานี่มันเดินไม่ได้มันอ่อน
0: ขาอ่อนแรงอ
1: ๋
0: อ
1: เนี่ยตรงเนี้ย
0: อ๋อ
1: มันเดินจะยุบลงไป
0: มันอ่อน
1: เดิน
0: ถ้าไม่ใช้สี่ขาแต่ก่อนเนี่ยสมมติว่าลุกจากที่นั่งเนี่ยเดินไปประมาณนี้ได้ปะ
1: ได้
0: ครับเดินไปได้ขนาดไหนขาอ่อนเดินไกลไม่เดินถึงวัดไหม
1: แต่เดินเราเดินไปนี่ไม่ได้ละเดินถึงไอ้ธรรมดาเรานะไปไม่ได้หรอกต้องใช้สี่ขาไป
0: ต้องใช้สี่ขา
1: สี่ขาเรายังไปไม่ได้นะมึงที่เดินไปอ่อนยุบลงไปอย่างเงี้ย
0: ก่อนดื่มน้ำมังคุดนี่นะ
1: ครับ
0: เอาพูดถึงก่อนดื่มแล้วไปหาหมอบอกว่าเป็นอะไร
1: ก็ไม่ได้บอกอะไรเป็นอะไรบอกก็รีบเราเป็นก็บอกว่ากดไหลย้อนกดไหลย้อน
0: อ๋อลุงอายุเท่าไหร่ละ
1: 78 79แล้ว
0: บุญลุงบุญหลงเลยนะ
1: ครับ79
0: ปีเนี่ย79ปีลุงอยู่บ้านเลขที่อะไรลุง
1: 127/2
0: หมู่
1: 5
0: บ้านอะไรในบ้าน
1: บ้านวังแดง
0: บางแดงตำบล
1: ท่านนางอำเภอโพธิ์สุเรศจังหวัดพิจิตร
0: อ๋อครับผมก็โอเคละคุณลุงมาอยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านวังแดงตรงนี้ก็คือป่วยแบบนี้เป็นมากี่ปีแล้ว
1: มันก็เพิ่งเริ่มมาประมาณนี้ก็ไม่ยังไม่พอปี
0: คือขาไม่มีแรงเดินแล้วก็ขาอ่อนเดินไปสักพักก็ขาอ่อน
1: ครับ
0: ขาอ่อนโอเคแหละแล้วก็แน่นในหน้าอกเป็นอะไรอีกนะ
1: แน่นมันเดินขึ้นไปมันจะแน่นขึ้นแล้วมันจะมาจุกก็หอยเนี่ยจุกปุ๊บเนี่ยมันจะอ้วก
0: ครับผม
1: กินอะไรเข้าไปก็จะขึ้นมาจุกแล้วก็อ้วกลาก
0: ครับเพราะว่าคืออยากถามเพราะว่าเวลาซื้อน้ำมังคุดมากินก่อนกินหลังกินมันมีข้อแตกต่างยังไง
1: เอามันกินดีย
0: ังไง
1: มันก็มันคล้ายว่ามันทุเลาขึ้นอะ
0: อะไรมันทุเลา
1: ไอ้โรคอะ
0: โรคอะไร
1: โรคที่ดีมันจุกเนี่ยนะ
0: จุกในคอเนี่ย
1: ครับแล้วก็มันแสบมันเจ็บคออ่ะมันเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยมันจะเบา เราขึ้น
0: ขามันดีขึ้นบ้างป่ะ
1: ไอ้ขาเนี่ยมันก
0: ็แรงมันมีแรงขึ้นบ้างป่ะ
1: มันก็ธรรมดาเฉย
0: มันมีแรงขึ้นไหม
1: เ
0: ว้ยว่าจากขาอ่อนแรงนี่มันแข็งแรงขึ้นบ้าง
1: แข็ง
0: แข็งยังไงสังเกตยังไง
1: เราเดินไปเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอ่ะ
0: มันไม่ขาไม่ค่อยอ่อน
1: ครับขาไม่อ่อน
0: คือสังเกตตัวเองไหม
1: สังเกต
0: กินมากี่ขวดแล้ว
1: โอ้โหเยอะนะเนี่ย
0: หลายขวดแล้ว
1: ครับกินมาเยอะเลย
0: ก็คือขาแข็งแรงขึ้นอยู
1: ่หมดหลายพันแล้วเหรอ
0: ไม่ก็คือว่าตอนนี้ก็คือแข็งแรงขึ้นอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ไอ้ที่ว่าในท้องในอะไรที่ว่ามันแสบอะไรก็ลดลงไหม
1: ลด
0: ลงไปเยอะไหม
1: ลดหายมันก็เบาเลยเยอะเลยเบาเยอะครับ
0: สบายตัวขึ้น
1: ครับ
0: ครับผมคือผมก็เพียงอยากจะรู้ว่ากินแล้วมันดียังไงคืออยากจะให้ลุงเล่าชัดๆแค่นั้นเองมันดียังไงก็เพียงแต่ว่าก็ได้บอกแค่ว่ามันเบาขึ้นแข็งแรงขึ้น
1: ครับ
0: แล้วขาเขินนี่มันเป็น
1: มันก็เบาขึ้นมันก็พอแข็งแรงขึ้นได้
0: แข็งแรงขึ้นได้เดินได
1: ้ได้
0: เดินได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: โอเคเพราะว่าอายุ79เลยเนาะ
1: 79
0: เพราะว่านี่ก็ไม่ค่อยไปไหนก็อยู่บ้านอยู่นั่งๆนอนๆ
1: ก็นั่งๆนอนๆอยู่อย่างนี้แหละครับ
0: ต้องฝึกอยากมีแรงต้องออกแรง
1: มันเดินเนี่ยมันแน่น
0: ไม่เป็นไร
1: มันจะเดินปุ๊บมันจะแน่นขึ้น
0: มันต้องฝืน
1: แล้วมันจุกคอยเนี่ย
0: อยากมีแรงต้องออกแรงลุงบุญหลงต้องค่อยๆเดินไปฝึกวันละ20นาที10นาที20นาทีอย่าท้อ
1: คร
0: ับ ถ้าเรายิ่งอยู่เฉยๆยิ่งไม่มีแรง
1: ก็เดินไป
0: เดินไปเดินมา
1: ครับ
0: โอเคยังไงก็ดีใจกับคุณลุงบุญหลงนะครับที่สุขภาพดีขึ้นก็คือเอางี้ภาพรวมๆว่าถ้าสมมุติว่า 100% เนี่ยหลังจากดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วนี่สุขภาพเราดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ก็ 90% น่ะ
0: 90เลยอ่ะ
1: 90%
0: จาก100ที่ว่า 100% ดีขึ้นถึง90เลยอ่ะ
1: ครับ
0: ขนาดนั้นเลยอ่ะ
1: ครับแล้วคนดีขึ้นเยอะแล้วพอเรากินด้วยนะมันดีขึ้นอ่ะมันดีขึ้นเยอะ
0: ครับผมเพราะว่าคำว่าดีขึ้นนี่ผมรู้ว่าดีขึ้นแต่ผมอยากจะให้ชี้ชัดๆว่ามันดียังไงมันดีแบบไหนแค่นั้นเองแต่ว่าลุงอธิบายมันดียังไงมันต้องสังเกตออกดีแบบไหนดียังไง
1: มันก็รู้สึกว่ามันทุเลาขึ้นเยอะว่างั้นนะง่ายๆว่ามันทุเลาขึ้นกันเยอะมั้ย
0: ครับผมครับโอเคไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณคุณลุงบุญหลงมากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับถ้าใครมีปัญหาอย่างคุณลุงบุญหลงนะครับฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูอย่างคุณบุญหลงนี่ก็คือแน่นหน้าอกแสบคอแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นเยอะแล้วก็ขาไม่มีแรงขาอ่อนหลังจากดื่มน้ำมังคุดไปแล้วก็คืออาการเหล่านี้ดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะแล้วก็ขาแข็งแรงขึ้นนะครับก็ขอบคุณคุณลุงบุญหลงมากนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะลุงเนาะดื่มไปเรื่อยๆนะลุงนะ
1: ครับ
0: จ้าสวัสดีครับ
1: สำคัญดูนะครับ
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น สุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: มาถึงเรื่องของเวรกรรมบาปบุญท่านผู้ฟังสังคมเราทุกวันนี้จะอยู่อย่างสงบสุขและสันติก็ได้ด้วยการมีศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทุกศาสนาต่างก็มีความสำคัญในการช่วยคุมความประพฤติอันจะนำไปสู่ความผาสุกของมนุษยชาติประเทศไทยของเรามีพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้เป็นศาสนาประจำชาติมนุษย์เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็ต้องอาศัยการมีเมตตาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเว้นจากการทำร้ายแล้วก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยมีหลักปฏิบัติที่สำคัญก็คือศีล5ที่ทุกคนได้รับการสั่งสอนอบรมแล้วก็ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เล็กแต่ก็มีคนอีกบางจำพวกที่สักแต่ว่ารู้ไม่นำมาปฏิบัติรวมทั้งไม่สนใจแล้วก็ไม่ใส่ใจอีกด้วยไม่รู้แม้กระทั่งว่าสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญแล้วก็มีสภาพเช่นทุกวันนี้ก็เพราะผลของการกระทำของตนในอดีตนั่นเองดังเช่นเรื่องราวของอาจารย์น้อยนะครับที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับคุณทวินเนี่ยพบอาจารย์น้อยครั้งแรกในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของพี่เขยและพี่สาวที่บางพลีสมุทรปราการด้วยสภาพของร่างกายที่ทำให้สะดุดตาคือหลังโก่งงอแขนข้างขวาขาดเนื่องจากถูกตัดผิวหนังส่วนแขนยังเหลือเลยหัวไหล่มาหน่อยเรื่อยไปถึงหน้าอกและลำคอเป็นรอยไหม้ดำเกรียมจนดูน่าเกลียดกิริยาท่าทางและคำพูดคำจาก็ดูหลอกแหลกหลอกแหลกแกจะเดินทักทายคนไปทั่วแถมยังพูดเสียงดังในขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดในพิธีคงเนื่องจากแกกำลังเมาได้ที่นั่นเองหลังจากทำบุญเสร็จแล้วก็เลี้ยงแขกที่มาในงานอาจารย์น้อยกับพวกผู้ชายอีก 5-6 คนก็ตั้งวงกินเหล้ากันทันทีกินไปก็ร้องเพลงไปเป็นที่สนุกสนานเฮฮาด้วยความสงสัยว่าทำไมคนถึงเรียกแกว่าอาจารย์น้อยแทนที่จะเป็นตาน้อยคุณทวินก็ถามพี่สาวเกี่ยวกับเรื่องราวของแกพี่สาวบอกว่าที่คนแถวนี้เรียกแกว่าอาจารย์น้อยก็เพราะว่าแกหาปลาเก่งแล้วก็ได้เป็นจำนวนมากทุกครั้งทั้งตัวเล็กตัวใหญ่จนครอบครัวแกเองก็กินไม่หมดต้องเอาตัวใหญ่ๆแจกจ่ายเพื่อนบ้านกันทั่วหน้าส่วนปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เหลือก็จะนำไปเททิ้งข้างคลองเพราะใช้ประโยชน์ไม่ได้เมียแกบอกให้หยุดก่อนแกก็ไม่ฟังที่บ้านของอาจารย์น้อยจะมีโอ่งขนาดใหญ่2ใบตั้งไว้คู่กันสำหรับขังปลาโดยเฉพาะปลาที่ได้มาทุกชนิดแกจะขังรวมกันไว้ในนั้นพี่สาวเล่าว่าทุกเช้าก่อนจะออกหาปลาอาจารย์น้อยจะกินเหล้าพอเมากลุ่มกลุ่มเข้าไปทุกครั้งแกก็ออกหาปลาทุกวันแถมยังได้มาครั้งละมากมากในโอ่งบ้านแกก็เลยแออัดยัดเยียดไปด้วยปลาหลากหลายชนิดกินก็ไม่ทันถึงกับตายคาโอ่งต้องเอาไปทิ้งก็มากชาวบ้านแถวนี้หากใครอยากกินปลาแค่ถือเหล้าไปแลกก็รับรองไม่มีผิดหวังล่ะนะฉายาอาจารย์ก็เลยได้มาเพราะเหตุนี้คุณทวินหันไปมองอาจารย์น้อยอีกครั้งตอนนี้แกลุกขึ้นเต้นยืนแล้วเต้นโยกเยกไปมาตามเสียงเพลงที่ร้องโดยบรรดากี้เมาทั้งหลายนั่นแหละแกหัวร่อราแขนซ้ายซึ่งมีอยู่ข้างเดียวก็ชูแก้วเหล้าไว้เหนือหัวสลับกับยกขึ้นดื่มเป็นระยะนะพี่สาวก็ถามว่าสงสัยใช่ไหมว่าทำไมแกถึงมีสภาพเป็นแบบนี้พี่สาวเล่าต่อว่าเมื่อก่อนอาจารย์น้อยก็มีร่างกายปกติดีทุกอย่างแต่ที่ต้องมามีสภาพอย่างที่เห็นก็เพราะการไปหาปลาของแกนั่นแหละเนื่องจากวิธีการหาปลาของแกไม่เหมือนชาวบ้านคนอื่นๆที่เขาใช้แหหรือว่าไม่ก็ตาข่ายดักปลากันได้มาก็แค่พอกินเป็นปลาตัวใหญ่ๆส่วนปลาตัวเล็กๆก็จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ต่อไปจนโตเพราะว่ามันจะไม่ติดตาข่ายขึ้นมาแต่อาจารย์น้อยบอกว่าวิธีนี้มันล้าสมัยชักช้าสู้วิธีของแกก็ไม่ได้เร็วทันใจได้ปลาเยอะด้วยเพราะแกใช้ไฟฟ้าช็อตปลาตัวใหญ่ๆก็แค่สลบหรือชาจนว่ายน้ำไม่ได้ส่วนตัวเล็กๆตายก็ช่างมันจากนั้นแกก็จะใช้สวิงช้อนปลาที่ลอยใส่ถังเอากลับมาบ้านเคยมีคนท้วงติงและบอกให้อาจารย์น้อยเลิกใช้วิธีการนี้เสียเพราะนอกจากปลาตัวเล็กๆจะตายโดยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วสัตว์น้ำอื่นๆก็จะได้รับอันตรายไปด้วยดีไม่ดีตัวอาจารย์น้อยเองนั่นแหละอาจจะพลาดท่าถูกไฟฟ้าช็อตเข้าสักวันที่สำคัญมันเป็นบาปกรรมเป็นการเบียดเบียนทำลายชีวิตสัตว์อื่นโดยไม่มีความจำเป็น อาจารย์น้อยได้ฟังแทนที่จะได้คิดกลับหัวเราะใส่หน้าบอกอีกว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของแกแกไม่สนหรอกเรื่องบาปเรื่องบุญขอให้ได้ปลามาเท่านั้นพอปลาตัวเล็กๆกับสัตว์น้ำอื่นๆที่ตายก็เพราะมันถึงคราวตายเองเว้ยช่วยไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของแกแล้วสิ่งที่ทุกคนคาดคิดไว้ก็เกิดขึ้นจนได้คือวันที่อาจารย์น้อยต้องชดใช้กรรมของตัวเช้าวันเกิดเหตุอาจารย์น้อยกินเหล้าเข้าไปมากจนเมายืนแทบจะไม่อยู่แต่แกก็ยังจะออกไปช็อตปลาตามเคยลูกเมียห้ามยังไงก็ไม่ฟังคว้าอาวุธล่าปลาคู่กายเดินโซซัดโซเซไปทางท้ายคลองทันทีไม่ถึงชั่วโมงก็มีคนวิ่งกระหืดกระหอบมาตะโกนให้ไปช่วยอาจารย์น้อยด้วยแกถูกไฟช็อตนอนนิ่งอยู่ที่ริมคลองนั่นเองเมื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์สามารถช่วยชีวิตอาจารย์น้อยไว้ได้แต่แขนถูกไฟฟ้าช็อตอย่างแรงต้องตัดทิ้งผิวหนังบริเวณใกล้เคียงก็ไหม้จนดำเกรียมอย่างที่เห็นส่วนหลังที่ต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะเส้นประสาทมันยึดเนื่องจากความแรงของกระแสไฟก็ทำให้โก่งยืดตัวไม่ได้เมื่อรักษาตัวจนหายทุกคนคิดว่าอาจารย์น้อยคงจะได้สำนึกเลิกทำบาปกรรมเช่นนี้เสียทีแต่เปล่าอาจารย์น้อยกลับหาปลาบ่อยกว่าเก่าเพราะความอาฆาตแกบอกว่ามันเป็นเพราะปลาตัวแกถึงต้องเป็นอย่างเงี้ยแกต้องล้างแค้นแกว่าอย่างนั้นพี่สาวคุณตะวินเล่าจบพร้อมๆกับเสียงอ้อแอของอาจารย์น้อยดังขึ้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะพักพวกได้เวลาไปคิดบัญชีกับไอ้ปลาพวกนั้นแล้วอย่าเพิ่งลุกกันก่อนนะเดี๋ยวจะไปเอาปลามาให้กินพี่เขยคุณตะวินที่นั่งอยู่ไม่ห่างนักก็บอกอาจารย์น้อยอาจารย์วันนี้วันพระเว้นบ้างก็ได้หยุดสร้างบุญสักวันนึงเถอะอาจารย์น้อยก็ชะงักนิดนึงก่อนที่จะหันมาตอบของอย่างนี้มันต้องชดใช้ข้าไม่ให้อภัยพวกมันหรอกถือว่าเป็นกรรมของพวกมันก็แล้วกันผู้จบก็ลากสังขารเข้าบ้านไปเอาอาวุธประจำกายของตัวคุณถวินก็มองตามร่างพิกลพิการนั้นอย่างนึกสลดสังเวชคนเนาะคนทำไมต้องเป็นอย่างนี้คิดแต่สิ่งที่ไม่ควรคิดที่เรื่องของตัวที่ควรจะสำนึกกลับไม่รู้สึกรู้สาก็ได้แต่ภาวนาขอให้แกได้รู้สำนึกในการกระทำของตัวก่อนที่จะสายเกินไปด้วยเถอะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
4: ครับท่านผู้ฟังเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาดินรายการนี้เน้นดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ผสมผสานสมุนไพรไทยท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมพูดอยู่บ่อยๆก็คือว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยของคนเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างจากกรรมก็มีจากจิตก็มีนะครับจากอุตุก็มีจากอาหารก็มีกรรมคือผลแห่งการกระทำของเราบางทีอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรอยู่จิตก็คือจิตของเราสั่งนะฉันป่วยฉันไม่ดีท้อมากโกรธมากเครียดมากทำให้ป่วยอุตุก็คือการยืนการเดินการนั่งการนอนออกกำลังกายไม่เหมาะสมอาหารก็คืออาหารการกินทีนี้เรามาพูดในเรื่องกรรมนิดหนึ่งนะครับเวลาเราทำชั่วนะครับพูดง่ายๆว่าทำกรรมเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนคนอื่นหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนจนเข้าอาฆาตเนี่ยมันก็จะมีวิบากที่ไม่ดีมีผลที่ไม่ดีเป็นกรรมกรรมเนี่ยบางทีจะมีเจ้ากรรมในเวรติดตามตัวก็มีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงที่เคยทำแท้งลูกฆ่าลูกอย่างเงี้ยจะมีเจ้ากรรมในเวรติดตัวอาฆาตอยู่นะครับบางทีก็ไม่มีทีนี้เวลามีเจ้ากรรมในเวรอยู่เนี่ยมันจะทำให้สุขภาพของเราไม่ดีสุขภาพเราย่ำแย่บางคนนี่ทำมาหากินไม่เจริญรุ่งเรืองมีปัญหาทำอะไรก็ติดขัดมีอุปสรรคนานาแล้ววิธีเราจะแก้ยังไงถ้าเกิดจากกรรมคือรู้ไม่รู้เราก็ไม่ทราบนะครับบางทีว่าเราป่วยเนี่ยอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เราไม่ทราบแต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะสอนให้มีการทำบุญนะทำบุญเนี่ยอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่าไปเสียดายนะท่านผู้ฟังนะมียายคนหนึ่งเนี่ยให้พรทำไมผมบวชอยู่โอ้แกไม่เคยอุทิศให้ใครเขากวดน้ำก็ไม่กวดเขาหยาดน้ำก็ไม่หยาดนั่งหลับตาคนเดียวบอกยายทำไมไม่กวดน้ำไม่อุทิศบ้างนะยายบอกว่าโอ้ยนะฉันหามาเนี่ยยากเย็นแสนเข็นลำพังจะกินจะใช้ฉันก็ไม่พอแล้วฉันไม่แบ่งให้ใครหรอกไม่ต้องเป็นอย่างนั้น นะครับทีนี้เวลาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยเขาจะบอกว่าอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรด้วยเจ้ากรรมในเวรก็เหมือนเจ้าหนี้เรานะครับ มือนเจ้าหนี้เราคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันแปลกนะตอนเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเนี่ยถ้ายังไม่ยืมเงินกันเมื่อไหร่เนี่ยจะสนิทสนมกันมากพอยืมเงินกันปั๊บเข้าไปเนี่ยจะสอนศีลไม่กินกันนะไอ้คนที่เป็นลูกหนี้นะครับก็พูดยังไงไม่อยากเจอหน้าเจ้าหนี้ไม่อยากเจอนะกลัวเขาทวงหนี้โทรศัพท์มาก็ยังไม่อยากจะรับนะครับไอ้เจ้าหนี้นี่เห็นลูกหนี้เขาค่อยหลบนะค่อยหลบหน้าหลบตาก็คิดไม่พอใจนะไม่พอใจนะจะไปคุยธุระอย่างอื่นก็ไม่อยากไปกลัวเพื่อนว่าเราไปทวงหนี้ก็เลยห่างเหินหมางเมินกันทีนี้พอลูกหนี้หลบหนี้มากๆไม่พูดถึงหนี้ตัวเองเนี่ยเจ้าหนี้ก็เริ่มจะมีเคืองไม่พอใจมีเคืองเคืองบางทีก็มีโกรธมีอาฆาตอยากได้เงินตัวเองคืนทำยังไงจะได้เงินตัวเองคืนก็ทำทุกอย่างก็ในที่สุดก็เลยกลายเป็นศัตรูกันแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกหนี้ประเภทหนึ่งที่ขยันใช้หนี้ไม่ต้องใช้ต้นทั้งหมดนะท่านผู้ฟังนะครับมีน้อยให้น้อยสวัสดีครับไปไหนครับพี่ผมยังจำนะพี่นะมีพระคุณกับผมนะมีร้อยให้ร้อยมี50ให้50มี20ให้20พี่ผมไม่หนีนะครับตอนนี้ผมมีปัญหาอย่างนี้ผมมีเงินเท่านี้พี่เอาไปก่อนถ้าลูกหนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเจ้าหนี้จะพอใจครับท่านผู้ฟังเจ้าหนี้จะพอใจจะมีความสุขนะครับบางทีเห็นเราใช้หนี้ให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเขาก็อาจจะเกื้อกูลเรานะไม่อยากให้เราตายเพราะว่าเราอยู่เนี่ยเขาได้หนี้ได้ดอกทุกวันได้ดอกทุกวันเหมือนกันเจ้ากรรมในเวรเนี่ยถ้าเราอุทิศบุญกุศลอุทิศทั้งเมปุญญังบุพกาลีนั้นจะเงินบุญนี้ข้าพเจ้าอุทิศให้แก่บุพกาลีทั้งหลายเวรีนั้นจะเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่ข้าพเจ้าเคยทำให้เขาเดือดร้อนหรือว่าเดือดร้อนเพราะการกระทำของข้าพเจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบันให้เขามีส่วนแห่งบุญนี้เราอุทิศให้กับเขานะครับเจ้าหนี้เนี่ยบางทีจิตใจเขาก็อ่อนโยนเห็นแก่ว่ามันทำบุญให้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันคือลองดูนะครับสัก3เดือนติดกันเนี่ยชีวิตมันจะดีขึ้นนะครับท่านผู้ฟังลองดูนะครับทำบุญทุกวันทุกวันเลยในวันหลังเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำบุญยังไงนะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรก็ฝากเอาไว้กับท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนเพื่อนคู่ใจเพื่อนคู่บ้านมิตรคู่บ้านคู่ครอบครัวนะครับขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศไทยที่กินกันเยอะมากฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
0: ครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเรายังไม่ได้จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลาเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันต่อมาฟังดีๆจากท่านมาฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซุจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่าทุกคนนี่อยากจะมีอายุยืนอยากจะมีความสุขเวลาพระให้พรไปวัดอายุวันโนสุขังพลังอายุต้องมาก่อนแล้วให้มีอายุยืนวันณะให้มีผิวพรรณดีสุขะให้มีความสุขพละให้มีกำลังดีทีนี้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวิธีที่ทำให้อายุยืนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีอยู่8ประการหลักๆแต่การออกกำลังกายเนี่ยถูกจัดให้อยู่อันดับ8นะครับเป็นยังไงเขาบอกว่าการปฏิบัติเป็นนิสัยให้ชีวิตยืนยาว8อย่างที่จะเล่าต่อไปเนี่ยการออกกำลังกายอยู่อันดับสุดท้ายแล้วอันดับ1มันคืออะไรท่านผู้ฟังฟังดูนะครับผมไล่จากข้อที่8เลยนะครับข้อที่8การออกกำลังกายข้อที่7กินปลาสัปดาห์ละ2ครั้งข้อที่6กินธัญพืชธัญพืชคือพวกถั่วนะครับพวกอะไรที่เป็นผักเป็นพืชนะครับเป็นพืชที่เป็นอาหาร3ครั้งต่อสัปดาห์ข้อที่5ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวันข้อที่4กินไข่1ฟองวันละ1ฟองเขาบอกวันละฟองนะท่านผู้ฟังแต่ก่อนบอกกินไม่ได้แต่ทุกวันนี้กินได้นะขอให้เป็นไข่ต้มท่านผู้ฟังนะไข่ทอดมันจะมีน้ำมันเยอะข้อที่3กินอาหารให้อิ่มแค่8ส่วนอย่ากินจนพุงกลางนะควรกินแต่พออิ่มแต่ว่า10ส่วนเรากินแค่8ส่วนข้อที่2การพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอข้อที่1ที่จะทำให้อายุยืนมากที่สุดเขาบอกว่าให้อยู่ในอารมณ์ดีตลอดให้คิดบวกมีอารมณ์ดีตลอดอารมณ์ดีท่านผู้ฟังอารมณ์ความรู้สึกนี่มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของเราคนที่มีภาวะซึมเศร้าในระยะยาวหรือว่ามีความตึงเครียดสูงก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและทำให้เกิดความเสี่ยงสุขภาพที่มองไม่เห็นเขาบอกว่าคนที่มีอายุนี่ยืนกว่า100ปีนี่คนที่อายุมากอายุยืนท่านผู้ฟังล้วนแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดีแม้ว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายแต่พวกเขาก็ยังยิ้มได้ในชีวิตเป็นอารมณ์ที่มีความสุขและความสงบของจิตใจนะครับฉะนั้นยาที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันโรคก็คืออารมณ์ดีครับท่านผู้ฟังหัวใจที่ร่าเริงคือยาที่ดีนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้สำคัญนะครับอารมณ์ดีคิดดีคิดในแง่บวกได้ผลดีกับเราได้ผลดีกับคนที่อยู่รอบข้างไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปบ่นใครเราก็เป็นผู้สูงอายุสวที่มีคุณค่าก็มีความสุขท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นางพรนี่เป็นแม่ไม้แล้วหล่อนก็ไม่ใช่คนบ้านบางไผ่นี้ด้วยคือไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้มาก่อนมาจากที่อื่นตามผัวมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ผัวมีนาอยู่สองแปลงใหญ่ๆก็เลยทำนาพร้อมกับเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นไปด้วยสองคนนี้ขยันทำงานกันมากก็เลยทำให้เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้ในไม่ช้าไม่นานแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่ยังไม่มีลูกแต่ก็ได้ไปไหว้วอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ได้นิ่งนอนใจกันแต่อย่างใดจนกระทั่งวันหนึ่งหล่อนก็ท้องโตขึ้นมาก็ดีใจกันมากทั้งสองคนแล้วก็ญาติญาติที่ลุ้นกันอยู่เหมือนกันแล้วนางพรก็คลอดลูกออกมาเป็นที่น่าแปลกประหลาดเพราะว่าทารกน้อยออกจากท้องแม่มาแล้วไม่ส่งเสียงร้องแม้แต่แอะเดียวก็เลยคิดกันว่าสงสัยเด็กจะเป็นใบ้หรือยังไงหวั่นใจกันอยู่ไม่กี่วันเด็กทารกเพศชายนั้นก็จากไปก็ทำให้ตกใจเสียใจกันอีกนางพรน่ะเสียใจมากกว่าใครถึงกับตีอกชกตัวโทษว่าเป็นเพราะบาปกรรมของหล่อนเองที่ทำให้ลูกต้องจากไปตั้งแต่เกิดได้แค่ 3-4 วันผัวก็สงสัยว่านางพรไปทำบาปกรรมอะไรเอาไว้พอถามหล่อนก็ไม่ยอมบอกต่อมาก็ได้ขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแต่ว่าคราวนี้หล่อนเหมือนไม่อยากได้ลูกทำไปตามที่ผัวต้องการเท่านั้นเพราะหล่อนหวั่นใจว่าจะซ้ำรอยเดิมนั่นก็คือพอลูกเกิดมาก็ต้องพลัดพรากจากไปอีกก็เลยได้คิดว่าไม่มีซะยิ่งจะดีกว่าจะได้ไม่เสียใจการเสียใจครั้งนี้ที่เสียลูกคนแรกไปทำให้หล่อนล้มเจ็บอยู่นานหลายเดือนกว่าจะทำใจฟื้นจากความเศร้าโศกขึ้นมาได้ผัวก็ไหว้วอนขอไปแต่ว่า หล่อนนิ่งเฉยซะอยู่มาวันหนึ่งหล่อนก็ตั้งท้องอีกครั้งก็ตกใจว่าท้องโตขึ้นมาแล้วก็ไม่สบายใจอย่างยิ่งนึกในใจว่าให้แท้งซะตอนนี้ยังจะดีพอปล่อยเอาไว้ให้คลอดออกมาแล้วต้องสูญเสียลูกไปอีกหล่อนก็ไม่อินังขังขอบกับการท้องครั้งนี้คือไม่ดีใจไม่ยินดีปล่อยตัวไปเหมือนไม่ได้ท้องไม่สนใจจะบำรุงร่างกายแม้ว่าผัวจะบอกให้กินนั่นกินนี่เข้าไปก็กินบ้างไม่กินบ้างด้วยจิตใจที่สลดหดหู่ปนกับความหวาดวิตกกังวลถึงวันข้างหน้าอีกไม่กี่เดือนก็จะต้องเสียใจอีกก็เลยไม่ยินดีมันเสียแต่ต้นไม่รักไม่ใครไม่ห่วงใยเพื่อที่ว่าเมื่อถึงวันที่ต้องสูญเสียจะได้ไม่รู้สึกว่าต้องเสียอะไรเสร็จแล้ววันนั้นก็มาถึงในสมัยก่อนโน้นเขายังคลอดลูกกันที่บ้านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่อย่างใดแล้วก็มีหมอตำแยอยู่ที่หมู่บ้านเป็นผู้หญิงแก่ๆที่ชำนาญในการช่วยให้คนเกิดมาลูกออกมาจากท้องเป็นเด็กผู้ชายเหมือนกับลูกคนก่อนที่ตายไปหล่อนก็อดดีใจไม่ได้แต่ก็รีบสะกดไว้เด็กคนนี้เกิดมาแข็งแรงไม่มีท่าทีว่าจะตายส่งเสียงร้องดังลั่นเลยมองโน่นมองนี่อย่างอยากรู้อยากเห็นหล่อนก็บังเกิดความรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆลูกคนนี้ไม่ตายไปใน 3-4 วันเหมือนกับลูกคนก่อนหล่อนก็เริ่มจะมีความหวังขึ้นมาบ้างแล้วแล้วเด็กก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยแต่อย่างใดหล่อนก็ค่อยๆให้ความรักกับเขาทีละน้อยอย่างระมัดระวังเขาเติบโตจนคลานได้หัดตั้งไข่ยืนได้หัดเดินได้หล่อนก็ยิ่งรักลูกมากยิ่งขึ้นอย่างไม่ทันรู้ตัวก็รักลูกสมหมดใจเลยทีเดียวเขาก็เจริญวัยขึ้นเหมือนกับเด็กทั่วไปแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกับใครเขาเด็กน้อยก็เป็นที่รักของทั้งแม่และพ่อและเป็นขวัญใจของญาติพี่น้องหล่อนมาอยู่หมู่บ้านนี้นานหลายปีจนมีลูกนี่ก็ยังไม่เคยได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของหล่อนเลยซึ่งอยู่ทางภาคอีสานและคนทางโน้นก็ไม่ได้มาเยี่ยมหล่อนเลยหล่อนก็ไม่เคยบอกใครว่ามันเพราะอะไรก็เลยไม่มีการห่วงใยกันระหว่างพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องของหล่อนอยู่มาวันหนึ่งเมื่อลูกพูดได้แล้วก็เป็นเด็กช่างพูดซะอีกด้วยเรื่องร้ายก็อุบัติดูเหมือนจะทันทีทันใดไม่ได้เตือนให้รู้ตัวล่วงหน้าแม้แต่ลางสังหรณ์ค่ำวันนั้นผัวส่งเสียงร้องว่างูกัดงูกัดหล่อนก็ตกใจทิ้งลูกเอาไว้บนบ้านแล้วก็รีบลงจากเรือนเพื่อมาดูเขาเขาโดนงูกัดจริงๆต้องตามหมองูมารักษาด้วยว่านที่หมองูขุดออกมาจากบ้านของแกเขารอดตายไม่เป็นไรแล้วแต่ลูกของหล่อนนะสิเมื่อหล่อนนึกถึงลูกขึ้นมาได้ก็รีบขึ้นไปดูเขาที่บนบ้านก็ใจหายวาบเพราะว่าไม่เห็นเด็กน้อยซะแล้วร้องเรียกหาก็ไม่ขานรับถามใครก็ไม่มีใครเห็นพวกมาดูหมองูรักษาก็พากันช่วยหาหน้าอนาถจริงๆคนหนึ่งเดินไปเจอร่างเด็กตกลงมาจากบ้านคอหักตายอยู่ที่ใต้ถุนด้านหลังเรือนตรงนั้นมีช่องว่างไม่มีข้างขวาเขาตายแล้วสนิทไม่หายใจเลยเสียงกรีดร้องของผู้เป็นแม่ดังก้องไปทั้งหมู่บ้านในยามค่ำนั้นหล่อนเสียใจจนไม่รู้จะเสียใจยังไงร้องไห้สลบแล้วสลบอีกจนล้มป่วยหนักไม่มีลูกอีกแล้วไม่มีเจ้าตัวน้อยๆที่ส่งเสียงร้องพูดแจ้วแจ้วอีกแล้วเขาจากไปแล้วหล่อนไม่มีลูกอีกแล้วศพเขาก็ถูกนำไปฝังในป่าช้าเรียบร้อยหล่อนก็ล้มป่วยทำใจไม่ได้ก็พยายามกระสือกระสนแอบหนีออกจากบ้านไปหล่อนหายไปไหนผัวหล่อนก็ตามหาไปเจอที่ป่าช้าใกล้หลุมศพลูกชายหล่อนไปหาลูกชายไปนั่งร้องไห้จนสลบนอนกลิ้งอยู่ที่ปากหลุมลูกแหละผัวก็อุ้มกลับบ้านหล่อนก็แอบไปอีกจนกระทั่งหล่อนเดินไม่ไหวเพราะกินข้าวไม่ได้เลยเรี่ยวแรงหมดสิ้นผายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเท่านั้นมองดูกันแล้วไม่ว่าใครก็ว่าเหมือนกับซากศพแต่ว่าไม่ได้พูดต่อหน้าหล่อนเท่านั้นเองหล่อนกำลังนอนรอความตายอยู่ที่บ้านผัวก็หาหมอมารักษาหมดเงินหมดทองไปไม่เหลือเงินเก็บเลยการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ล้มเลิกไปหมดแล้วตั้งนานก็มีแต่ทำนาหว่านข้าวเท่านั้นญาติพี่น้องของเขาก็ช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอาหารการกินให้กับเขาแล้วก็หล่อนแต่หล่อนก็ไม่ได้กินอะไรมากแทบจะไม่ได้กินเลยอยู่ด้วยซ้ำนะอยู่ได้ด้วยน้ำเท่านั้นอาศัยดื่มน้ำเข้าไปก็ไม่มากก็นอนรอลมหายใจเฮือกสุดท้ายหล่อนไม่ได้ป่วยทางกายแต่ป่วยทางใจก่อนที่หล่อนจะหมดลมไปจริงๆก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นมาคือมีพระธุดงค์มาที่หมู่บ้านสมัยก่อนโน้นแถวๆหมู่บ้านจะมีพระธุดงค์ผ่านมาปักกลดที่หลังหมู่บ้านอยู่เรื่อยท่านมาพอดี ชาวบ้านรู้ก็ไปกราบไหว้นำข้าวปลาอาหารไปถวายพูดกันว่าท่านเป็นหมอรักษาคนป่วยได้ก็มีคนไปขอให้ท่านช่วยผัวของหล่อนได้ยินเข้าก็อุ้มหล่อนไปหาท่านเล่าให้ท่านฟังว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นท่านไม่ได้รักษาด้วยยูยาอะไรเพียงแต่เทศสั่งสอนกล่าวถึงเรื่องกรรมไม่กี่คำก็ทำให้หล่อนเหมือนกับตื่นจากความหลับหลงไปในอีกโลกหนึ่ง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่เคารพค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วๆไปโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยมีอยู่2รูปแบบคือ1เกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะครับอันที่2เกิดจากอุบัติภัยหรือเชื้อไวรัสต่างๆทีนี้พูดถึงเกิดจากความเสื่อมของร่างกายภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า NCD คือ non-communicate disease ก็คือโรคที่ไม่ได้ติดต่อนะถ้าพูดแบบชาวบ้านเราก็คือโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตนะเกิดจากใช้ชีวิตเกิดจากทำชีวิตให้เสื่อมให้เสื่อมเองโดยที่เราใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้องกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะกินเหล้ากินยากินอาหารซ้ำซากมีความเครียดนะครับมีความโลภเกินเหตุเครียดเกินเหตุนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้โรคพวกนี้ก็จะมีโคเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานโรคเสื่อมต่างๆอวัยวะต่างๆไม่ปกติถามว่านะครับถามว่าโรคพวกนี้เนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันเกิดตรงไหนก่อนต้องถามอย่างนั้นมันเกิดที่ระบบหมุนเวียนโลหิตก่อนท่านผู้ฟังคือร่างกายของคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยเซลล์เล็กๆๆๆๆๆนะครับไม่รู้กี่ล้านเซลล์เยอะมากทีนี้ตัวที่ไปเลี้ยงเซลล์ก็คือเลือดของคนนำสารอาหารนำออกซิเจนเวลาเรากินข้าวกินปลาเข้าไปมันก็จะมาแปลงเป็นสารอาหารพาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ทุกส่วนของร่างกายถ้าเซลล์ทุกส่วนของร่างกายได้รับออกซิเจนดีได้รับสารอาหารดีได้รับสารอาหารที่เพียงพอมันก็จะไม่มีปัญหาแข็งแรงอยู่ทีนี้ถ้าเซลล์มันไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอหรือขาดออกซิเจนนานๆเข้าปัญหาเริ่มเกิดแล้วท่านผู้ฟังเซลล์ตรงนั้นเนื้อตรงนั้นจะเริ่มเป็นเซลล์ที่มีปัญหานะครับเนื้อตรงนั้นจะมีปัญหาแล้วนะครับจะเริ่มผิดปกตินะครับถ้าเลี้ยงสารอาหารออกซิเจนไปเลี้ยงตับไม่เพียงพอตับก็เสื่อมไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอไตก็วายไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอหัวใจก็มีปัญหานะครับเราจะสังเกตได้คือว่าเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเราไม่เพียงพอเนี่ยเราดูได้ยังไงดูปลายมือปลายเท้าเรานะครับใครคนไหนที่อยู่เฉยๆตื่นเช้าขึ้นมาปลายมือชาปลายเท้าชาทำไมมันถึงชามันไกลหัวใจเลือดเนี่ยมีหน้าที่ปั๊มนะโทษนะครับหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ปั๊มเป็นเครื่องปั๊มนะเป็นเครื่องปั๊มตุ๊บตุ๊บตุ๊บปั๊มตลอดเวลานำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายไอ้ตรงที่ไกลหัวใจเนี่ยมันไปไม่ถึงมันก็จะเริ่มชาปลายมือชาปลายเท้าชานะครับนั่นท่านสังเกตว่าเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของเราเริ่มไม่ดีแล้วเหนื่อยง่ายใจสั่นนะนั่งอยู่กับที่ลุกขึ้นมายืนขึ้นเซทัดๆๆๆโอ้จะเป็นลมหน้ามืดเลือดมันไปไม่ทันนะครับอันนี้สัญญาณตรงนี้นี่ก็เริ่มแล้วว่ารู้แล้วว่าเรานี่เป็นโรคความเสื่อมก็คือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่เพียงพอความดันมันเกิดต้องมันเกิดได้ยังไงก็เพราะว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยมันเหมือนท่อส่งน้ำเหมือนสายยางท่านผู้ฟังท่อส่งน้ำสายยางนี่ถ้ามันตันมีตะไคร้ไปอุดตันมีหญ้าไปอุดไปตันมันเนี่ยเวลาเราฉีดน้ำออกไปเนี่ยน้ำมันก็ไหลไม่ค่อยดีพอน้ำมันไหลไม่ค่อยดีไอ้ปั๊มที่อยู่ต้นทางเนี่ยมันก็ทำงานหนักมันต้องดันแรงดันตึ๊บตึ๊บตึ๊บเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยมันเต้นประมาณนะประมาณ72-75ครั้งต่อนาทีนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเลือดไม่เพียงพอมันก็พยายามดันให้เลือดให้พอก็เท่าเป็น80ครั้ง90ครั้ง100ครั้ง140 150อันนี้เขาเรียกว่าความดันมันสูงหัวใจมันทำงานหนักขึ้นมันกดดันขึ้นมันแรงขึ้นนะครับพอมัน อายุการใช้งานหัวใจนี่แทนที่มันจะอยู่ได้70ปี80ปีมันก็ลดลงมาเรื่อยลดลงมาเรื่อยมันก็เหมือนเครื่องปั๊มนะท่านผู้ฟังถ้ามันทำงานหนักต่อเนื่องกันนานๆบางทีมันก็แห้งมันก็ทำงานไม่ไหวฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าให้เส้นเลือดของเราตีบตันอะไรเราไปตีบไปตันนะครับที่จริงแล้วส่วนมากก็จะเป็นคอเลสเตอรอลเป็นไขมันนะครับเราไม่ค่อยออกกำลังกายเราไม่ค่อยขยับขยื่นร่างกายอยู่นิ่งๆนานๆนานๆตะกันในเส้นเลือดมันก็เกิดออกกำลังกายมั่งกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลน้อยๆมีไขมันน้อยๆลดลงมากินแต่พอเหมาะพอประมาณอย่ากินหวานเยอะอะไรพวกนี้คือมันจะเริ่มจากตรงนี้ควบคุมอาหารการกินอย่างหนึ่งออกกำลังกายช่วยอีกอย่างหนึ่งให้ออกเบาๆนะครับออกเบาออกไปเรื่อยๆนะเดินเวลา30นาที20นาทีทำนู่นทำนี่ขุดจอบขุดเสียมอย่างพวกเรานี่คงไม่มีปัญหานะหลายคนที่ทำสวนทำไรให้เส้นเลือดมันไหลเขาเรียกให้เลือดมันโฟลว์มันไหลหัวใจทำงานก็ไม่ต้องทำงานหนักเพราะว่าสายยางมันไม่ตันท่อมันไม่ตันเส้นเลือดมันไม่อุดมันไม่ตันมันก็ทำงานสะดวกขึ้นร่างกายก็สบายสังเกตนะถ้าใครไปออกกำลังกายมาเนี่ยพอเหงื่อออกแล้วอาบน้ำอู้มันสบายมันโล่งสดชื่นต้องบอกสดชื่นมันยืนอยู่บนเนินเขาประมาณนั้นมันจะมีความสุขท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือผมอยากจะลองฝากน้ำมังคุดให้ท่านผู้ฟังไปกินดูใครที่มีปัญหาแบบนี้ตรงนี้อันนี้ต้องลองนะครับต้องลองดูจะดีหรือไม่ดีต้องลองดูนะครับเพราะว่ามีคนลองมาเยอะแล้วนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ไม่สามารถคือพูดได้มากกว่านี้นะครับพูดแต่พองามว่าต้องลองดีกว่าฝากให้ท่านผู้ฟังกินน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดลองดูนะครับใครที่มีปัญหาแบบนี้ขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุน

หล่อนได้ทำกรรมอะไรเอาไว้ท่านพูดออกมาตรงเป๊ะเลยเพียงแต่คนอื่นฟังแล้วไม่เข้าใจแม้แต่ผัวของหล่อนแต่สำหรับหล่อนนั้นฉุกใจทันทีแล้วก็ยอมรับหลังจากนั้นหล่อนก็ทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ลูกๆแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทุกวันพระไปทำบุญถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์7ปีหลังจากเสียลูกคนที่สองไปหล่อนไม่เคยท้องอีกแล้วก็ไม่พยายามกันแล้วแม้ผัวจะอยากมีลูกอีกแต่หล่อนกลับไม่ต้องการเขาจุดธูปขอให้ลูกมาเกิดแต่หล่อนกลับไหว้วอนขออย่าให้เด็กมาเกิดในท้องหล่อนอีกเลยอย่ามาเกิดในท้องของคนบาปคนนี้เลยดวงชะตาของผัวเนี่ยเหมือนจะถูกกำหนดมาแล้วว่าให้ต้องตายเพราะพิษงูเพราะตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาโดนงูกัดมาหลายหนจนมาครั้งนี้โดนอีกไม่รอดพิษงูเห่าทำให้เขาตายตายโดยที่ไม่มีใครช่วยใดเลยเขานอนตายอยู่ที่สวนหลังบ้านมีรอยเขี้ยวโดนงูกัดเข้าที่ต้นคอก็เลยเข้าใจกันว่างูจะต้องอยู่ในที่สูงคงจะอยู่บนกิ่งไม้แล้วเขาคงจะเดินผ่านพุ่มไม้ตรงนั้นมันก็เลยคว้าเอาต้นคอเขาเข้าแต่ก็เดากันอีกว่าเขาอาจจะล้มลงไปทับงูมันก็เลยแว้งกัดเพราะว่าช่วงนั้นหน้าฝนหญ้ารกแล้วก็มีรอยเหมือนกับเขาลื่นล้มอยู่ด้วยที่พื้นดินทีนี้หล่อนก็อยู่คนเดียวนอนร้องไห้ทุกคืนที่บ้านหลังนั้นอันเคยอยู่กับผัวกลายเป็นแม่ม่ายสาวใหญ่ที่เดียวดายว้าวีหล่อนไม่มีใครอีกแล้วที่หมู่บ้านนี้อยากจะกลับบ้านเกิดแต่ก็ติดขัดอะไรบางอย่างที่หล่อนไม่ยอมเล่าให้ใครฟังจนอัดอั้นตันใจมากๆก็เลยเผยให้เพื่อนบ้านที่ถือว่าสนิทกันมากคบหาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มาอยู่กับผัวที่หมู่บ้านนี้เธอก็เล่าว่าตอนที่มากับเขาเนี่ยไม่ได้บอกพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่น่ะไม่อยากจะให้ได้กับเขาช่วงนั้นเขาเป็นทหารเกณฑ์เจอกันที่อุบลบ้านเกิดของหล่อนแล้วก็รักกันมากจนหล่อนเลือกเขาพ่อแม่คงจะโกรธมากแล้วก็รู้ดีว่าพ่อน่ะเป็นคนผูกใจเจ็บแล้วก็ร้ายมากไม่ยอมให้อภัยใครพี่สาวน่ะเคยหนีตามผู้ชายไปก็ไม่ยอมให้เข้าบ้านแล้วก็ไม่ยอมรับจนพี่สาวเสียใจมากตอนหลังพี่สาวก็เลิกกับผู้ชายที่หนีตามไปพ่อก็ไม่ยอมให้เข้าบ้านพี่สาวก็เลยผูกคอตายพี่สาวตายไปแล้วพ่อยังไม่ยอมไปเผาศพเนี่ยพ่อร้ายมากหล่อนรู้ดีก็เลยไม่กล้ากลับไปบ้านเกิดวันเวลาผ่านไปหล่อนก็ยิ่งหงอยเหงาจริงๆแล้วมีพวกพ่อไม้มาทำท่าชอบพ่อหล่อนแต่ว่าหล่อนไม่สนใจก็ปล่อยให้ชีวิตอับเฉาลงทุกวันแล้วก็มักจะคิดถึงแต่ความตายจนกลายเป็นความซึมเศร้าหมดอะไรตายอยากทำท่าว่าจะฆ่าตัวตายเมื่ออายุได้52ปีหล่อนก็บอกเพื่อนว่าจะไม่อยู่ที่บ้านอีกแล้วจะกลับไปตายที่บ้านเกิดเพื่อนถามว่าคิดดีแล้วเหรอหล่อนก็บอกว่าคิดมาตลอดหลายสิบปีที่ต้องไปก็เพราะว่าถ้าอยู่บ้านนี้มันจะมีแต่ความหลังจะทำให้ฆ่าตัวตายได้คิดฆ่าตัวตายมาหลายสิบผลแล้วก่อนจากไปหล่อนเล่าเปิดใจให้เพื่อนฟังว่าชีวิตของหล่อนที่มันต้องเป็นอย่างนี้ที่มันต้องมีการพลัดพรากจากคนที่รักอย่างนี้ตลอดก็เพราะว่าก่อนนั้นหล่อนทำบาปร้ายแรงเอาไว้เป็นบาปหนักหนาที่สุดนั่นก็คือทำให้ลูกแท้งถึงสามหนช่วงที่อยู่ที่บ้านเกิดตอนนั้นเพราะว่ากลัวพ่อแม่จะรู้กินยาขับออกมาสองครั้งครั้งที่สามกินยาขับแต่ไม่ออกต้องไปหาหมอเถื่อนทำแท้งก่อนที่จะหนีตามกันมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้แต่ว่าผัวเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าหล่อนท้องเพราะว่าหล่อนจัดการเองทั้งหมดหล่อนไปจากหมู่บ้านนานเกือบ10ปีแล้วก็ยังไม่มีใครได้ข่าวคราวของหล่อนอีกเลยครับพูดถึงประสงค์กันหน่อยก็ดีหลวงพ่อสาธุโนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกท่านสั้นๆว่าหลวงพ่อสาเป็นพระนักพัฒนาเพราะว่าตั้งแต่ท่านมาจำพรรษาที่วัดนึงเนี่ยก็มีโครงการที่ดีหลายโครงการซึ่งทางชาวบ้านเขาให้ความเคารพนับถือท่านมากถึงแม้ว่าท่านจะอยู่มาที่วัดนี้ได้ไม่กี่ปีแต่ว่าเจ้าอาวาสก็ไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสตอนแรกหลวงพ่อสาก็บอกปฏิเสธแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสก็ขอร้องให้ช่วยเพราะว่าตอนนี้งานยุ่งยากจำเป็นจะต้องหาคนมาแบ่งเบาภาระการงานก็ทำให้หลวงพ่อสาเนี่ยท่านต้องจำใจยอมรับตำแหน่งก็ยังความไม่พอใจให้กับพระในวัดที่จำพรรษามานานกว่าเนี่ยหลายรูประยะหลังมานี้มีกลุ่มบุคคลแปลกหน้ามาทำบุญที่วัดบ่อยพอสอบถามก็ได้ความว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่แถวนี้ได้ 2-3 เดือนเห็นว่าวัดนี้บรรยากาศดีมีบริเวณกว้างขวางที่สำคัญคือสะอาดไม่มีสุนัขจรจัดว่าอย่างนั้นบุคคลพวกนี้ก็อ้างว่าทำธุรกิจส่วนตัวพอมาบ่อยๆก็เข้ามาคุยตีสนิท
สนิทสนมกับพระในวัดจนสามารถเข้านอก

0: ออกนายได้สบายที่จำได้ก็มีชื่อเปิ้ลชื่อก้อยชื่อหนุ่ยแล้วก็นายชายเนี่ยนะเป็นผู้หญิงสองคนผู้ชายสองคนเมื่อหลวงพ่อสาท่านเอ่ยปากชวนให้ร่วมทำบุญทั้งสี่คนก็ทำแต่ว่าทำไม่เยอะเพราะทั้งสี่คนอ้างว่ามีเงินไม่มากหลวงพ่อสาก็บอกไม่เป็นไรหรอกมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยไม่ได้ว่าอะไรและด้วยความคุ้นเคยเลยเป็นกันเองบางครั้งผู้หญิงสองคนเนี่ยคือก้อยกับเปิ้ลเนี่ยก็มากันแค่สองคนพอหลวงพ่อสาถามว่าหนุ่ยกับชายไปไหนอ่ะเธอก็บอกว่าไปธุระเวลาที่เธอมาวัดกันเพียงแค่สองคนหลวงพ่อสาเองก็กลัวคำครหาอยู่เหมือนกันก็สั่งให้ลูกศิษย์ชื่อไอ้นบนี่มานั่งอยู่ด้วยพอคุยธุระเสร็จจึงได้ให้นบกลับไปที่พักได้วันหนึ่งปรากฏว่าไอ้เจ้านบนี่กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดสองสาวนี่รีบเข้ามากราบหลวงพ่อหลวงพ่อสาเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านรู้ทันบอกว่าให้ไปนั่งคุยกันที่ศาลาจะดีกว่าพูดจบท่านก็เดินนำไปที่ศาลาวันนั้นปรากฏว่าสองสาวนี่มาขอคำปรึกษากับหลวงพ่อโดยคนที่ชื่อก้อยเนี่ยบอกว่าเธอไปให้หมอดูชื่อดังดูดวงมาหมอดูก็ทักว่าเธอกำลังมีเคราะห์ร้ายต้องไปให้พระทำการสะเดาะเคราะห์พรมน้ำมนต์เจิมที่หน้าอกแล้วก็ของลับด้วยพอทำแล้วเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดีก็อยากจะรบกวนหลวงพ่อช่วยทำให้หน่อยหลวงพ่อรีบปฏิเสธปากคอสั่นเนี่ยอาทิตย์ต่อมาทั้งสี่คนก็มานิมนต์หลวงพ่อสาไปทำงานทำบุญบ้านทำบุญบ้านแล้วก็ฉันเพลแต่นิมนต์ไปรูปเดียวโดยอ้างว่ามีเงินน้อยทั้งสี่คนก็พาหลวงพ่อไปที่บ้านหลังหนึ่งพอถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ให้ศีลให้พรวันนั้นไม่ได้มีแต่บุคคลทั้งสี่คนเท่านั้นแต่ยังมีผู้หญิงสาวอีกสองคนบอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งใจจะมากล่าวหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้ทำอนาจารกับเธอทั้งสองคนเรียกร้องเป็นเงินจำนวนถึง 200,000 บาทแลกกับการไม่นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับใครๆหลวงพ่อรู้ทันทีเลยว่าอะไรเกิดแต่หลวงพ่อจะไปรุนแรงอะไรไม่ได้เดี๋ยวอันตรายหลวงพ่อก็ต่อรองว่าจะจ่ายให้แค่แสนหนึ่งแต่ว่าขอเวลา2วันเพื่อไปหาเงินมาให้วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อสาก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าวาดเจ้าว่าก็แนะนำว่าควรจะไปแจ้งความกับตำรวจหลวงพ่อสาก็เลยไปแจ้งความทางตำรวจก็คิดแผนวางแผนที่ตลบหลังโดยบอกให้หลวงพ่อเอาเงินไปให้พวกมันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพอถึงวันนัดตำรวจก็ปลอมตัวแต่งชุดนอกเครื่องแบบแล้วไปซุ่มอยู่ใกล้ๆพอทั้งสี่คนมาถึงก็เดินตรงมารับเงินจากหลวงพ่อหลวงพ่ ตำรวจก็รีบก็ไปรวบเอาตัวไว้ได้หมดทั้งคนเลยสี่คนจากการสอบสวนปรากฏว่าทั้งสี่คนเนี่ยเคยขู่กันโชคทรัพย์จากพระมาแล้วหลายวัดได้เงินมาเป็นแสนนะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปแต่ว่าบาปกรรมที่พวกมันก่อเอาไว้คงไม่จบแต่ในคุกแค่นั้นนะการที่กระทำชั่วต่อพระสงฆ์ซึ่งท่านถือศีล227ข้อพวกมันตายไปนี่ก็คงจะต้องไปชดใช้ในสถานที่ที่ไม่ต้องบอกก็รู้มันจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในตารางอยู่ในคุกตายแล้วก็ลงนรกเสวยเวรเสวยกรรมไปครับนั่นเป็นเรื่องบาปกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเช้านี้ครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังยังไม่จบเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องพูดอย่างนี้ขอบคุณมากๆนะครับในปี2ปีที่ผ่านมานี่ผมได้ไปเยี่ยมไปพูดไปคุยไปเจอกันทุกจังหวัดช่วงนี้ยังไม่ไปนะครับรอโควิดหายก่อนถึงจะไปโควิดหายเมื่อไหร่ได้เจอกันแน่ผมจะไปเยี่ยมท่านทุกจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอร้องให้บอกต่อต้องบอกว่าไหว้งามๆละไหว้กราบละบอกต่อให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกำลังใจให้กับผมให้อยู่กับท่านผู้ฟังนานๆจะได้นำนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆของท่านอาจารย์ยอดมาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนกันไป
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดขอนแก่นกับท่านผู้ฟังนะครับไปฟังเสียงของคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานปวดขานะเป็นคือคุณแม่บุญมีกับพ่อสมพงศ์ภาษาอีสานท่านผู้ฟังดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ส วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กับผมพันโทไพโรธพนาดิน
4: ผมอยู่กับคุณแม่ซื้ออย่างเนาะ
5: แม่บุญมีสิริสำราญ
4: บุญมีสิริสำราญบ้านเลขที่เท่าใดแม่
5: 30ทับ1บ้านหนองสำรุ่งมูหาตำบลนูนคล้องเพื่อมันฟัง
4: จังหวัดขอนแก่นเนาะแม่เนาะเอาความจริงว่าตามจริงเฮาก็อยากเว้าในสิ่งที่เป็นจริงเฮาก็สบายใจแม่ก็สบายใจผมก็สบายใจก่อนสิมากินนำมะคุณนี่มันเป็นจังได๋บ่ให้ลูกฟังเนี่ย
5: มันเป็นกระเพาะแล้วไปหาหมอหมอก็ว่าเจ้าปันมุ่นปันมั่งให้ลูกโลดปานาว่าก็เลยหัวแจนแจนนั่นล่ะบ่ต่อมากบ่เป็นฮอดอันเบาหวานพุ่นแล้วบา
4: เป็นเบาหวาน
5: เบาหวาน
4: แล้วบ่มีโรคเบาหวานอีกบ่เจ้า
5: หวานนําแล้วเดี๋ยวนี้
4: หวานเป็นหลายสํา
5: แล้วหลายอยู่บ่หลายซั่นอันอีหยังก็ตาโทรไปเอาไอ้โรงพยาบาลนั่นน้ําตาลขึ้น500เพราะว่ายังน้องบ่สบายแล้วมันเลยขึ้นแห้งซั่นเด้อเนี่ยปากเบี้ยวเด้อเนี่ยๆๆโอ้เนี่ยตะกี้บ่เป็นจังซี่หัวแจ่นๆเด้น่ะก็บ่มีราศีตะกี้ผู้ดีอยู่เด้เน
4: า
5: ะ
4: ตอนนี้คู่มือนี่มือนี่นี่พอกับแม่นี่สุขภาพนี่ถือว่าดีขึ้นบ่
6: ครับ
4: ดีขึ้นมาพอสมพงแม่บุญมีนี่ถือว่าดีขึ้นหลายบ
5: ่โอ้ยดีขึ้นแล้วจริงบ่ได้เด้เบิดนี่ก็สิต่อกว่าจะมีกินไปเรื่อยๆ
6: สายตาก็ดีว่าจะไปซื้อยาสายตามากินไม่ต้องซื้อแล้วกินยานี่ดีหมดครับ
4: สายตาก็ดี
6: ดีขึ้นมาเลย
4: ตาของตาเป็นไงตาพอเป็นไง
6: ตามันก็บ่มันแค่ว่ามันจะไม่ค่อยดีก็เลยว่าจะไปซื้อยาจากวท.12สั่งมาแล้ว
4: เ
6: ลยไปสั่งเลยเขากินดีหมดแต่ว่าไผคือกันเขาเป็นข้าราชการจะไปผ่าลอกกัน
4: เมื่อวานผมก็ไปสัมภาษณ์มามองไม่เห็นแล้วหมอนัดแล้ว
6: เขาเลยไม่ไปครับ
5: อันอียังโทรศัพท์กลางคืนนั่นเนาะแต่เขาห้องเขาเอาใส่แว่นนั่งสีเห็นมันบ้างบานนี้
4: เ
5: ห็นว่าได้ใส่แว่น
4: เ
5: นี่
4: ย
5: ก็ดีแต่ตาก็เลยบอกเอ๊ะตาฉันมือก็เหมือนกันเหมือนว่างเอาก็ดีตัวตาก็นี่แล้ว
4: ตานี่สำคัญ
6: ครับ
5: อันนี้ก็ไปผ่านี่อันนี้ซะเล่นตาเทียมนี่เห็นอยู่ดิอันนี้เฮ็ด2เทียจนว่าเขาให้อันใบยังกว่าตา
4: ใบพิการ
5: ใบพิการคนแก่นําใบพิการได้เดือนละ 1,100 นึงดอกก็ตอนนี้ก็ดีอย่างผู้เฒ่าเนาะไปนอนโรงพยาบาลมื้อนั้นเขาก็หัวใจให้300เออได้ซื้อเลขเบิดต่อยลอย
4: เอาโอเคแสดงว่าพอใจคะแนน100นึงนี่ให้คะแนนเท่าใดแม่
5: 99คุณแล้วเหลือหน่อยเดียวจังสิได้ติ้มคุณแล้ว
6: คันว่านั่นดีโฆษณาเกินไปนะ
5: เออ99คะแนนครับบ่แม่นว่าได้
4: เพราะว่าน
5: ั่นดีบ่แม
4: ่นอ๋อมีแนะนําให้คนกินแม่นบ
5: ่คนกินเขามากินสามขวด
6: เศร้าเลยครับ
5: มีเงินละวัน
4: ทะเลาะเราเป็นอย่าง
6: เป็นอย่างนี้ดีกว่า
5: เป็นกระพอนี่แหละทายกับว่าทายถึงหนึ่ง
4: มันแข็งขึ้นบ
5: ่มันแข็งขึ้นคู่จังแขนเท่าเนี่ยบ้านนี้ลูกกาได้ตลอดวันนี้เราก
4: ็ดีใจแต่เนาะ
5: เราก็ดีใจเห็นหน้าจนว่าแล้วบ่ได้จ้าเป็นผู้ชายดีนี่โอ้โหมียาเจ้ามันคอยตายคนนะคอยกินของผู
4: ้เราอยู่บ้านแถวใดบ้านไกล
6: บ้านนี้ครับอยู่บ้านนี้แหละ
5: เฮกเกษตรอยู่หม่องใดบ่ได้จักเบอร์โทร
6: บอกพี่บอกโมเดี๋ยวครับ
4: โอเคครับผมพ่อใจแสดงว่าเจ้าพ่อใจ
5: โอ้ยสุดยอดพ่อใจไผบ่กินกะสร้างฉันสิกินเอง
4: มั่นใจพ่อใจ
5: พ่อใจไผว่ายังกะสร้างบ่แม่นว่าเว้านั่นอีหลีเว้าเลี้ยงจริงเด้นี
4: ่แม่นอยู
5: ่ผู้จังหนึ่งมันสิกินผู้ใดมายายก็กินโอ้ยกินนั่นแหละที่มันตายกันนี่มื้อน่ะฉันหันใจบ่อิ่มบ่ต
4: ่อคันเจ้าบ่เสื้อให้เขาแถวขอนแก่นเขามาถามอยู่บ้านเลยก็ได้เน
5: า
4: ะ
5: โอ้ยบ่ได้ว่ากัน
4: มาถามเลยมาที่บ้านหนองสำโรงมาหาแม่บุญมีมาได้เลยบ่มาถามได้เลยบ
6: ่ได้ครับได้ครับ
4: ยืนยันตีลังกายันได้เลย
5: จ้า
4: บ่มีตัวบ่มีต
5: บโอ้ยตัวบ่เป็นได้เขาวัดเขาว่าก็เป็นวันนั่นก็ฮอดบ่ได้นั่นแล้วบ่ตัวดอก
4: บุญซอยบุญซอย
5: ว่านี่แล้วสื่อชีวิตเจ้าของใด
4: บอกเขาไปนําเพราะว่า1เฮากินแล้วดีคันเฮาบอกผู้อื่นเขาดีขึ้นเจ้ามีความสุขบ่ผมมีความสุขเด
6: ้
4: มีความสุขบ่พอใหญ่นั่นแล้วหายเจ็บท้องเจ้า
5: โอ้ยดีหลาย
4: มีความสุข
5: มีความสุข
4: คันบ่ดีเฮาก็บ่อยากบอกต่อบอกไปก็อย่าทายเจ้าของ
5: จะว่าหน้าเราแดงแม่นอท้องเราจะว่าข่อยก้มลูกกาจังซี่โอ้ยข่อยสบายขอว่าข่อยสิบ่เฮ็ดบ่ได้พะนะว่า
4: ถามครั้งสุดท้ายแพงมั้ยพ่อ
6: แพงแล้วครับ
4: แพงบ่แม
5: ่โอ้ยคันมันดีจังซี่บ่แพงแล้ว
4: บ่แพง
5: บ่แพงแล้วคันมันดีเด้เจ้าขวดละ
4: ขวดละ 1,000 ก็ซื้อ
5: โอ้ยบ่พอหน่อยมื้อนี้ใส่กะลังๆๆๆไว้ลูกเป็นผู้ใส่ยาเอาไปใส่ยาเขาเฮ็ดน้ำสมุนไพร
4: ขวดเป็น 1,000 ก็ซื้อมากินแล้ว
6: พัน
4: ดี
5: เอามาเป็นร่างไว้เขาเหล็กน้ำยันเขา
4: อันนี้เขาบอกความจริง
5: อันนี้เขาบอกความจริง
4: ว่าความจริงมันก็เป็นบุญเพราะว่าคนทั่วประเทศไทยเขาได้ฟังเขาก็เพราะว่าหนึ่งคนป่วยเนี่ยเขาป่วยเขาก็อยากหายแต่มันมีส่วนหนึ่งอยากขายของมาเท่าน
5: ี้
4: จักดีบ่ดีของแพงขั้นดีกับบวาคือแม่วาแม่บอกครับแต่ว่าของเขากินแล้วสุขภาพเขาบ่ดีขึ้นจ่าย 2,000 3,000 4,000 5,000 เท่ากับเลขตนเขาผู้อยากหายผู้ป่วยนี่ผมรู้จักอยู่ว่ามันเป็นจังได๋เป็นกระเพาะมันก็ทรมานนะเบาหวาน500แห้งทรมาน
5: แม่น
4: อันสําคนสิจมน้ําขอนใหม่ลอยมากก็ขัวไว้ว่าบ่ว่าแต่ขอนใหม่งูเขียวลอยมากก็สิขัวไว้ญาติเจ้าของจมมันเป็นจังซั่น นะครับสิ่งที่เฮาบอกไปนี่ก็เป็นบุญนะครับบ
5: ุ
4: ญ
5: กับสิมีชีวิต
4: สะท้อนมหาแม่มหาพ่อกับทางบริษัทก็ขอบคุณคุณแม่บุญมีแล้วก็พ่อสมพงษ์หลายๆด้วยครับเด
2: ้อครับขอบคุณหลายๆครับขอกราบสวัสดีครับ
7: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
0: สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีก็คือเจ้าแม่เขาแก่นจันทร์ครับซึ่งมีผู้กล่าวขานร่ำลือถึงอยู่เนืองๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณวิทยาแก้วประสิทธิ์อดีตนายอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีรู้สึกจะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ยิ่งต้องเลื่อมใสศรัทธาต่อเจ้าแม่แก่นจันทร์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวที่ท่านได้พบเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของเจ้าแม่แก่นจันทร์หากแต่ท่านอดีตนายอำเภอเมืองราชบุรีผู้นี้เคยสัมผัสมาแล้วด้วยตนเองหลายครั้งหลายคราเมื่อปี2538หลายท่านคงจะจำกันได้ว่าปีนั้นเป็นปีที่มีปัญหาน้ำท่วมหนักมากสถานที่สำคัญหลายแห่งประสบความเสียหายไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือแม้แต่ที่จังหวัดสุโขทัยวัดวาอารามหลายแห่งก็จมอยู่ใต้บาดาลปีนั้นคุณวิทยามาเป็นนายอำเภออยู่ที่จังหวัดราชบุรีระดับน้ำที่ท่วมสูงมากทำให้ราชบุรีทั้งจังหวัดกลายเป็นเมืองบาดาลหน่วยงานของทางราชการต้องออกช่วยเหลือชาวบ้านตลอดเวลาโดยเฉพาะหน่วยงานที่คุณวิทยากำกับดูแลอยู่ต้องทำงานกันเกือบทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าไม่ได้พักผ่อนกันเลยการช่วยเหลือชาวบ้านเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะในการเดินทางออกไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งเรือท้องแบนของอำเภอเมืองราชบุรีขณะนั้นมีแค่4ลำเท่านั้นคุณวิทยาและเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนักถึง4วันเต็มๆโดยไม่ได้นอนเลยซึ่งภาวะในตอนนั้นท่านเล่าว่าแม้ว่าใจยังสู้แต่ว่าร่างกายมันกลับไม่เอาด้วยจนกระทั่งช่วงหนึ่งขณะที่ท่านกำลังนั่งพักก็เกิดอาการวูบวาบรู้สึกหน้ามืดขึ้นมากระทันหันพยาบาลต้องพาท่านไปนอนพักพอหัวถึงหมอนท่านก็วูบหลับไปในทันทีขณะที่กำลังหลับสนิทอยู่นั้นคุณวิทยาได้ฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้ร่างกายอิดโรยผ่ายผอมสภาพน่าเวทนามากทำให้ท่านถึงกับตกใจตื่นขึ้นมาแต่ว่าเสียงเด็กร้องไห้ยังคงดังก้องอยู่ในโสตประสาทตลอดเวลาตอนนั้นคุณวิทยาก็แน่ใจว่าสิ่งที่ท่านสัมผัสรับรู้นั้นคงไม่ใช่เป็นเพียงความฝันแต่จะต้องเป็นความจริงรู้สึกได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ที่ไหนสักแห่งท่านก็วิทยุสั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาเด็กคนนั้นทันทีแต่ปัญหาก็คือท่านไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็พยายามย้อนนึกทบทวนเหตุการณ์อย่างช้าๆ และระหว่างนั้นเองท่านก็ได้เห็นภาพของศาลแห่งหนึ่งภายในศาลมีรูปปั้นของผู้หญิงตั้งอยู่ท่านก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่รับทราบตามที่ท่านเห็นโดยขณะนั้นท่านเองก็ไม่รู้เลยว่าศาลที่ปรากฏให้เห็นในความนึกคิดนั้นอยู่ที่ไหนหรือว่ามีอยู่จริงหรือไม่ครั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินคุณวิทยาพูดว่าภายในศาลมีรูปปั้นของผู้หญิงลูกน้องคนหนึ่งก็พูดขึ้นบอกว่าสงสัยจะเป็นเจ้าแม่เขาแก่นจันทร์จากนั้นพวกเขาก็รีบเดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์ทันทีเมื่อหน่วยกู้ภัยเดินทางไปถึงศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์พวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบร่างของเด็กน้อยนอนอยู่ภายในศาลร่างกายมอมแมมสภาพอิดโรยแล้วก็มีไข้ขึ้นสูงมากทันทีที่ได้พบเด็กน้อยผู้น่าสงสารทุกคนต่างก็พากันขนลุกไปตามๆกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยและคงจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากอภินิหารของเจ้าแม่แก่นจันทร์ที่โดนบันดาลให้นายอำเภอรับรู้ว่ายังมีเด็กน้อยอีกคนหนึ่งรอคอยความช่วยเหลืออยู่ที่ศาลแห่งนั้นแพทย์ได้รีบทำการปฐมพยาบาลให้แก่เด็กน้อยคนนั้นอย่างเร่งด่วนทั้งยังบอกกับคุณวิทยาด้วยว่าหากเด็กมาถึงมือหมอช้ากว่านี้นิดเดียวเด็กคนนี้จะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนเนื่องจากไม่ได้กินอาหารมาหลายวันทั้งยังติดเชื้อจากน้ำที่ดื่มด้วยนายแพทย์ท่านนั้นได้ถามคุณวิทยาว่าท่านนายอำเภอรู้ได้อย่างไรว่าเด็กคนนี้ติดอยู่ในศาลคุณวิทยาก็บอกไปตามความเป็นจริงว่าท่านเห็นเด็กในความฝันแต่หมอกลับคิดว่าท่านพูดเล่นคุณวิทยาก็เลยไม่ได้อธิบายอะไรต่อเพราะคิดว่าหากขืนยืนยันตามความเป็นจริงแพทย์ท่านนั้นก็ยังคงเห็นว่าเป็นเพียงการพูดเล่นอยู่ดีหลังจากระดับน้ำทรงตัวอยู่ราวๆ2สัปดาห์ก็เริ่มกลับคืนสู่สภาพปกติคุณวิทยาได้กลับไปเยี่ยมเด็กคนนั้นอีกครั้งนึงซึ่งก็ได้พบว่าเด็กมีอาการดีขึ้นตามลำดับเด็กเล่าให้ท่านฟังว่าอยู่กับยาย2คนพ่อแม่ตายหมดแล้วตอนที่น้ำท่วมทุกคนก็ได้ช่วยกันขนของยายได้พาเด็กคนนั้นมาไว้ที่ศาลเจ้าจากนั้นก็ไม่เห็นหน้ายายอีกเลยระดับน้ำบริเวณหน้าศาลเจ้าสูงมากเด็กคนนั้นจึงมีสภาพเหมือนถูกปล่อยเกาะไม่มีใครผ่านมาให้ความช่วยเหลือสิ่งเดียวที่เด็กคนนั้นทำได้ก็คือนึกถึงคำพูดของยายที่บอกกับเธอว่าเจ้าแม่แก่นจันทร์ศักดิ์สิทธิ์มากใครมีเรื่องเดือดร้อนก็ให้นึกถึงเจ้าแม่แก่นจันเด็กคนนั้นก็เลยขอให้เจ้าแม่แก่นจันช่วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมองได้2ประเด็นคือประเด็นแรกเป็นเรื่องของความบังเอิญส่วนอีกประเด็นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่แก่นจันคุณนครเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าแม่แก่นจันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองราชบุรีให้ความเคารพและศรัทธาทำใหทราบว่าศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์ตั้งอยู่ภายในตัวอำเภอเมืองห่างจากศาลากลางจังหวัดราชบุรีเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นศาลเจ้าแม่จะตั้งอยู่ทางขวามือของเส้นทางเลี่ยงเมืองราชบุรีเพชรบุรีตัวศาลเจ้าสร้างแบบเป็นแถวยาวชั้นเดียวหลังคาเป็นสีแดงมองเห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อราวๆ50กว่าปีที่แล้วศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์ยังเป็นศาลไม้เล็กๆตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวศาลในปัจจุบันคุณวัฒนาจงไพบูลย์ซึ่งเป็นคนดูแลศาลได้เล่าว่าเจ้าแม่แก่นจันทร์มีอายุนับร้อยปีแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากตามตำนานกล่าวกันว่าเจ้าแม่องค์เดิมเป็นแค่ท่อนไม้แก่นจันทร์ซึ่งเป็นไม้ที่มีความหอมมากต่อมาเจ้าแม่ได้ไปเข้าฝันชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าไม่อยากอยู่ในสภาพขอนไม้แบบนี้อีกแล้วเจ้าแม่อยากจะมีรูปร่างเป็นมนุษย์ตอนแรกๆก็ไม่มีใครสนใจแต่เจ้าแม่ก็ไปเข้าฝันคนอีกหลายคนคราวนี้พวกชาวบ้านก็เลยเชื่อทำการแกะสลักไม้แก่นจันทร์ให้มีรูปร่างเป็นผู้หญิงสาวครั้นหลังจากทำการแกะสลักไม้แก่นจันทร์เสร็จแล้วจึงทำพิธีอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในศาลหลังเก่าแต่ต่อจากนั้นไม่นานเจ้าแม่ได้มาเข้าฝันชาวบ้านอีกพร้อมกับบอกว่าที่ตั้งของศาลทุกวันนี้ไม่ถูกทิศอยากให้ย้ายตัวศาลไปอยู่ฝั่งตรงข้ามทีแรกพวกชาวบ้านก็ไม่ยอมเพราะว่าการย้ายศาลไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อตกลงกันว่าจะไม่มีการย้ายศาลตามที่เจ้าแม่มาเข้าฝันบอกเหตุการณ์ร้ายๆก็เริ่มเกิดขึ้นเริ่มจากพวกเด็กๆแถวศาลเจ้ามีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายพอเด็กบ้านนี้หายเด็กบ้านนั้นก็ป่วยและที่ตั้งของศาลซึ่งเป็นทางโค้งจะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำพวกชาวบ้านก็เลยทำพิธีเชิญเจ้าแม่มาประทับทรงได้ความว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของพวกพูดผีปีศาจเจ้าแม่แก่นจันทร์ท่านไม่ได้ประทับอยู่ในศาลนานแล้วคนทรงก็ถามเจ้าแม่ว่าทำไมทิ้งพวกชาวบ้านไปเจ้าแม่ตอบว่าใจจริงแล้วไม่ได้อยากทิ้งพวกชาวบ้านไปหรอกแต่อยู่ที่ศาลนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าทิศทางที่ตั้งของศาลไม่ถูกต้อง จ้าแม่เคยบอกไปแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อเจ้าแม่ก็เลยต้องกลับแต่ถ้าตั้งศาลอย่างถูกต้องเจ้าแม่ก็จะกลับมาประทับอีกครั้งหนึ่งพวกชาวบ้านก็เลยยินยอมให้ย้ายตัวศาลเจ้าแม่มาอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลทุกวันนี้ทางด้านความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่แก่นจันทน์ในความเชื่อของคนทั่วไปต่างก็มีความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นว่าเจ้าแม่แก่นจันทน์นี่เป็นเทพแห่งความเมตตาและโชคลาภการบูชาเจ้าแม่แก่นจันทน์ผู้บูชาสามารถจะกระทำได้ทุกวันแต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าจะบนบานขอความช่วยเหลือจากเจ้าแม่นี่ห้ามตรงกับวันพระโดยเด็ดขาดส่วนการนำสิ่งของมาเพื่อเส้นไหว้หรือว่าบูชาเจ้าแม่แก่นจันทน์ควรจะเป็นผลไม้จำพวกส้มหากเป็นพวงมาลัยก็ต้องใช้พวงมาลัยสดอย่าใช้พวงมาลัยแห้งหากเป็นเครื่องประดับก็ควรจะเป็นสร้อยที่มีลักษณะสีสันดูคล้ายสร้อยไข่มุกไม่ควรนำอาหารประเภทหมูเห็ดเป็ดไก่หรือว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดมาถวายเจ้าแม่สำหรับผู้ที่ต้องการจะต่อดวงชะตาเพิ่มราศีความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองก็ควรจะเติมน้ำมันตะเกียง
2: ท่านผู้ฟังครับโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งนะเกิดจากกรรมนะครับกรรมของเราเองคนเราทำอะไรเอาไว้สิ่งที่ทำนั้นไม่หนีไปไหนเป็นของเรามันจะฝังมันจะติดตามตัวเราไปมีนิทานเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากจะเล่าอยากจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังมีครอบครัวหนึ่งนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ชีวิตมีคนแก่อยู่คนหนึ่งนะครับทุกคนในบ้านเรียกว่าแม่และย่าผู้เป็นย่านี่แก่เท่าชราแก่ป่วยเป็นอัมพาตนอนอยู่กับที่ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องเป็นภาระให้กับลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็หลานชายอีกคนหนึ่งสามคนนี้ต้องช่วยกันปฏิบัติดูแลเอาใจใส่นะปรนิบัติวัดถากป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดหนักเช็ดเบาอดตาหลับขับตานอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำไปนานๆก็เกิดอาการเบื่ออาการเซ็งไม่อยากจะปรนนิบัตินะครับคือเบื่อทั้งเซ็งเป็นอาการที่อึดอัดนะป่วยทั้งแก่ทั้งป่วยทำงานไม่ได้ตายก็ยากอีกนี่คือความรู้สึกของคนดูแลคนป่วยมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับท่านผู้ฟังนะครับพอป่วยนานๆเข้าในคนดูแลเขาก็เริ่มเหนื่อยฉะนั้นเราก็อย่าปล่อยตัวเองให้เหนื่อยอย่าปล่อยตัวเองให้ป่วยนะครับขอโทษครับในค่ำคืนของคืนวันหนึ่งนะครับผู้เป็นพ่อก็ออกปากชวนลูกชายของตัวเองว่านี่ลูกพ่อตอนเนี้ยดึกมากแล้วลูกไปเอาเข่งหลังบ้านมาไปเอามาลูกไปพ่อเอาเข่งมาทำไมอ่ะพ่อจะเอามาใส่หญ้าไปทิ้งแม่น้ำดึกมากแล้วไม่มีใครเห็นหรอกลูกคือเหนื่อยหน่ายกับการดูแลหญ้าที่ป่วยอัมพฤกษ์ทั้งสองพ่อลูกก็ดูแลก็จัดการนะครับจับหญ้าซึ่งเป็นเท่าชราใส่เข่งถอยรถมายกเข่งขึ้นมาสักพักเดียวก็ถอยรถจ่อลงแม่น้ำช่วยกันยกเข่งเตรียมพร้อมจะโยนนะผู้เป็นชายไอ้ลูกชายเนี่ยก็เลยพูดกับพ่อว่าพ่อโยนแต่หญ้านะเข่งเอาไว้ไม่ต้องโยนทำไมล่ะลูกเอ้าพ่อผมก็จะเก็บเข่งใบนี้ไว้ตอนพ่อแก่ถ้าเป็นอัมพาตเหมือนยายผมก็จะได้ใช้เข่งใบนี้ใส่พ่อมาทิ้งเหมือนกับย่าเนี่ยไงนะพ่อยังไงก็พ่อก็แก่ลงทุกวันอยู่แล้วคงไม่นานเกินรอนะไม่ต้องหาเข่งใบใหม่ประหยัดดีพ่อพอผู้เป็นพ่อฟังลูกชายเจรจาสาธยายเสียงแบบใสๆซื่อๆก็เสียวแวบเข้าไปในหัวใจท่านผู้ฟังครับมีใครกล้าทำอย่างนี้บ้างมีใครกล้าโยนบ้างพอได้ยินอย่างนี้ไม่มีใครกล้าโยนหรอกครับนะครับคงไม่มีใครกล้าอ้าฉันกล้านะครับอันนี้มันเป็นกรรมสนองกรรมทันตาเห็นในที่สุดคุณพ่อนั้นก็ไม่กล้าเอาหญ้าไปทิ้งก็ต้องพาหญ้ากลับนะครับกรรมดีกรรมชั่วบางครั้งเราไม่ต้องรอถึงชาติหน้านะครับถ้าเราทำตัวอย่างไม่ดีให้ลูกเห็นลูกก็จะเอาอย่างบ้างต่อแต่นี้ไปนะครับเราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราทำดีเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานเยาวชนของเราเขาก็จะทำดีตามเรานะครับเราก็ต้องมีหน้าที่อบรมให้ความอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญคือทำเป็นตัวอย่างหลวงพ่อพยอมวัดสวนแก้วนะครับท่านบอกว่าจงทำดีไว้ให้ลูกจงทำถูกไว้ให้หลานจะไม่ทำชั่วช้าสามานให้ลูกหลานดูถูกทำตัวอย่างให้ลูกดูดีกว่าพูดให้ลูกได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ฟัง เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้สุขภาพของเราเราต้องดูแลไม่มีใครดูแลไม่มีใครห่วงถ้าเราไม่ห่วงตัวเองไม่มีใครห่วงเราอย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยจนกระทั่งล้มหมอนนอนเสือกับท่านผู้ฟังอย่างน้อยถึงเราแก่ชราก็แก่อย่างมีคุณภาพแก่อย่างแข็งแรงดูแลตัวเองได้ตัวนี้ผมมั่นใจว่าน้ำมังคุดเนี่ยช่วยเราได้นะครับเอาไปดื่มเอาไปทานกันขวดหนึ่ง360 บาทบางครั้งคุณค่าที่เราได้ผมมั่นใจว่ามากกว่า360 บาทท่านจะไม่เสียดายตังค์ลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินเดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงชั่วโมงนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนองสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยา
0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลั
2: ส
0: 1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเด่นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกแซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อก ตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

ยศและราบหายไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้นร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่า

ธรรมะสวัสดีค่ะตื่นหรือยังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะทั้งหลายตื่นตื่นตื่นน้ำท่วมแล้ว เหมือนวันนี้ต้องเปลี่ยนวลี น้ำท่วมเป็นเรื่องธรรมดา นะอยากให้น้ำตามันท่วมใจก็แล้วกันนี่แม่มายังไงเนี่ยแบบมากันแบบสดๆเลยนะฮะนะฝนตกกันนะที่ไหนน้ำท่วมบ้างส่งข่าวนะฮะนะตื่นตื่นตื่นน้ำมาแล้วตกขนาดนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าไม่ท่วมให้มันรู้ไปเนี่ยที่บ้านแม่จุ๋มเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วร้อยแล้วเรียบร้อยนะเนี่ยก็ฝั่งตรงกันข้ามบ้านจุ๋มเนี่ยก็จะเป็นทางน้ําไหลทางน้ําผ่านนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่จําความได้ตั้งแต่แบบถ้าจําความได้จุ๋มบ้านน่าจะประมาณสัก5 ขวบอะถ้าจำได้นะประมาณเนี้ย5 ขวบน้ำท่วมโอ้ยมีความสุขว่าโรงเรียนปิดไงแหมใฝ่ดีมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยก็ตอนนี้ฝนตกนะก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนนะก็ไม่ได้ช้าเกินไปนะอย่าไปอะไรมากนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากนะบริเวณประเทศไทยฉบับที่8นะก็จะมีผลกระทบนะตั้งแต่ที่ผ่านมานะ24 23แล้วล่ะ24 25 26 27นะก็ต้องบอกว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานตอนล่างนี่หนักหน่อยนะภาคกลางกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกนะแล้วก็พูดง่ายๆเลยภาคใต้หมดแหละนะฝนตกนะเมื่อวานเนี่ยจุ๋มคิดแล้วว่ามันตกฉ่ำมาอยู่หลายวันนะตกสลับไปสลับมาหนักบ้างเบาบ้างแล้วภูมิประเทศแถวบ้านจุ๋มว่าเป็นภูเขานะฮะแต่ว่าบ้านจุ๋มเนี่ยถ้าท่วมบ้านที่จุ๋มอยู่เนี่ยสงสัยฝั่งนู้นเนี่ยมิดหลังคานะเพราะที่บ้านถมสูงมากนะเป็นเนินน่ะพูดง่ายๆแต่ถ้าใครเคยมาบ้านจุ๋มเนี่ยจะเลี้ยวรถเข้าบ้านจุ๋มเนี่ยมันต้องมึนขึ้นหน่อยมันขึ้นเนินน่ะนะนะนะไม่สนุกเลยนะไม่ท่วมแกอยากสนุกไหมเล่าเขาเทินของกันตอนนี้นะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มันนั่งเฝ้าสังเกตการหน้าบ้านนะปกติจะกินกาแฟแซมสันกาแฟใครไม่รู้อร่อยมากเลยนะฟุ้งฟริ้งมากนะดีต่อสุขภาพด้วยนะปกตินั่งดื่มหลังบ้านแต่เมื่อวานนี้ขอหน้าบ้านสำรวจนะฝนตกตลอดช่ำมากนะแล้วก็เป็นตามที่คาดหมายนะก็น้ำมานะแล้วก็ต้องบอกว่าถนนนะเปลี่ยนเป็นคลองโดยทันทีเลยนะช่วงแบบสักบ่ายๆนะน้ำก็จะปล่อยมาท่วมนะหลานจุ๋มก็ต้องมาลงที่บ้านจุ๋มเพราะว่าน้ำมันท่วมนะบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเป็นบ้านเก่านะบ้านที่พ่อแม่เราอยู่กันพี่น้องนะก็เป็นทางน้ำผ่านแหละนะซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านที่จุ๋มอยู่ปัจจุบันนะบ้านที่จุ๋มอยู่ปัจจุบันก็เป็นบ้านของคุณลุงนะฮะนะลุงแท้ๆจุ๋มเนี่ยล่ะค่ะนะก็ตกทอดมาจุ๋มก็เก็บสมบัติไว้นะ สมบัติผัดกันชมนะว่าเมื่อวานก็นะแม่ก็ย้ายต้องบอกเอาเพราะเรามีประสบการณ์เยอะนะก็คือแม่ก็มาบ้านนี้นะนะก็จะนอนบ้านไหนก็ได้นะเพราะจุ๋มก็ซื้อบ้านสแตนบายไว้เนี่ยนะตรงใกล้ๆบ้านตัวเองก็1 หลังนะฮะแล้วก็นะจะไปนอนบ้านน้องก็ได้นะก็มีพร้อมแต่เขาไปนอนบ้านน้องสาวกันนะเขาบอกว่าไม่อยากรบกวนนะ
ประจุมจริงๆไม่ได้รบกวนอะไรเลยนะเขาจะไปแบบสนุกกันปาร์ตี้ว่างั้นเถอะเขาหนีไปปาร์ตี้กันนะส่วนบ้านที่ที่อีกหลังที่ซื้อไว้ใกล้ๆบ้านกันเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้แม็คโครเขามาเจาะขุดเอาก็แปลกเนาะเขาก็รู้ว่าฝนตกอย่างเงี้ยจริงๆหน่วยงานก็น่าจะมาขุดลอกคลองตั้งแต่เขาชอบมาลอกวันที่น้ําท่วมอ่ะจุ่มก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆมันตกมาตั้งหลายวันนะเขาพยากรณ์อากาศเขาก็บอกว่าจะมีฝนสะสมมาเลยอันนี้ฝั่งบ้านจุ่มเนี่ยเป็นฝั่งที่จะต้องระบายน้ําลงคลองชลประทาน10นะโคกกระเทียมนะบ้านลุงนี่แหละไม่รู้ลุงตื่นหรือยังลุงวิทย์ตื่นหรือยังนะลุงวิทย์คิดถึงนะเดี๋ยววันนี้วันพระด้วยเดี๋ยวต้องไปรับดอกไม้บ้านเจ้าเจี๊ยบไม่รู้ตลาดเสาธงน้ำยุบหรือยังเพราะมันท่วมหมดเลยนะเมื่อวานตั้งแต่หมดนะจังหวัดลพบุรีอ่ะนะอยู่ฝั่งทางติดเขาเนี่ยน้ำท่วมหมดนะตั้งแต่อุ้ยนั่นแยกนิคมสร้างตนเองไล่มาเลยจนถึงนู่นนะโคกสำโรงอ่ะนะแต่เป็นฝั่งซ้ายมือฝั่งคือพูดง่ายๆเลยเอาเป็นว่าฝั่งตะวันออกแล้วกันนะฮะท่วมหมดนะฮะเมื่อวานนี้แม่เจ้าส้มก็ฝ่าน้ำมาเอาถังเช่าที่บ้าน เอามารับถังเช่าตอนนั้นยังไม่ท่วมดีแต่ว่าเขาฝ่าน้ำมานี่ท่วมแล้วนะแต่ถนนฝั่งบ้านจุ่มเนี่ยไม่ท่วมนะแต่อีกฝั่งหนึ่งสองเลนนะเป็นตอนนี้เป็นคลองไปแล้วนะนะเมื่อคืนเมื่อสักครู่เนี่ยสักชั่วโมงหน่อยๆเนี่ยรู้สึกตัวน่าจะมีรถอุบัติเหตุเสียงดังตุ๊บก็ภาวนาไว้เขาปลอดภัยนะหมาวิ่งกันเกลียวเลยเพราะว่าบางทีถ้าไม่ทันระวังเนี่ยมันเป็นน้ำไงตอนนี้รู้สึกว่าจะยุบละนะถนนยุบแล้วละนะแต่ยังมีท่วมขังอยู่นะแต่ที่บ้านแม่บ้านเก่าเราบ้านพ่อเนี่ยคือท่วมแน่นอนนะเมื่อวานนี้แตะถึงพื้นด้วยนะฮะก็เลยต้องย้ายเด็กๆมานะแล้วก็ฝั่งบ้านจุ่มก็เพิ่งมาขุดเอาแม็กโคอ่ะไม่รู้ขุดอีท่าไหนเหวี่ยงมาโดนรั้วบ้านที่บ้านหลังที่ซื้อไว้นะฮะแล้วมันเป็นหลังแรกไงหลังติดถนนด้วยหลังริมเหมือนบ้านจุ่มนี่แหละไอ้เจ้าของบ้านก็ไม่รู้หรอกอยู่ในบ้านนะคนในหมู่บ้านเขาก็โจดจันกันนะแม็กโคเล็กมาเจาะมันไม่เชี่ยวชาญไงแล้วไปฟาดเสาตรงหัวมุมที่บ้านก็หักอ่ะหัก

คลองเพราะว่ามันลื่นนะนั่นแหละเวียงแล้วดินก็นิ่มไม่รู้ทำไมไม่จบอีกฝั่งหนึ่งนะจุ๋มก็ไม่เข้าใจเพราะจุ๋มไม่ได้ไปออกไปดูนะก็เล่าให้ฟังนะว่าตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีบ้านจุ๋มเนี่ยน้ําท่วมนะทั้งบ้านหมี่นี่ท่วมหมดแล้วนะคะนะก็เป็นการท่วมจากน้ําฝนสะสมนะตกสะสมแต่ว่าไม่เหมือนตอนปี2554นะตอนปี2554นั่นนอกจากเป็นหน้าฝนแล้วเนี่ยผนังกั้นน้ำเขื่อนบางโฉมสีแตกโอ้โหอันนั้นน่ะนะน้ำนี่ไปถึงโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงไร้ขีดจำกัดแต่ตอนนั้นบ้านจุ๋มก็ไม่ท่วมนะจริงแปลกแต่ไปท่วมทางฝั่งหนุนท่าวุ้งนะไปสิงห์บุรีอ่างทองคือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะนะเพราะว่าที่บ้านจุ๋มเนี่ยถ้าเกิดฝนตกสะสมเนี่ยจะเป็นน้ําจากภูเขานะเพราะว่าภูมิประเทศเป็นภูเขานะนะไล่มาเลยตะลุงตลาดเสาธงเนี่ยวันนี้จะต้องไปตลาดนะก็ยังว่าเอ๊ะมันยุบหรือยังนะซื้อของได้ไหมเมื่อวานไปส่งหลานไปนอนเขาไปนอนบ้านไปเอียงกันเด็กๆก็สนุกกันเนาะเราก็เลยขับรถเก็บรูปก็โอ้โหเสียหายนะร้านคงร้านค้าน้ำท่วมหมดธนาคารธนาคารเนี่ยท่วมหมดนะคะนะตลาดเสาธงเนี่ยท่วมหมดนะวันนี้จะเข้าตลาดได้หรือเปล่าน่าจะยุบลงบ้างนะแต่เมื่อกี้จุ๋มมองแล้วถนนนะยุบนะถนนที่ท่วมเหมือนคลองนะรถเล็กผ่านไม่ได้นะแต่มันยังไม่ถึงปิดถนนแล้ววันนี้สะสมวันนี้ฝนที่ลพบุรีเมื่อกี้จุ๋มเช็คแล้วประมาณ 50% นะก็ถือว่าเยอะนะแต่วันนี้จุ๋มก็ต้องไปเรียนด้วยก็ไม่รู้ว่าที่อยุธยาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนะฝนน้ำท่วมกันนะหลายต้องบอกชุ่มฉ่ำนะฮะนี่ท่วมแบบไม่ได้โดน depression หรือโดนอะไรนะนะก็เป็นกำลังใจนะอันดับแรกต้องไม่ประมาทนะเมื่อวานนี้นะเขาบอกน้ำมาแล้วพี่จุ๋มแล้วก็ไอ้น้องสะใภ้จุ๋มนะมันไม่เคยเจอน้ำท่วมเนาะสมัยตอนท้องภูดิตเนี่ยต้องย้ายคนท้องมานอนบ้านหลังเนี้ยนะอุ้ยเป็นภาพนาทีชีวิตมากเลยแบบจุ๋มถ่ายเก็บไว้นะท้องก็ใหญ่จนกระทั่งมันท้องที่สองเนี่ยมันน่าจะชินแล้วเนาะ10 ปีแล้วอ่ะมาอยู่เป็นสะใภ้บ้านเนี่ย ไอ้พวกจุ๋มเนี่ยแบบชินมากเนี่ยคือเราต้องรู้ปักเปิ๊กเนี่ยที่อยู่ต่ำๆนะต้องเอาขึ้นสูงนะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นน้ำแบบไหลผ่านเนาะมันจะวิ่งเนี่ยบ้านเก่าจุ๋มเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยโตสมัยก่อนเนี่ยมาถ่ายรูปอ่ะเหมือนอยู่เรือนแพนะเรือนแพถ้าเป็นเรือนแพก็ดีเนาะน้ำขึ้นมันก็ขึ้นน้ำลงมันก็ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะต่อแพกันดีนะใครที่อยู่ใกล้ภูเขาที่ฝนตกสะสมหรืออยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองบางทีเขาจะมีการปล่อยน้ำนะก็เมื่อวานนี้นั่งดื่มกาแฟเก็บรูปบรรยากาศหมอกโอ้โหความสวยงามธรรมชาติเนี่ยมันสวยนะแต่อย่าถึงธรรมชาติโหดนะคือเขาก็เป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันเนาะไอเรามันก็เป็นผู้มาอาศัยอะนะอย่าไปโทษฟ้าโทษดินโทษฝนไม่ดีเขาเป็นผู้มาก่อนการนะไอเราเนี่ยมันต่ำเตี้ยเลี่ยราดอย่าว่าฝนอย่าว่าฟ้าอย่าว่าธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะไอ้เราเป็นเพียงผู้มาอาศัยแล้วก็เป็นผู้ทำลายด้วยตัดต้นมงต้นไม้กันถมดินกันวู้ทางผ่านน้ำอ่ะยังไงก็สู้พลังน้ำไม่ได้ต่อให้คุณถมดินสูงแค่ไหนโอเคตัวบ้านคุณอาจจะไม่ท่วมแต่ถนนท่วมนอกนั้นท่วมหมดนะคุณจะไปไหนได้ไม่ได้นะคุณก็ต้องเตรียมแล้วล่ะนะข้าวสารอาหารแห้งนะก็ไม่แปลกเรามีเตรียมพร้อมไว้ก็ถือว่าเราเป็นคนไม่ประมาทนะตอนนี้ก็แต่อย่าตื่นตระหนกถึงกับโอ้โหนะไปถอนเงินมาหมดเลย10 ล้านอย่างเงี้ย คุณจุ๋มก็พูดไปมีติดตัวนี่500อะไรเงี้ยโอ้ยนะไม่ใช่ถึงว่าต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นนะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทนะแล้วก็เตรียมไว้นะเผื่อไฟฟ้าดับนะไฟชงไฟฉายสำรองเทียนนี่ต้องระวังนะในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไฟไหม้ที่แถววัดพรหมาสลพบุรีเนี่ยเราสะท้อนใจมากนะคือบ้านโดนไฟฟ้าตัดก็เลยเอาเทียนเล่มใหญ่ไปจุดไว้ในถังพลาสติกพอ
พอตีสามมันเทียนมันก็ต้องละลายใช่ไหมก็มันไหม้ถังไหม้บ้านนะไหม้ไปสามหลังนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

0: เราเศร้าแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในกองเพลิงด้วยนะเป็นผู้ชายวัย79 ปีเคยเป็นคนหูตึงแล้วคือหูหนักอ่ะนะก็เสียชีวิตในกองเพลิงมันต้องระมัดระวังการใช้ไฟใช้เทียนอุปกรณ์ต่างๆนี่สำคัญมากนะฮะท่านผู้ฟังก็เป็นห่วงเป็นเมื่อวานนี้จุ๋มก็บอกว่าเอาปักเปิ๊กเอาออกกันนะคือเพราะว่ามันน้ำท่วมด้านล่างเนี่ยเราต้องปิดปักก็ต้องอยู่สูงอะนะเมื่อนั้นเนี่ยเพื่อนคุณลุงอะค่ะเพื่อนสมัยเรียนอะนะก็ตอนที่บางโฉมสีแตกอะเขาก็เสียชีวิตนะแล้วก็ฮะเขาตัวใหญ่อย่างนั้นเขาว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่เขาลงจากบ้านไปแล้วไฟรั่วไฟดูดตายนะบางทีบ้านชั้นบางคนมีบ้าน2 ชั้นเนี้ยชั้นล่างปักต่ำเนี้ยนะก็ต้องระวังนะนะนี่ยังว่าโอ้นะตายลงมาเก็บของมาลืมไงมัวแต่ห่วงของลืมไปว่ามันมีปักเนี่ยนี่ต้องระวังนะท่านผู้ฟังอ่ะเป็นห่วงเป็นใยกันน้ำท่วมก็ต้องไม่ประมาทอย่าท่วมใจแล้วกันนะหลายพื้นที่ก็ส่งกำลังใจให้ก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ก็เช้าวันเสาร์ที่26 กันยายน 2569นะคะตรงกับขึ้น15 ค่ำเดือน 10วันนี้เป็นวันพระธรรมสวนะวันนี้หลวงพ่อเสียงใช้ได้แล้วนะเจ้าคะมาหลวงพ่อทักจุ๋มว่านะคุณเล็กเช้าๆมันก็ดีอ่ะพอบ่ายๆหน่อยน้ำมาท่วมน่ะฝั่งนั้นน่ะน้ำท่วมหมดฝั่งตรงกันข้ามบ้านจุ๋มและบ้านเขาเตี้ยด้วยเนาะก็เห็นเขาย้ายคงย้ายของกันนะบางคนก็มาขอจอดรถหน้าบ้านจุ๋มจุ๋มบอกได้เพราะหน้าบ้านจุ๋มมันสูงมากมันถมเป็นเนินน่ะใครมาบ้านจุ๋มก็จะเห็นเลยว่าสูงกว่าถนนน่ะนะถูงกว่าถนนเยอะด้วยนะเนินขึ้นมาต้องขึ้นเนินหน่อยนะถ้าท่วมที่บ้านจุ๋มเนี่ยตรงเสาธงหรือปูนใหญ่คงจะปิดเหมือนกันนะมันสูงมากนะสูงกว่าเขาอะเด่นมาเลยแหละนะอ่ะท่านผู้ฟังอะไรจะเกิดก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ไม่ประมาทนะคะเราก็ต้องสู้กับน้ำฝนกันไปนะก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดก็ถ้าไม่แต่ตอนนี้ก็อยากให้น้ำเต็มเขื่อนเนาะเพราะว่าอาจจะมีแล้งๆบ้างช่วงหน้าแล้งนะคะนะก็ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะก็ถึงเวลานะจุ๋มก็ขอกราบนมัสการท่านพระศรีประจันตคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุพพารามเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ส่งนะไปรษณีย์นะมาไปรษณีย์มารับของที่บ้านนะใครที่สั่งนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ส่งนะคะนะก็ขอกราบนมัสการค่ะไม่รู้วัดดอนชื่อวัดดอนนี่น้ำก็ทั่วเหมือนกันนะเนี่ยกราบนมัสการค่ะ
1: เจริญพรคุณกลองทิพย์วงสุวรรณและเจริญพรบิ๊กเพลงแฟนท่านทุกท่านก่อนอื่นหลวงพ่อต้องขออนุโมทนากับครอบครัวของคุณกลองทิพย์ก่อนที่ได้ถวายเวลาให้กับพระพุทธศาสนาในช่วงนี้แล้วก็ครอบครัวของกลองทิพย์นะยังมีใจสงสารเพื่อนบ้านแล้วก็บ้านที่น้ำท่วมสามารถเอารถมาจอดที่หน้าบ้านได้
0: ได้
1: นะ
0: ได
1: ้เราก็ต้องแบ่งปันกัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: นะเพราะว่าการแบ่งปันนั่นแหละมันจะเกิดให้เรามีความสุขได
0: ้ทุกวันนี้ก็มีความสุขจากการแบ่งปันเลยค่ะหลวงพ่อ
1: ใช่
0: ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนนะครับ
1: แล้วดีจ้ะดีแล้วนี่นะญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระขึ้น15 ค่ำเดือน 10เป็นศาสตร์ของพวกคนลาว
0: อ้าววันนี้ศาสตร์ลาวเหรอคะตายแล้วแล้วเนี่ยลาวแถวบ้านหนูน้ำท่วมหมดเลยลุงพ่อเอาก็แถวนั้นลาวหมดอะเนาะเนี่ยหนูไม่รู้เลยหนูยังไม่รู้แล้วว่าลุงพ่อสงครามจะมารับบาตรไหมเพราะว่ามันท่วมไปจนถึงนู่นอะวัดเขาสะพงลงสะพานหน้าอะลุงพ่อมันฝั่งติดภูเขาว่าฝั่งบ้านแม่จุ๋มมาจ้ะโซนนั้นน่ะมันเป็นโซนน้ำผ่านตลาดเมื่อวานเนี้ยรถติดกันโอ้โหแล้วก็เด็กๆก็มานอนกันที่นี่ค่ะแม่ด้วยตอนแรกก็จะนอนที่บ้านเพราะมันบ้านหลังเล็กก็มันที่ซื้อไว้อ่ะมันก็นอนได้แต่มันไม่มีคนอยู่เนี่ยจะต้องมากวาดมาถูในห้องใช่ไหมก็เลยบอกว่า เขาก็บอกเขาไปนอนบ้านป้าเอียงกันค่ะเขานอนกันนะเปิดแอร์นอนห้องโถงกลางแล้วเขาถ่ายรูปมาแม่เมื่อร้านเพราะบ้านหลังนี้ก็จะมีน้องชายเฝ้ากับพี่จิ๋มสองคนค่ะเพราะว่ามันแตะพื้นแล้วค่ะหลวงพ่ออ
1: ๋อ
0: แตะพื้นนะแตะพื้นที่ต่างระดับนะแต่พื้นห้องที่แม่นอนนะไม่แตะจ้ะ
1: จ้า
0: แต่
1: จ้
0: ก
1: า
0: ็เลย
1: จ้
0: ว
1: า
0: ่าโอ๊ยอยู่ทําไมล่ะใช่ไหมบ้านมีตั้งหลายหลังก็ไปนอน
1: อืม
0: บ้านไหน
1: นั่น
0: ก็ได้
1: นี่แหละก็ตอนนี้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าประมาทนะ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างอะที่วัดท่วมไหมคะ
1: ไม่ท่วมจ้ะ
0: อ๋อ
1: ที่วัดหลวงพ่อยังไม่ขึ้นถึงเขื่อนเลย
0: อ๋อปีนี้ไม่เหมือนทุกทีนะคะ
1: โอ้โหถ้าปี54นั่นนะไอ้
0: โอ้โห
1: เขื่อนบางตรงสีมันแตกนะ
0: มันก็ไม่คงก็ขอมันต้องคือของมันเก่ามันไม่ได้บำรุงรักษามันก็แต
1: ใช
0: ก
1: ่
0: มันซะ
1: ใน ช
0: ั้น
1: ่
0: อะไร
1: ใช
0: เง
1: ่
0: ี้ย
1: จ้ะ
0: เราก็ต้องคิดถึงว่ามันต้องมีการบำรุงรักษานะตามไอ้พวกผนังกั้นคลองหรือแบบเขื่อนน้อยๆเล็กๆอะไรอย่างงี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ท่วมมาดีแล้วหลวงพ่อ
1: ยังไม่ท่วมจะยังไม่ท่วมจ้ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าตกบ่อยๆก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะ
0: ไหลไม่ทันรอระบายอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่จ้
0: อ
1: ะ
0: ๋อแล้วเป็นยังไงมั่งคะได้ข่าวว่าศาลาจตุรมุขเนี่ยท่วมเหรอฮะฝนตก
1: โอ้โหน้ำมันเทลงมา
0: แก
1: ต
0: ้
1: อน
0: ไม
1: ร
0: ่
1: อง
0: ห
1: มั
0: าน ย
1: เลยทำรัง
0: อืม
1: ฝางทางน้ำตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วจ้ะ
0: อ๋อแก้ยังไงจ๊ะ
1: ก็เอารังนกที่นั่นอยู่ออกไป
0: อ่าฮ
1: แล้
0: ะ
1: วก็เปิดกระเบื้องขึ้นหน่อยหนึ่ง
0: และเพื่อเห็นให้เห็นว่า
1: ให้น้ำมันไหลได้
0: อ๋อมันแล้วมันก็เลยซึมอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: โอ้โหไม่ซึมหรอกมันมาอย่างหนักเลยนี่ที่ฝนนั่นนะ
0: แต่ก็คือพูดง่ายๆเลยผนังที่ท่วมแบบมันไหลหมด
1: นั่นแหละนั่นแหละโอ้โหซึมเข้าไปหมดเลยแม้แต่รูปหลวงพ่อในโรงเนี่ยก็เราก็เอาผ้าพลาสติกไปหุ้มไว้
0: ฮะเหรอ
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ื
1: จ้ะ
0: มหุ้มโลงใช่ไหมคะหุ้มโลงแก้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ใช่
0: หล
1: ใช
0: วง
1: ่
0: พ่อ
1: ใช
0: ต้อ
1: ่
0: งเตรียมมันมีสปีพลาสติกหนาๆนะมันเป็นใสๆอะคุมได้ต้องเตรียมไว้
1: นั่นแหละใช้แบบนั้นแหละใช้แบบนั้นแหละจ้ะ
0: แล้วตกลงผ้าปีดานถุงเปียกไหมครับ
1: ไม่เปียกไม่เปียก
0: เอ้า
1: ตก
0: ทำไมไม่เปียกอ่ะมันอยู่ติดผนังเลยนะเจ้าคะ
1: ก็ของหนูนะมันอยู่ตรงกลางพอดีใช่ไหมล่ะตรง
0: โอ้
1: ระหว่างซ้ายขวาเนี่ยมันของเรามันอยู่กลางพอดีไม่เปียกเลย
0: โอ้สาธุหนูยังคิดแต่หลวงพ่อพูดว่าของหนูไม่เปียกแต่หลวงพ่อบอกว่ามันท่วมมันไหลมาทุก4 ทิศแล้วทำไมกรอบรูปผ้าปีดันไม่เปียกอ๋อ
1: ไม่เปียกอืมก็อาจจะเป็นด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้านั่นแหละ
0: โอ้ยสาธุ
1: นะ
0: หนูยังงงวันนั้นหนูยังไม่ได้คุยกับหลวงพ่อละเอียดนะที่ว่าหลวงพ่อโทรมาว่าฝนตกแล้วหลวงพ่อแบบไม่สบายแล้วว่าเสียงเปลี่ยนมาเลยอ่ะ
1: โอ้โหนั่นแหละวันนั้นไปเผาศพที่วัดนี่แหละที่วัดนี่เองนะเราไปโดนฝนก็หน่อยหนึ่ง
0: เออหนูก็เลย
1: เนี่ย
0: หนูยังงงว่าเอ๊ะหลวงพ่อบอกผนังนี่เปียกหมดหนูก็ยังนั่งนึกเอ๊ะทำไมภาพไม่เปียกงงอ๋อ
1: มาไม่เปียก
0: อ๋
1: ตรง
0: ออ
1: ื่นนะเปียกหมดตรงนั้นไ
0: อ
1: ม่
0: ้าว
1: เปียกแล้วก็ลงหลวงพ่อ
0: ไม่เปียก
1: ก็ที่นั่นก็ไม่เปียก
0: แล้วตรงรูปภาพที่มีเป็นภาพขาวดำนะคือเปียกใช่ไหมคะ
1: จ้า
0: โดนน้ำใช่ไหมที่เป็นภาพหลวงพ่อใหญ่ๆอะค่ะที่เพื่อเราเอาอาหารไปถวายอะเจ้าค่ะ
1: นั่นแหละนั
0: อ
1: ่
0: ๋
1: น
0: อ
1: แหละ
0: แล้วเปียกไหม
1: นั่นก็หยดตรงนั้นน้ำก็หยดเยอะตร
0: อ
1: งนั้นอ่ะ
0: อ๋อเสร็จแล้ว
1: แล้วที่บนอาสนะที่พระสำหรับนั่งสวดนั่นน่ะนั่นแหละพลาวเลย
0: โอ้ไงพรมก็เปียกหมดสิคะ
1: ใช่
0: พรมอ
1: เป
0: ะ
1: ี
0: พ
1: ย
0: ร
1: ก
0: มต้อง
1: พรมนั่นแหละเปียกเราก็ต้องเอาออกแล้
0: ไ
1: ว
0: ม่
1: ก็
0: ก็คือพรมเปียกหมดเลยใช่ไหมคะ
1: เปียกหมดเลย
0: โอ้แปลว่า
1: ไม่เฉพาะที่หลวงพ่อสวดมนต์ไม่เปียก
0: หลวงพ่อนั่งสวดตรงหน้าโลงศพหลวงพ่อสมนะจ๊ะ
1: ตรงที่เราไปไหว้นั่นแหละ
0: อ๋อ
1: หลวงพ่อนั่งสวดตรง
0: ค
1: นั
0: ื
1: ้
0: อ
1: น
0: พูดง่ายๆเลยโซนตรงที่เก็บร่างหลวงพ่อกับโซนที่ผ้าปีดานอยู่อ่ะตรงกลางอ่ะคือไม่เปียกเลย อย่างนั้นใช
1: ไม
0: ่ไหม
1: ่เปียกไม่เปียก
0: อ
1: ไม
0: ๋อ
1: ่เปียกจ้ะ
0: แต่ว่านอกนั้นสี่สี่ทิศเนี่ยน้ำลงหมดใช่ไหมคะ
1: จ้าจ
0: โ
1: ้
0: อ
1: า
0: ้
1: จ้า
0: โหต่อแล้วเก้าอี้ก็หลุยเหลยเปียกไหมจ๊ะ
1: ไม่เปียกไม่ด้านนั้นไม่เปียกเลย
0: อ๋อเจ้าค่ะเอาสาธุค่ะ
1: จ
0: ต
1: ้า
0: ต้
1: ไ
0: อ
1: ม
0: ง
1: ่
0: ร
1: เ
0: ะ
1: ป
0: ว
1: ี
0: ั
1: ย
0: ง
1: กเพราะว่า
0: หลวงพ่อก็ต้องเล็บเจ้าค่ะ
1: มันไม่ฝนไม่ได้สาดมาทางนั้น
0: โอ้ใค
1: ม
0: ร
1: ันตกลงมากลางกลางเลย
0: อ๋อเจ้าค่ะน่ะหลวงพ่อ
1: จ
0: ดู
1: ้า
0: แลสุขภาพด้วยเจ้าค่ะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: เดี๋ยวเรา
1: แล
0: เก
1: ้ว
0: ิน
1: วันนี้หนูก็ต้องไปเรียนอีกสิ
0: ไปเรียนค่ะเพราะว่าใกล้ปิดคอร์สแล้วค่ะเพราะวันนี้เปิดตอนนี้ปริเฉดที่6แล้วค่ะเรื่องนิพพานแล้วค่ะ
1: โอ้
0: น
1: เ
0: ี
1: ร
0: ่
1: ิ่มนิพพานแล้
0: ค่
1: ว
0: ะปริเฉดที่1เรื่องจิตปรมัตถ์ใช่ไหมคะแล้วก็
1: จ
0: จะ
1: ้าม
0: ันจะมีปริเฉดที่1จิตเจตสิกแล้วก็จริปริเฉดที่2เกี่ยวกับรูปปรมัตถ์นะแล้วอันนี้ปริเฉดที่6ก็คือนิพพานแล้วค่ะ
1: โอ้เข้านิพพานแล้วนะเนี่ย
0: ส
1: มี
0: า
1: คว
0: ธ
1: า
0: ุ
1: มรู้มากมายตอนเนี้ย
0: มีความสุขมากหลวงพ่อผ่านเนี่ยหนูคิดว่าหนูผ่านนะแต่หนูจะเอาเอเอาคะแนน
1: ด
0: เ
1: ี
0: อ
1: ดีอนุโมทนาด้วยตั้งใจให้จริงแล้วก็
0: ไม่
1: มันก็จะได้สิ่งที่เราฝาตั้งความปรารถนาได้นะ
0: จะเอาเอจะเอาท็อปค่ะนะ
1: จ้าจ้าจ้าจ้า
0: ไม่
1: ม
0: เอ
1: า
0: า
1: ขอให้หนูได้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะ
0: สาธุโลภมากแล้วตอนแรกบอกเอาแค่ผ่านตอนนี้บอกขอเอาท็อป
1: ว่าเราก็เรียนไปเนี่ยเรามันมีความเข้าใจดีนี่
0: ความเข้า
1: เรา
0: ใจ
1: สา
0: ดี
1: มารถที่จะนึก
0: ใช่
1: สิ่งหนึ่งประการใดเราก็นึกได
0: ใช
1: ้
0: ่
1: น
0: ใช
1: ะ
0: ่
1: ตอนเนี้ย
0: ค่ะจ้ะขอบพระคุณ
1: เพ
0: ค
1: ร
0: ่
1: า
0: ะ
1: ะ
0: ห
1: ว
0: ล
1: ่
0: ว
1: าง
0: พ
1: เม
0: ่
1: ื่
0: ออ
1: ก่อนหนูบอกว่าโอ้โหหลวงพ่อมันยากเหลือเกินต้องท่องทุกอย่างต้องเขียนทุกอย่าง
0: ตอน
1: ว
0: นี
1: ่
0: ้
1: าหล
0: ก็
1: วงพ่
0: ย
1: อ
0: ัง
1: ก็
0: ย
1: อย
0: า
1: าก ก
0: อยู่แต่หนูเพียรไงหลวงพ่อ
1: ดีนี่แหละวิริเยนะทุกขมัสเจติจะสำเร็จได้ก็เพราะความเพียรนี่แหละจ้ะ
0: เจ้าค่ะสาธุค่ะวันนี้เราเกินหน่อยไหมคะหลวงพ่อ
1: วันนี้ก็เรื่องวิทูรบัณฑิต
0: ค่ะเราเกินหน่อยนะเจ้าค่ะสาธุ
1: จ้า
0: ค่ะ
1: จ้
0: อ
1: า
0: ันนี้
1: จ้าจ้า
0: เป็นที่9เนาะ
1: จากเรื่องที่9แล้ว
0: นะยังเจ้าค่ะ
1: พระวิทูรบัณฑิตนั้นเป็นเรื่องที่9ในทศชาติชาดกซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เคยได้บำเพ็ญบารมีสิบประการก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้การบำเพ็ญสัจจบารมีนั้นต้องเข้าใจสัจจะคือความจริงทั้งสองประเภทคือสมมุติสัจจะ
0: สาธุสาธุ
1: ได้แก่ความจริงโดยสมมุติหรือการยอมรับร่วมกับของกลุ่มชนในสังคมหรือความจริงที่มีอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นแบบแผนและค่านิยมต่างๆและปรมัตถสัจจะได้แก่ความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ว่าจะมีผู้รับรู้หรือไม่ก็ตามก็ยังปรากฏเป็นจริงอยู่อย่างนั้นดังเรื่องพระวิทูรบัณฑิตที่ปรากฏในชาดกพระเจ้าชนันชัยโกลัพพยะผู้ครองเมืองอินทปัตมีอำมาตย์ผู้หนึ่งชื่อว่าวิทูรบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมมีคุณธรรมรักษาสัจจะเสมอด้วยชีวิตพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะให้ความเคารพนับถือวิทูรบัณฑิตเป็นอย่างมากในวันหนึ่งณมิคาชินอุทยานพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะพบสหายในอดีต3คน
0: เจ้าค่ะ
1: คือคนแรกเป็นพระอินทร
0: ์
1: คนที่2เป็นพญาครุฑและคนที่3เป็นพญานาคซึ่งทั้งสามแปลงตนเป็นมนุษย์มาบำเพ็ญศีลอยู่ในอุทยานพระสหายทั้งสี่องค์มาสนทนากันเรื่องในที่สุดก็สนทนากันเรื่องศีลของใครจะดีกว่ากัน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สรุปลงได้ลงไม่ได้ เพราะต่างฝ่ายต่างอ้างว่าสินของตนนั้นดีกว่าคนอื่นพระอินทร์อ้างว่าสินของพระองค์ดีกว่าสินของสหายทั้งสามเพราะพระองค์สละทิพสมบัติบนสวรรค์มารักษาศีลพญาคุดโต้ว่าพระอินทร์อิ่มทิพก็ไม่ต้องแสวงหาอาหารแม้เราชอบกินหน้าก็เป็นอาหารแต่ยังไม่ทำเพราะเรามารักษาศีลฉะนั้นศีลของเราจึงดีกว่าพญานาคพญานาคก็โต้ว่าท่านทั้งสองศีลท่านก็ดีอยู่หรอกแต่สู้เราไม่ได้เพราะเรารักษาศีลได้แม้ว่าอยู่ใกล้ศัตรูเราไม่เคยโกรธเคืองพญานาคพญาครุฑผู้เป็นศัตรูเลยฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลัปยะก็อ้างว่าท่านทั้งสามฐานะและโอกาสเอื้ออำนวยจึงสามารถรักษาศีลได้แม้เราเป็นถึงพระราชายังรักษาศีลหลีกหนีจากสิ่งชั่วยั่วในพระราชวังได้สิ่งของเรารักษายากกว่าท่านทั้งหลายแต่เรายังรักษาได้ฉะนั้นสิ่งของเราจึงดีกว่าเนี่ยยังกันเรื่องสิ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: เมื่อต่างฝ่ายต่างอ้างเหตุผลเช่นนั้นจึงต้องให้วิทูลบัณฑิตมาตัดมาช่วยตัดสินวิทูลบัณฑิตกราบทูลแก่พระราชาและสหายทั้งสามของพระองค์ว่าขอเดชะทุกพระองค์ล้วนรักษาศีลได้ดีเสมอกันเพียงแต่ทำในฐานะและโอกาสที่ต่างกันแต่คุณทางศีลธรรมคุณความดีเสมอกันสิ่งที่ทุกพระองค์ได้ทำนั้นหากมีพร้อมในบุคคลใดก็จะเป็นเสมือนกำเกวียนที่รวมมั่นอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะทำให้บาปกรรมและระงับสิ่งที่ชั่วร้ายเสียได้
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้อยคำของวิทูลบัณฑิตเป็นที่พอพระทัยของพระธนัญชัยโกลัพยะและสหายทั้งสามเป็นอย่างมากพระอินทร์บูชาวิทูลบัณฑิตด้วยผ้าทิพย์พญาครุฑบูชาดอกด้วยดอกไม้ทองคำพญานาคบูชาด้วยสร้อยแก้วมณีส่วนพระเจ้านักธนัญชัยโกลัพยะบูชาด้วยโคนม 1,000 ตัวโคสุภะลาด1ตัวรถม้า10คันและบ้านสวยอีก16ตำบลฝ่ายพญานาคเมื่อกลับมาถึงนาคพิภพแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้นางนาคผู้เป็นอัครมเหสีนามว่าวิมาลาฟังทำให้นางเกิดศรัทธาอยากฟังธรรมของวิทูลบัณฑิตจึงแกล้งนอนป่วยเมื่อพญานาคมาเยี่ยมจึงกราบทูลว่าถ้ายังรักพระนางอยู่ต้องนำหัวใจของวิทูลบัณฑิตมาให้มิฉะนั้นพระนางคงต้องสิ้นพระชนเป็นแน่ก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะต้องมีการไปจะไปเอาดวงใจของวิทูลบัณฑิตกัน
0: ดวงใจค่ะอันนี้ค้างไว้ตรงเอารับดวงใจของพระวิทูลบัณฑิตนะฮะ
1: จ้าจ้าใช่จ้า
0: ครับค่ะหลวง
1: พ่อแล้วก็วันนี้เป็นวันพระใหญ่
0: เจ้าค่ะศาสตร์ลาวนะคะ
1: ศาสตร์ลาวจ้าวันนี้วันศาสตร์ลาวพอสิ้นเดือนก็ศาสตร์ไทยแล้ว
0: ไม่ใช่ศาสตร์พวนใช่ไหมหลวงพ่อศาสตร์พวนเลยมาแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: วันนี้ศาสตร์พวนศาสตร์ลาวทั้งหมดเลยจ้ะ
0: ลาวกับพวนก็คือกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะแล้วพระหน้าศาสตร์พระหน้าศาสตร์ไทยเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช่โน้นที่
0: ถัด
1: สิบห้าข้ามโน
0: ้นต้องข้ามไปแล้วถึงจะออกพรรษานะเจ้าค่ะ
1: แล้วก็อีกครึ่งเดือนก็ออกพรรษา
0: เพราะว่ามีบางเมื่อวานหลายคนบอกเอ๊ะกฐินวัดหลวงพ่อเมื่อไหร่เวลาเราพูดกันบางคนก็ไม่ได้ฟังก็คือ1พฤศจิกายนนะเจ้าคะ
1: ใช่ใช่วันหนึ่งปลาที่หนึ่งพฤศจิกายนเวลา3 โมงเช้าเราจะทอดกฐิน
0: จ้ะจากนั้น
1: แล้วก็4 โมงเช้านิมนต์พระมาสวด
0: เจ้าค่ะ
1: เรียกว่าสวดในพิธีนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หน้าโรงเรียนเราจะทำพิธีรออ
0: ๋อทำตรงหน้าโรง
1: เรียนพระคุณหลวงพ
0: ่ออ๋อทำตรงโรงเรียนใช่ไหมคะตอนหล่อเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: อ๋อไม่ได้ทำในโดมนะเจ้าคะ
1: โอ้ในโดมทำไม่ได้มันร้อน
0: มันร้อนแล้วก็อีกอย่างแล้วก็มีคนทำโรงทานด้วยใช่ไหมเจ้าคะ
1: อ๋อโรงทานโรงทานจ้ะ
0: ก็เหมาะอ๋อเจ้าค่ะก็คือกำหนดการก็คือ1 พฤศจินะคะทอด9 โมงเช้า
1: จ้ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาร่วมพิธี
1: ลงไปฟังพระคุณเจ้าสวดมนต์แล้วก็เวลา10:49
0: ค่ะ
1: ทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ
0: ่
1: อ
0: โอ้สาธุค่ะหลวงพ่อก็
1: หลวงพ่อเอาวันเดียวแหละ
0: ดีค่ะ
1: ในงานเนี้ยพระท่านประพัฒน์ได้สละเงิน1,600,000 บาท
0: ในการเป็น
1: ในการทำปั้นรูปเหมือนหลวงพ่ออ
0: ันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเจ้าภาพใหญ่ละกันนะคะ
1: ใช่ใช่
0: ในการ
1: แล้วก็มีเจ้าภาพละลายละแสน
0: อืมเจ้าค่ะสาธุ
1: 2 ราย
0: ค่ะ
1: มีสมเด็จพระวชิระรัตนโมลี1 รายและท่านสอจอเฉลียงค
0: ุ
1: ณนายตลับ
0: โอ้สาธุโ
1: อ้1 ราย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คณะวัฒนกายอีก100,000 บาทก็มาร่วมทอดกันอีกด้วย
0: ครั้งก่อนนู้นหนูเคยเห็นเข้ามานะคณะเนี้ยนานแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: ใช่คณะของคุณเจียมใจ
0: โอ้สาธุ
1: แล้วก็ผู้ที่บริจาค50,000 บาทก็มีคุณสมิทธ์คุณชุติมาตระกูลโลด
0: ตระกูลโลด
1: จ้า50,000 บาทแล้วก็คุณอภิชาติคุณกัญญาภาบุรพารัตน์อีก50,000 บาท
0: สาธุ
1: นี่ได้ร่วมบริจาคไปแล้วลงชื่อให้ประกาศอนุโมทนาด้วยจ้า นี่แหละก็บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายท่านใดอยากจะมาร่วมหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งขนาดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มรณภาพไปแล้ว37 ปีแล้ว
0: เป็นที่เคารพเคารพแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ลูกหานะเพราะว่าหลวงพ่อก็ปฏิบัติดีเป็นพระสุปฏิปันโนนะต้องบอกอย่างนั้น
1: จ้าหลวงพ่อเป็นพระปฏิบัติดีในอำเภอศรีประจันเนี่ยประชาชนทั้งหลายให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อมากเพราะฉะนั้นงานเนี้ยหลวงพ่อจึงได้ประกาศให้ประชาชนทั้งหลายได้รับทราบทั่วกันตอนที่ท่านมรณภาพนั่นแหละก็มารดน้ำกันมาฟังสวดกันแล้วก็รับเป็นเจ้าภาพเป็นเวลา1 ปีเต
0: ็
1: ม
0: เดี๋ยวหนูก็จะเอาทองของหนูไปร่วมหล่อด้วยทองจริงๆเลยนะคะหลวงพ่อเป็นเครื่องแบบเป็นทองกรอบพระที่เราเก็บเอาไว
1: ้เขาบอกเอาไว้ตรงศีรษะหลวงพ่อเลยพวกทอง
0: ที่เป็นทองนะคะหนูจะเอาทองไปหล่อด้วยเจ้าค่ะสาธุ
1: ค่ะหลวงพ่อ
0: จ้าหลวงพ่อเจ้าค่ะ
1: ญาติโยมพวกสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังแล้วก็ถ้าจะมาร่วมก็ขอเจริญพรนะ
0: เจ้าค่ะ1
1: มาขออนุโมทนาด้วย
0: 1 พฤศจิกายนนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาพอดี
0: เจ้าค่ะ
1: จึงขอให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกสิ่งทุกประการทุกขั้นเทอญเจริญพร
0: สาธุสาธุสาธุกราบขอบพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนะพระศรีประจันตคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุพารามนะเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีที่ให้ความเมตตากับรายการของเราและก็ท่านผู้มีบุญทั้งหลายบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีมีความสุข

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่า
3: ชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

น้ำท่วมชื่อเพลงนะคะเสียงร้องของคุณสันติดวงสว่างค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันทางวสป.612แห่งนี้นะคะวันนี้ปุ้มเริ่มต้นด้วยเพลงน้ำท่วมเวอร์ชันคุณสันติดวงสว่างเพราะว่าไม่มีเพลงไหนที่จะเข้ากับบรรยากาศได้เท่ากับเพลงนี้แล้วมีหลายเวอร์ชั่นมากเลือกแบบหวานๆมาพอให้เบาๆใจหน่อยนะคะสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆท่านนอนไม่หลับหลับตาไม่ลงหลายท่านเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมอยู่ณเวลานี้ส่วนบางพื้นที่ก็ลุ้นอยู่เสี่ยงอยู่ว่ายังไงดีขณะที่ฝนก็พรำลงมาฟ้าฉ่ำไม่ขาดเม็ดสักทีน้ำก็ยังไม่ไปไหนแถมน้ำฝนก็ลงมาอย่างต่อเนื่องทำเอาหลายพื้นที่หลายจังหวัดต้องใช้คำว่าอ่วมไปตามๆกันพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนี่หนักสุดนะคะต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกันเลยเพราะว่าต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนชุมชนเมืองหลายๆแห่งน้ำรอระบายน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่บางที่ก็แทบจะยกตำบลยกอำเภอสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศตอนนี้ต้องบอกว่ารุนแรงครอบคลุมทั้งประเทศจริงๆเดี๋ยวจะมาติดตามกันแต่ละที่แต่ละแห่งว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ที่แน่ๆตอนนี้ดูแลสุขภาพร่างกายกันก่อนเบาหวานไขมันความดันสมุนไพรจิรานะคะตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำน้ำตาลในเลือดสูงคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไขมันเลวมีเยอะไปพบคุณหมอได้ยามาตามนัดก็ไม่ลดสักทีค่ะวันนี้มีสมุนไพรจิราเป็นตัวช่วยจิรามีผักเชียงดาเจียวกูหลานอบเชยพริกไทยดำแล้วก็เห็ดหลินจืดสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้เพื่อคุณผู้ฟังมีโปรโมชั่นพิเศษ2โปรโมชั่นให้คุณเลือกซื้อโปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกลด100โปรที่2เตรียมตุนจากสมุนไพรจิราซื้อกระปุกที่1เต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เปรียบเทียบราคาแล้วเนี่ยได้รับส่วนลดถึง400บาทนะคะรีบสั่งเลยวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นค่ะส่วนเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้ากินทุกวันดูแลและบำรุงดวงตาเพียงแค่วันละเม็ดกระปุก100เม็ดกินไป3เดือน10วันคุณผู้ฟังคะถ้าเป็นเรื่องของดวงตาปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กิน BGM Soft Gel นะคะส่วนเกษตรกรทุกท่านวันนี้พื้นที่นาข้าวที่เกี่ยวไปแล้วแล้วน้ำมาถือว่าโชคดีมีบางพื้นที่ข้าวกำลังจะเกี่ยวน้ำมาก็หวังว่าจะลดทันแห้งไวเกี่ยวได้นะคะเป็นห่วงกันบางพื้นที่แช่น้ำอยู่นานยังไม่รู้ว่าจะลดเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยกันมาค่ะคุณผู้ฟังเพี้ยไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเราจัดการได้ทุกอย่างคุณผู้ฟังเจอปัญหาใบส้มเป็นเพี้ยวัคซีไรอย่างเดียว
เร่งให้ข้าวท้องไวได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มเรามีวีซ่าวีซ่าหนึ่งวีซ่าสองมีปราบนอนปราบหนูปราบราให้ใช้แต่ที่สู้ไม่ได้คือภัยธรรมชาติจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะนะส่วนเกษตรกรที่ปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลฝากวัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวไว้ด้วยลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงไม่เป็นราดำอะไรที่ออกดอกฉีดวัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะแต่ถ้ายืนต้นแช่น้ำนานๆห่วงว่าจะยืนต้นตายนะคะขอแค่มีพื้นที่สีเขียวในลำต้นวัคซีนกับชีวภาพปราบราช่วยได้มีปัญหาเรื่องของพืชผลทางการเกษตรโทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025เบอร์เดียวค่ะโทรมาสั่งซื้อส่งตรงถึงหน้าบ้านวันนี้ไปดูพยากรณ์อากาศกันก่อนแล้วค่อยไปติดตามผลกระทบจากสภาวะน้ำตอนนี้มันเยอะมาก24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคกลางตอนล่างรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้มีคลื่นลมแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรตากและพิษณุโลกส่วนที่เพชรบูรณ์เนี่ยฝนตกหนักมากอันนี้ย้ำมาเลยค่ะคุณผู้ฟังภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70นะคะฝนตกหนักที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์และศรีสะเกษส่วนฝนตกหนักมากชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ80ยังคงมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่นะคะภาคกลางนี่ตกหนักมากอย่างเดียวเลยนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80และฝนตกหนักหลายพื้นที่ตกหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ70ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักเพชรบุรีฝนตกหนักมากค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ40ทางนี้ฝนน้อยคุณผู้ฟังคะระนองพังงาภูเก็ตมีฝนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ระบุไม่ได้เลยว่าต้องระวังตรงไหนเพราะว่ามันตกหนักไปทั้งกรุงเทพเลยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยคือบอกไม่ถูกเลยว่าจะต้องไประวังตรงไหนในกรุงเทพอ่ะทั้งหมดเลยนะคะมีพื้นที่เสี่ยงภัยนะสำหรับวันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรตากและพิษณุโลกอันนี้ตกหนักถึงหนักมากแต่ที่ต้องตัวแดงที่ต้องเฝ้าระวังเลยอ่ะก็คือเพชรบูรณ์อันนี้ย้ำนะภาคเหนือนะตัวแดงเลยคือเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวแดงเลยก็คือชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ภาคตะวันออกตัวแดงอยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ที่เพชรบุรีส่วนภาคกลางเนี่ยแดงไปทั้งภาคเลยค่ะ
นครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนี้ยเป็นพื้นที่เฝ้าระวังประกาศเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวรอประกาศอีกช่วงหนึ่งเช้านี้นะคะเดี๋ยวจะมานำเสนอกันในช่วง6โมงเช้าส่วนทางด้านของอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันอันนี้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเลยนะคะภาคเหนือที่จังหวัดตากภาคตะวันออกที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดแล้วก็ภาคกลางที่กำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแต่บางที่ท่วมไปแล้วค่ะไปดูที่แก้งหางแมวจันทบุรีค่ะฝนถล่มหลายตำบลน้ำป่าหลากทับกุฏิพระมรณภาพคุณผู้ฟังขาแก้งหางแมวจันทบุรีค่ะกุฏิสำนักสงฆ์สวนผลไม้เส้นทางคมนาคมอิทธิพลฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำฝั่งตะวันตกอำเภอแก้งหางแมวส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลขุนช่องตำบลพระวาตำบลสามพี่น้องอำเภอแก้งหางแมวได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวางจากสถานการณ์วิกฤตหนักส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากติดค้างอยู่ในบ้านเรือนเจ้าหน้าที่ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจอปภ.ร.และอาสาสมัครกู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรีระดมกำลังเรือกู้ภัยเร่งลุยกระแสน้ำช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงและอพยพผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วยความยากลำบากฝนถล่มกันข้ามวันข้ามคืนนอกจากนั้นสายรองที่เชื่อมหมู่บ้านถนนหน้าวัดธรรมทานเขาป้อมเชื่อมต่อบ้านวังอีแอนตำบลพวาน้ำท่วมสูงจนสัญจรไปมาไม่ได้ถนนสายหลักสุขุมวิทยังสามารถใช้งานได้ตามปกติขณะที่ในพื้นที่ตำบลพวาอำเภอแก้งหางแมวเกิดเหตุสลดเมื่อปริมาณฝนตกหนักอุ้มน้ำบนภูเขาส่งผลให้เกิดดินโคลนสไลด์ลงมาทับกุฏิพระสงฆ์สำนักสงฆ์หุบบอนหวานหมู่8ตำบลพะวาเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแล้วก็รื้อค้นซากปรักหักพังเพื่อช่วยเหลือพบพระมรณภาพในจุดที่เกิดเหตุ1รูปต้องนำส่งแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าช่วยเหลือค่ะด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์เพื่อเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอแก้งหางแมวอำเภอท่าใหม่อำเภอไนยอามเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากแก้งหางแมวก่อนที่จะไหลลงคลองวังตะโหนดและออกสู่ทะเลเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าค่ะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้เทือกเขาสะบาปรอบวัดทองทั่วตำบลคลองนารายมวลน้ำป่าจากคลองน้ำตกคลองนารายมีสีเข้มปริมาณน้ำยังไม่สูงและรุนแรงอบจ.จันทบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลพระพลานารายและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำ10ล้านลิตรต่อชั่วโมงค่ะช่วยระบายน้ำอย่างรวดเร็วแล้วก็ปักไม้กั้นเชือกตริมถนนตลอดแนวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับผู้ที่ใช้รถนี่ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่จันทบุรีเขาใหญ่ค่ะประกาศปิด2วันส่วนข่าวสดบอกปิดไม่มีกำหนด
ฝนตกหนักเกิดน้ำป่าหลากท่วมถนนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โพสต์ข้อความประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกอย่างหนักในพื้นที่อุทยานส่ง

ที่ข่าวสดรายงานเมื่อตอน6 โมงเย็นเมื่อวานนี้นายชายาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าน้ำบริเวณโป่งต้นไทรมีปริมาณน้ำเต็มพื้นที่แล้วก็ยกระดับสูงอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วก็ยังมีปัญหาดินสไลด์และถล่มในบางจุดบริเวณใกล้เคียงน้ำตกน้อยมีต้นไม้โค่นล้มและไฟฟ้าดับต่อเนื่องมา2 วันแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักท่องเที่ยวและประชาชนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกจุดน้ำตกสาริกาน้ำตกตะเคราะห์แก่งหินเพิงรวมทั้งด่านตรวจทางขึ้นอุทยานเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติล่าสุดเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมหลายวันมวลน้ำป่าทะลักเข้าท่วมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะบริเวณโป่งต้นไทรระดับน้ำสูงเกินขีดความสามารถในการรองรับน้ำตามธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐานภายในอุทยานได้รับความเสียหายจากดินสไลด์ต้นไม้ใหญ่ล้มสายไฟแรงสูงขาดระบบไฟฟ้าสัญญาณการสื่อสารดับติดต่อกันมา48 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแล้วก็ตั้งศูนย์อำนวยความช่วยเหลือและเฝ้าระวังภัยพิบัติภายในพื้นที่ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่อุทยานและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเข้าสำรวจความเสียหายจัดการกับสิ่งกีดขวางบนเส้นทางจราจรและเฝ้าระวังมวลน้ำป่าตลอด24 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายระบบสาธารณูปโภคได้รับการฟื้นฟูจนปลอดภัยอุทยานก็จะเข้าประเมินความพร้อมของพื้นที่ก่อนที่จะประกาศเปิดการท่องเที่ยวให้ประชาชนเข้าชมต่อไปนี่แหละแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวงดเว้นการเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติหากพบเห็นภัยพิบัติหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่อุทยานแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24 ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคือฤดูกาลนี้นะคะไม่ไปเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอยู่บ้านค่ะเพราะว่าห่วงบ้านด้วยห่วงความปลอดภัยด้วยค่ะมันน่ากลัวมากที่ปทุมธานีนะคะพายุฝนพัดถล่มหลังคาโรงงานย่านปทุมธานีปลิวมาทับรถพยาบาลรถชาวบ้านเสียหายไป5 คันปุ้มดูคลิปนะอันนี้ปุ้มเห็นคลิปเขาลงใน TikTok ตอนแรกปุ้มก็ไม่รู้หรอกว่าที่ไหนเขาบอกว่าลมพัดแป๊บเดียวหลังคาโรงงานปลิวปุ้มก็เพิ่งมาเห็นเมทัลชีทนี่ปลิวเหมือนกระดาษเลยค่ะคุณผู้ฟังลมแรงขนาดนั้นน่ะมี Facebook ปทุมธานีที่นี่24 ชั่วโมงโพสต์ภาพพร้อมระบุว่าพื้นที่ตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงพายุงวงช้างถล่มหลังคาเมทัลชีทภายในโรงงานแห่งหนึ่งปลิวว่อนระหว่างตรวจสอบความเสียหายมีผู้ใช้โซเชียลแชร์คลิปออกไปจำนวนมากผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณลานกีฬาของหมู่บ้านพรทิสาร4อยู่หมู่ที่1ตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงปทุมธานีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลอง5กำลังตรวจสอบแผ่นเมทัลชีทถูกลมพัดปลิวร่วงใส่รถยนต์ได้รับความเสียหายไป5คันนายเศรษฐพงศ์โพธิญาณชี้ให้ดูร่องรอยที่เมทัลชีทถูกลมพัดปลิวร่วงลงมาใส่รถพยาบาลและรถยนต์ส่วนตัวของประชาชนแล้วก็เปิดคลิปนาทีพายุถล่มให้ผู้สื่อข่าวดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะมีฝนตกหนักเสียงเอะอะครมครามดังสนั่นก็ออกมาดูค่ะรถยนต์เสียหายไปแล้ว5 คันหลังคาเมทัลชีทอ่ะตกลงมาใส่ถูกลมม้วนมาจากโรงงานใกล้ๆค่ะหลังเกิดเหตุทางบริษัทก็ส่งตัวแทนมาพูดคุยนะคะก็ต้องไปคุยกับผู้รับเหมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ยังไม่ได้ตกลงอะไรกันมากมายก็มีคลิปแชร์กันไปนะคะแล้วก็แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรคลอง5เพื่อหาผู้รับผิดชอบโชคดีที่ไม่มีใครอยู่ภายในสนามกีฬาทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ทางนี้ก็อยากให้ได้รับความชัดเจนนะคะว่าใครจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่

0: เกิดขึ้นรถพยาบาลน่ะไม่มีประกันภัยค่ะทำไมไม่ทำล่ะรถประกันรถพยาบาลทำประกันได้ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆก็น่าจะทำได้นะไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ารถพยาบาลนี่แหละที่น่าทำมากเลยอุปกรณ์ข้างในนี่มูลค่ามากเลยชีวิตและทรัพย์สินผู้ไม่รู้ว่าเขามีข้อกำหนดไหมนะคะเรื่องของกฎหมายที่ฉะเชิงเทราค่ะถนน3076ถูกตัดขาดกู้ภัยต้องไปช่วยพระเนนโดนน้ำป่าซัดโดยเฉพาะอำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอแปลงยาวค่ะน้ำสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วหลายพื้นที่เข้าสู่สภาวะวิกฤตถนนหลายสายได้รับผลกระทบขณะที่บางหมู่บ้านถูกน้ำอบล้อมเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากอำเภอท่าตะเกียบนี้มวลน้ำป่าจำนวนมากหลากเข้าท่วมพื้นที่โดยเฉพาะถนนหลวงหมายเลขทางหลวงหมายเลข3076มุ่งหน้าจังหวัดสระแก้วค่ะบางพื้นที่ไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กใช้เรือท้องแบนและรถยนต์ขนาดใหญ่เข้ามาช่วยเหลือค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกราเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนหลายจุดเนื่องจากน้ำมาเร็วและไหลแรงหลายหมู่บ้านถูกน้ำโอบล้อมจนรถยนต์เข้าไม่ได้ค่ะบางพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบทั้งบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบากสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านจำนวนมากไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ค่ะเพราะว่ากระแสน้ำแรงมากคุณผู้ฟังขานะคะขณะที่อำเภอสนามชัยเขตตำบลท่ากระดานตำบลทุ่งระยาผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายปกครองระดมกำลังเข้าช่วยเหลือพระสงฆ์ตามวัดและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมใช้เชือกโรยตัวและอุปกรณ์ช่วยเหลือฝ่ากระแสน้ำออกมายังพื้นที่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลือท่ามกลางกระแสน้ำแล้วก็ต้องป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่น้ำมาแบบแรงมากคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่เหนือตอนล่างอีสานบางส่วนอีสานใต้ค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแถบกลางของขวานทองเล่มนี้น้ำมาจากไหนนักหนาไม่รู้คุณผู้ฟังดูเหอะฝนตกไม่มีพายุเข้านะคะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่จบเราไม่พอไม่หมดเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังบางพื้นที่ปุ้มไม่ได้เอ่ยถึงก็ต้องฝากความเป็นห่วงเป็นใยส่งไปนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้ยังมีอีกหลายที่หลายแห่งมาติดตามเรื่องราวของความปลื้มความภาคภูมิใจหลังจากที่เราชื่นชมน้องเนเน่ดีใจไปกับน้องเนเน่ปุ๊บก็มากังวลกับฝนฟ้าอากาศแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวให้ชื่นมื่นหัวใจได้ลุ้นได้เฮได้โชว์พลังไทยบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานกระหึ่มคว้าเหรียญทอง100เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมด้วยสถิติ9.9 วินาทีคุณผู้ฟังแวบเดียว 9.9 วินะคะคุณผู้ฟังนับ1ถึง10อ่ะ1 2 3 4 5ไปจนถึง10อ่ะนับลมหายใจแบบนี้ยังไม่ทันถึง10เลยน้องถึงเส้นชัยแล้วค่ะเป็นเหรียญวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมเหรียญแรกใน48ปีของไทยค่ะลมกรดลูกธนูไหมบิวภูริพลนี่มาแรงตลอดทาง ทำสถิติมาตลอดเลยค่ะแล้วก็แค่รอบรองชนะเลิศนี่ก็ทำลายสถิติของนักวิ่งจีนที่ทำไว้ในเอเชียนเกมปี2018ที่อินโดนีเซีย 9.92 วินาทีรอบคัดเลือกเฉือนไป1วิตลอดการวิ่ง3รอบในเอเชียนเกมครั้งนี้เทพบิววิ่งต่ำกว่า10วิทุกรอบเลยค่ะแล้วก็รอบชิงชนะเลิศนี่สับสปีดเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.90 วินาทีทุบสถิติเอเชียนเกมที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศด้วยเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนกีฬาในนาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คที่ญี่ปุ่นยังเหลือโปรแกรมวิ่ง200เมตรชายในวันนี้รอบคัดเลือกนะคะเวลาไทยนี่ 9:30 นรอบรองชนะเลิศ 6:00 นค่ะแล้วก็ไปชิงกันวันที่27 17:35 นก็เป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทอง200เมตรชายด้วยจากบิวภูริพลนี่แหละค่ะแล้วก็ลงวิ่งผลัด 4x100 เมตรชิงชนะเลิศในวันที่28กันยายนวิ่งผลัดผสม 4x100 29กันยายนนี่ลมกรดนะคะซึ่งทุบสถิติไปแล้วเป้าหมายต่อไปคือเหรียญทองโอลิมปิกนี่ค่ะเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียตอนนี้นะคะแล้วสถิติเอเชียเนี่ยซูปิงเทียนของจีนเขาทำไว้ที่ 9.83 วินาทีเป้าหมายต่อไปก็คือโอลิมปิกสักวันจะไปคว้าเหรียญทองมาให้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยมีเป้าหมายจะล้มสถิติเอเชียก่อนค่ะเขาก็มีเทคนิคด้วยนะโฟกัสที่30เมตรแรกก้าวให้ยาวสุดๆมุดให้ได้ปลายสบายมากนี่ค่ะแล้วโค้ชก็บอกว่าออกสตาร์ทเร็วไม่ใช่จะชนะเสมอไปนี่ค่ะออกช้าแต่ดีอันนี้ก็เป็นหนึ่งความหวังเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมค่ะคุณผู้ฟังคะตื่นเต้นได้ลุ้นเหมือนนางงามลุ้นกว่านางงามก็เนเน่ลุ้นกว่าเนเน่ก็เอเชียนเกมนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียนะแต่ก็ต้องยืนยันว่ายังจะต้องฝึกฝนกันต่อไปบิวภูริพลค่ะลมกรดทีมชาติไทยเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อค่ะคุณฟังจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยใครไม่มีเบอร์ปุ้ม0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะมีเหตุระทึกขวัญค่ะรถไฟตกรางชนขบวนรถนอนพนักงานรถไฟได้รับบาดเจ็บ1รายเกิดเหตุสุดระทึกค่ะอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนขบวนรถนอนได้รับความเสียหายพนักงานขบวนรถนอนได้รับบาดเจ็บบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกลและย่านเก็บรถจากรถโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยถนนกำแพงเพชร2เขตจตุจักรกรุงเทพจากการตรวจสอบเบื้องต้นสาเหตุจากรถจักรสับรางเกิดตกรางค่ะแล้วก็ไปเฉี่ยวชนกับรถนอน CNR รุ่นใหม่พังเสียหายไป1ตู้ส่วนรายขออภัยค่ะส่วนรายละเอียดเนี่ยรอต้นสังกัดชี้แจงค่ะคุณผู้ฟังเบียดกันเหมือนรถไปเบียดกันเลยอ่ะเนี่ยการรถไฟก็ออกมาชี้แจงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรถจักรดีเซลสับเปลี่ยนเคลื่อนเข้าชนกับรถพ่วงโดยสารเป็นรถของเส้นทางชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพอภิวัตรจอดอยู่ทำให้เสียหายบางส่วนพนักงานบาดเจ็บ1รายหลังเกิดเหตุการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เร่งให้การช่วยเหลือนำพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลติดตามอาการใกล้ชิดในขณะเดียวกันก็เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและเคลื่อนย้ายรถตู้โดยสารที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามสภาวะปกติสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงานของย่านรถไฟทางไกลจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริการเดินรถหรือการเดินทางของผู้โดยสารแต่อย่างใดนี่แหละโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วก็มีอันนี้ปิดล้อมป่าจับเจ้าลัทธิประหลาดล้างสมองล่วงละเมิดสาวหนีคดีมา9ปีมี6หมายจับติดตัวสุดท้ายไม่รอดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขาค้อปิดล้อมป่าบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อจับกุมตัวนายเล่าย่างอายุ67ปีมีหมายจับศาลจังหวัดลุมศักดิ์6หมายหนีคดีมานานกว่า9ปีนายเล่าย่างตั้งต้นเป็นเจ้าลัทธิประหลาดใช้ความเชื่อล้างสมองชาวบ้านไทยภูเขาและหญิงสาวในพื้นที่โดยอ้างการทำพิธีชำระบาปล่อลวงไปข่มขืนอนาจารกลางป่ามีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดี7รายมีเยาวชนหญิงอายุ 16-17 ปี2รายจากการตรวจประวัติพบว่า มีหมายจับของศาลจังหวัดหลุมสัก6ข้อหาคดีกระทำอนาจารกับบุคคลอายุเกินกว่า15ปีมีความผิดต่อร่างกายความผิดเกี่ยวกับเพศพรากผู้เยาว์กระทำอนาจารหลังจับกุมเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดตามหมายจับให้นายเล่าย่างได้ทราบแล้วก็ควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดหลุมสักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไประหว่างควบคุมตัวไปศาลนะคะมีบรรดาสาวกและผู้เลื่อมใสจำนวนมากมาปักหลักรอให้กำลังใจอยู่หน้าศาลอย่างต่อเนื่องอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยภูเขาที่งมงายแล้วก็หลงเชื่อแล้วก็มีเรื่องเศร้าด้วยนะคะจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาสาสมัครลุยน้ำท่วมสักแก้วช่วยชาวบ้านขนย้ายของหนีน้ำท่วมคุณลุงวัย60เสียชีวิตบนเรือกู้ชีพค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นายบุรินทร์ล้วงเขตผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสักแก้วที่1นำกำลังพลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่23ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสักแก้วแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงโดยกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลุยน้ำเข้าไปช่วยชาวบ้านยกขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินมีค่าขึ้นพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับจัดกำลังพลเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยผ่อนคลี่คลายจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติขณะเดียวกันที่อำเภออรัญญประเทศเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตที่บ้านพักในเขตหมู่9บ้านเจริญสุขตำบลฟากห้วยอำเภออรัญญประเทศเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะบนเรือกู้ชีพพบร่างนายชัยพรบำราบอายุ60ปีชาวตำบลผักขะอำเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วนอนหมดสติอยู่บนเรือกู้ชีพเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจทำ CPR เบื้องต้นรถกู้ชีพโรงพยาบาลอรัญญประเทศมารับตัวส่งต่อกันอย่างเร่งด่วนยื้อกันสุดแรงสุดท้ายนายชัยพรเสียชีวิตค่ะญาติไม่ติดใจสาเหตุนะคะก็มอบศพให้รับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีลงบันทึกประจำวันไม่เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปแสดงความเสียใจนะคะก็อาจจะมีโรคประจำตัวแหละเนาะส่วนเมื่อวานนี้นะคะมีเรื่องนี้ค่ะลูกชายอดีตในพลคุ้มคลั่งถูกบังคับคดีติดหมายเผาบ้านยิงเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัดสินใจลาโลกเข้าตรวจค้นในบ้านนี้เจอคลังปืนระเบิดเพียบเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือมันเริ่มจากมีเหตุระทึกในซอยจรัสลาภเขตบางพลัดกรุงเทพมีชายคุ้มคลั่งยิงปืนและจุดไฟเผาบ้านเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดิ์เข้ากระชับพื้นที่เป็นบ้านเดี่ยวสูง2ชั้นรั้วรอบขอบชิดเนื้อที่100ตารางวาเป็นบ้านของพลตรีสมานอายุ86ปีข้าราชการทหารวัยเกษียณผู้ก่อเหตุคือนายสรายุทธ์อายุ46ปีเป็นลูกชายตรวจสอบในบ้านพบนายสรายุทธ์เสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้มือขวากำอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรมีบาดแผลที่ศีรษะ2นัดแต่ภายในห้องเนี่ยเป็นคลังแสงเลยค่ะคุณผู้ฟังมีอาวุธปืนสั้นปืนยาวกว่า50กระบอกกระสุนและเครื่องระเบิดนานาชนิดตรวจเช็คอย่างละเอียดมีอาวุธปืนของจริงปืนสั้น5กระบอกปืนยาว2กระบอกนอกนั้นเป็นบีบีกันและแบลงกันส่วนระเบิดปลอมค่ะมีถังแก๊สขนาด16กิโลกรัมถังน้ำมันเป็นคลังแสงเลยค่ะคุณผู้ฟังหลังบ้านมีแมวนกสุนัขและสัตว์เลี้ยงต่างๆมีรถยนต์ที่ถูกกระสุนได้รับความเสียหายหลายคันภายในบ้านตามผนังมีการใช้สเปรย์พ่นข้อความว่าสมบัติตายายปลอกกระสุนตกเกลื่อนกระจายเต็มพื้นเลยค่ะสอบสวนพลตรีสมานคุณพ่อนะคะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่กัน4คนจนกระทั่งเมื่อ21กันยายนเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีนำหมายศาลมาแปะไว้หน้าบ้านห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปครอบครัวก็เลยต้องกระจัดกระจายแยกย้ายกันไป มารู้ทีหลังว่าลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝาก50ล้านตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนเรื่องไปถึงชั้นศาลและมีคำพิพากษาให้บริษัทเอกชนที่รับขายฝากเนี่ยเป็นผู้ชนะคดีก็เลยมีหมายศาลมาแปะไว้หน้าบ้านส่วนลูกชายเนี่ยผูกพันกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านทั้งแมวสุนัขปลา20กว่าตัวพยายามจะเข้าไปให้อาหารแต่เจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงก็เลยไม่สบายใจแล้วก็อาการคุ้มคลั่งเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยมีอาการป่วยทางจิตหรือว่าเสพยาหรือดื่มสุรายังไงก็ไม่รู้อาวุธปืนสงครามที่พบจำนวนมากเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลูกชายไปเอามาจากไหนส่วนศพที่พบเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่ลูกชายไหมเพราะยังติดต่อกันไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวมาสอบปากคำขณะที่ตำรวจ EOD ก็เข้าไปตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐานห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปคลังแสงดีๆนี่เองทั้งของแท้และบีบีกันเต็มบ้านเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะแล้วก็กลายเป็นเหตุสลดใจเมื่อตัดสินใจปลิดชีพตัวเองทั้งหมดนี้ก็มาจากภาระหนี้สินที่คนในครอบครัวไปสร้างไว้เวลาเหลือนิดนึงคนไทยเกิน 91% ที่หนุนให้แก้กฎหมายเมาแล้วขับชนคนตายให้เพิ่มโทษจำคุก 7-15 ปีหยุดฝันร้ายบนท้องถนนกันสักที 91% หนุนให้บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวหยุดมองข้ามชีวิตเพื่อนร่วมทางนี่ค่ะเพิ่มโทษเมาแล้วขับชนคนตาย 91% มันน่าจะมีถึง 99% นะคุณผู้ฟังส่วนที่เหลือเขาทำอะไรอยู่เป็นข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนถนนและมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายด้านการบังคับใช้กฎหมายและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะข้อมูลก็สอดคล้องกับที่ไทยรัฐออนไลน์เขาได้สำรวจไว้ว่าประชาชนจำนวนมาก 87.7% ที่เห็นโทษกับการเพิ่มจำคุกเป็น 7-15 ปีและ 91% เห็นพ้องต้องกันว่าเมาแล้วขับชนคนตายก็ต้องได้รับโทษจำคุกไม่ควรที่จะรอลงอาญาส่วน 86% มองว่ากฎหมายปัจจุบันยังไม่น่าเกรงขามเพียงพอที่จะป้อมปรามการกระทำผิดได้จริงนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สำรวจมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้อีกช่วงหนึ่ง 6:00 นทางจทล AM 1197หลังจบรายการนี้ก็ไปพบกันนะคะฝากเบอร์ปุ้มไว้ด้วยนะ0855179025 0855179025ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช
7: ช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกสั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนเต็มที่และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิด2วัน 26-27 กันยายนนี้หลังฝนถล่มหนักน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์ๆเ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งทุกหน่วยพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันกำชับดูแลประชาชนต่อเนื่องอย่าให้ขาดตกบกพร่องคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลและหลายจังหวัดภาคกลางต่อเนื่องพร้อมสั่งการหน่วยงานเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้นายกจะอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศแต่นายกรัฐมนตรีก็ติดตามสถานการณ์ในประเทศและประสานข้อสั่งการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบต่อเนื่องกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพการเตรียมการช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำกำลังพลเพื่อที่จะรองรับน้ำท่วมฉับพลันและประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์อากาศการระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขและการช่วยเหลือการบริหารพื้นที่ประสานงานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่กรุงลอนดอนและจะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครในช่วงวันที่27กันยายนนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: มาต่อที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้โพสต์ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และยังเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะมีการปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569เป็นเวลา2วันทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือหมายเลขโทรศัพท์086-092-6527พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
7: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูด โรงงานมีมาตรฐาน GMP ฮัสซับส่งออกนอกไปหลายประเทศเป็น10ประเทศนะครับมีอย.เรียบร้อยท่านผู้ฟังที่อยากจะฟังนิทานอาจารย์ยอดนะครับสามารถฟังออนไลน์24ชั่วโมงได้ที่ www.tipmongkol555.com เป็นภาษาอังกฤษเขียนยังไงพิมพ์ยังไงนะครับฟังผ่านมือถือก็ได้เขียนยังไงพิมพ์ยังไงนี่ให้หลานให้ลูกให้หลานอยู่ใกล้ๆเนี่ยพิมพ์ให้ดูข้างกล่องข้างกล่องจะเขียนไว้หรือว่าดูในแผ่นพับก็จะเขียนเอาไว้นะครับฟังก็จะมีนิทานให้ฟังตลอดเวลาไม่ซ้ำกันเป็นพันๆเรื่องในน้ำมังคุดนะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเลยนะครับ 80% รสชาติอร่อยบางคนก็ถามว่ากินยากไหมกินง่ายไหมกินแล้วติดใจนะบางคนถึงขนาดเลียถ้วยต้องบอกอย่างนั้นเลยอร่อยครับท่านผู้ฟังนะครับเราก็ผสมสมุนไพรเข้าไป24ตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำลูกเดือยหลายท่านก็คงรู้จักลูกเดือยนะครับลูกเดือยนี่ถือว่าลูกเดือยในโบราณเขาถือว่าเป็นยาเย็นนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการมากจะช่วยขับปัสสาวะบางคนเขาบอกว่าบำบัดอาการหลอดลมอักเสบปอดอักเสบได้นะครับน้ำลูกเดือยก็มีในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ของเราน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปจังหวัดราชบุรีครับไปฟังเรื่องความมหัศจรรย์ของเจ้าพ่อเขาบินคือความลี้ลับของสิ่งเหนือการพิสูจน์ในโลกนี้มีอยู่มากมายบางเรื่องเราอาจจะเพียงเคยได้ยินได้ฟังผ่านหูแต่ว่าไม่เคยสัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตนเองแต่บางเรื่องเราอาจจะพบเห็นหรือว่าสัมผัสด้วยตัวเองทำให้เกิดความงุนงงสงสัยถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะค้นหาความจริงได้ในที่สุดเราก็มักจะเรียกความลี้ลับที่อุบัติขึ้นบนโลกนี้ว่าความมหัศจรรย์นะแล้วก็เรียกต้นเหตุที่ทำให้เกิดความลี้ลับนี้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนไทยในมีจิตผูกพันกับสิ่งที่เรียกว่าความลี้ลับมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วอย่างเช่นคุณนครเนี่ยตอนที่อยู่ต่างจังหวัดหลังบ้านมีจอมปลวกขึ้นอยู่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็สูงมากข้างๆจอมปลวกมีดงกล้วยขึ้นอยู่หลายสิบต้นเวลาเจ้าของสวนเขาตัดกล้วยส่วนที่เป็นใบและต้นเขาก็จะตัดทิ้งเพื่อให้กล้วยงอกขึ้นมาใหม่คุณนครกับเพื่อนๆก็นำใบกล้วยมากองสุมๆกันจนหนาจากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนจอมปลวกแล้วกระโดดลงมาบนใบกล้วยเป็นที่สนุกสนานพอผู้ใหญ่เห็นเข้าก็ตกอกตกใจคว้าไม้มาไล่ตีเพื่อหาว่าเล่นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงตอนนั้นงงมากไม่รู้ว่าการที่ขึ้นไปกระโดดเล่นบนจอมปลวกมันเป็นความผิดแต่พอผู้ใหญ่เผลอคุณนครก็จะชวนพวกเพื่อนๆมากระโดดจอมปลวกเล่นอีกพอโตขึ้นก็สังเกตว่าจอมปลวกที่มีขนาดใหญ่มักจะมีพวกชาวบ้านนำผ้าแพรมาล้อมรอบพร้อมกับนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้บูชาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกเขาทำอย่างนั้นทำไมเพราะถ้าหากว่าจอมปลวกมีความศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วล่ะก็ทำไมตอนที่คุณนครปีนขึ้นไปกระโดดโลดเต้นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเมื่อไม่นานมานี้คุณนครมีโอกาสเดินทางไปยังอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีระหว่างทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอสวนพึ่งจะต้องผ่านศาลแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดถ้ำเขาบินคุณนครก็สังเกตเห็นว่าตรงบริเวณนั้นมักจะมีรถมาจอดเรียงรายเป็นจำนวนมากคนที่มากับรถไม่ว่าจะเป็นคนโดยสารหรือว่าคนขับจะลงมาจากรถแล้วตรงเข้าไปจุดธูปกราบไหว้ที่ศาลนั้นก็ทำให้เกิดความสงสัยว่าทำไมผู้คนถึงได้พากันมากราบไหว้ศาลแห่งนี้กันมากมายนักพอสอบถามเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวจังหวัดราชบุรีจึงได้ทราบว่าศาลแห่งนี้ชื่อว่าศาลเจ้าพ่อเขาบินซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนเป็นจำนวนมากในตอนเดินทางขากลับคุณนครก็เลยแวะจอดรถตรงบริเวณที่เป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อเขาบินเพื่อจะสอหาข้อมูลที่มาที่ไปของศาลแห่งนี้ซึ่งก็ไม่ผิดหวังเจอกับคุณป้าสำรวมอาชีพแกวิ่งรถล่องค้าขายไปมาอยู่แถวสวนพึ่งท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่เกิดมานะป้าเองก็เห็นมีศาลเจ้าพ่อเขาบินท่านตั้งอยู่ที่นี่แล้วเมื่อก่อนก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าไหร่นักแต่พอต้องเดินทางไปมาค้าขายผ่านศาลท่านบ่อยๆก็พบว่าที่ศาลเนี่ยมักจะมีผู้คนมากราบไหว้บูชากันเยอะบางครั้งก็เห็นว่าเคยมีคนเอาหนังกางแปลงมาเปิดฉายอยู่ตรงลานด้านหลังศาลเจ้าพ่อบางทีเห็นเขาปักหลักฉายอยู่เป็นเดือนๆก็เคยมีเมื่อสอบถามดูก็รู้ว่ามีคนจ้างให้มาฉายเพื่อแก้บนให้กับเจ้าพ่อทุกคนที่ขับรถผ่านถนนสายนี้พอมาถึงศาลก็จะต้องบีบแตรแสดงความเคารพจนเสียงแตรดังอยู่ไม่ขาดระยะแล้วตัวป้าเองก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอภินิหารของท่านมาแล้วครั้งหนึ่งคุณป้าสำรวมเล่าต่อไปว่าครั้งหนึ่งจำได้ว่าเป็นตอนกลางคืนที่มีฝนตกหนักแต่คุณป้าจำเป็นจะต้องเดินทางไปรับของจากตลาดราชบุรีเพื่อนำกลับไปขายที่อำเภอสวนพึ่งขณะที่สามีคุณป้ากำลังขับรถกระบะซึ่งบรรทุกข้าวสารมาเต็มคันรถท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักนั้นอยู่ๆก็รู้สึกว่ารถสายไปสายมาเป็นงูเลื้อยสามีของคุณป้าไม่สามารถจะควบคุมรถให้อยู่ในสถานการณ์ปกติได้จนนั้นจำได้ว่ามันเป็นช่วงที่รถกำลังดิ่งลงจากเขาพอดีพอไม่สามารถบังคับรถให้ตรงได้มันก็ทำท่าจะตกถนนซึ่งหากตกไปจากถนนจริงๆน่ะคงจะต้องได้รับบาดเจ็บหรือตายกันทั้งคู่แหละเพราะเป็นทางลงเขาที่ค่อนข้างจะสูงชันมาก เมื่อเห็นท่าว่าสามีคงจะเอาไม่อยู่แน่แล้วคุณป้าสำรวมก็ตั้งจิตระลึกถึงเจ้าพ่อเขาบินขอให้ท่านช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยด้วยแล้วทันใดนั้นเองปรากฏว่ารถที่เคยเลื้อยสายไปสายมาเหมือนกับงูกลับบังคับได้อีกครั้งหนึ่งสามีของคุณป้าก็เลยค่อยๆชะลอรถให้เข้าจอดตรงข้างทางจนกระทั่งจอดรถได้ด้วยความปลอดภัยในที่สุดเมื่อรถจอดสนิทแล้วสามีคุณป้าก็ลงไปสำรวจว่าเกิดปัญหาขัดข้องประการใดซึ่งก็ได้พบว่ากระทะล้อรถทางท้ายน็อตหลุดทำให้ล้อหลวมและเมื่อรถต้องรับน้ำหนักมากถึง2ตันจากการบรรทุกข้าวสารมาเต็มคันก็ทำให้เกิดการเหวี่ยงตัวจนน็อตที่เหลืออยู่ค่อยๆกระเด็นออกไปจนหมดกระทะล้อก็เลยสะบัดไปมาแล้วก็ทำท่าจะเหวี่ยงหลุดออกไปแต่แล้วอยู่ๆแทนที่กระทะล้อจะหลุดเพราะแรงเหวี่ยงกลับไม่ยอมหลุดทำให้การบังคับควบคุมรถสามารถทำได้อีกครั้งหนึ่งสามีของคุณป้าสำรวมจึงสามารถบังคับรถได้กระทั่งค่อยๆชะลอรถลงตรงข้างทางด้วยความปลอดภัยราวปาฏิหาริย์จากเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากคุณสำรวมแล้วก็ยังมีเหตุการณ์อาถรรพ์อันเป็นผลมาจากอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเขาบินอีกเรื่องหนึ่งคือได้มีคนขับรถส่งของของโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งต้องขับรถผ่านเส้นทางสายนี้เป็นประจำชายผู้นี้เป็นคนขับรถซึ่งไม่ค่อยเชื่อถือในสิ่งที่มองไม่เห็นก็เลยไม่เคยสนใจแม้แต่จะบีบแตรแสดงความเคารพเหมือนกับเช่นรถคันอื่นๆที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมาหน้าศาลเจ้าพ่อเขาบินวันหนึ่งเขาได้ขับรถมากับภรรยาเจ้าของโรงงานพอรถวิ่งจนจะถึงศาลเจ้าพ่อเขาบินภรรยาเจ้าของโรงงานก็บอกให้ชะลอรถหาที่จอดชายคนขับก็ถามว่าจะจอดทำไมก็ได้รับคำตอบว่าจะเอาส้มที่เตรียมมาไปถวายเจ้าพ่อเมื่อคนขับรถได้ยินอย่างนั้นก็ค้านบอกว่าอย่าเลยเพราะจอดรถแถวนี้มันอันตรายเอาไว้ขากลับเขาจะเป็นคนเอาส้มลงไปถวายให้แทนภรรยาเจ้าของโรงงานก็บอกดีเหมือนกันแล้วทั้งสองก็เดินทางกันต่อไปจนถึงอำเภอสวนพึ่งตอนขากลับก่อนจะออกรถภรรยาเจ้าของโรงงานก็บอกคนขับว่าส้มอยู่หลังรถนะอย่าลืมเอาไปถวายให้เจ้าพ่อด้วยคนขับก็รับปากว่าจะจัดการให้ไปตามเรื่องแต่ในใจก็คิดว่าเรื่องอะไรจะเอาไปถวายเจ้าพ่อส้มดีๆแบบนี้เจ้าอยากกินเลยชายคนขับรถก็ตั้งใจจะเอาไปให้ลูกที่บ้านกินพอรถวิ่งมาถึงศาลเจ้าพ่อเขาบินเขาก็หันหน้าไปทางศาลแล้วก็พูดบอกว่าเจ้าพ่ออยากกินเลยนะของมันแพงเดี๋ยวเอาไว้ให้ลูกผมกินดีกว่าจากนั้นเขาก็ขับรถกลับบ้านพอถึงบ้านลูกก็วิ่งมาหาเขาก็ส่งถุงส้มให้ลูกเอาไปกินตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งตกดึกคืนนั้นเขาก็ฝันไปว่ามีอาแปะแก่ๆมาในห้องนอนแล้วก็ชี้หน้าท่าทางน่ากลัวมากเขาได้ยินชัดเจนมึงเอาของกูไปกินมึงจะต้องเดือดร้อนจากนั้นชายคนขับรถก็ตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงลูกร้องพอไปดูก็ปรากฏว่าลูกเขากำลังนอนบิดตัวท่าทางเจ็บปวดเขาก็ตกใจถามลูกว่าเป็นอะไรลูกไม่พูดแต่ชี้ไปที่ท้องตอนนั้นคนตื่นกันทั้งบ้านเขารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอก็พาเข้าห้องฉุกเฉินเพราะว่าอาการหนักมากนะเขาก็ถามภรรยาว่าลูกกินอะไรเข้าไปภรรยาก็บอกว่ากินข้าวกับแกงจืดแล้วก็ไข่ต้มไม่ได้กินอะไรที่แสลงท้องอย่างแน่นอนแล้วภรรยาก็ถามย้อนกลับว่าเอาอะไรให้ลูกกินเข้าไปเขาก็บอกว่าแค่ส้มเขียวหวานซึ่งก็ไม่น่าจะทำให้ปวดท้องได้มากมายขนาดนี
0: ้พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อนะครับจากน้ำมคุฏตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเรายังอยู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีหรือว่ามีความสุขนอกจากความสุขทางกายแล้วนี่ใจนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับโบราณเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจเราป่วยกายมันก็ป่วยด้วยแต่ถ้าใจเราดีกายมันก็ดีด้วยนะครับผมได้รู้จักกับคนคนหนึ่งนะครับเขาได้มาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ถึงจิตใจของเขาพูดถึงเรื่องการสวดมนต์นะพูดถึงเรื่องการสวดมนต์หลายท่านอาจจะชอบสวดมนต์หลายท่านอาจจะไม่ชอบสวดมนต์หลายท่านก็อาจจะชอบปฏิบัติเลยชอบนั่งกรรมฐานเลยทำสมาธิฝึกสติอย่างเดียวก็ดีทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรดีมากดีน้อยกว่ากัน แต่ความเหมาะสมนี่การสวดมนต์มันก็เหมือนกับว่าการฝึกสมาธิการทำจิตให้เป็นศรัทธาการทำจิตให้สงบด้วยวิธีที่มีตัวยึดเหนี่ยวจิตที่ชัดเจนเพราะว่าเสียงที่เราพูดออกไปมือที่เรายกมือขึ้นนี่ทำให้เรามีสติแต่ถ้าเราหลับตาทำกรรมฐานเลยนี่บางทีมันง่วงมันโง่นะครับบางทีมันง่วงมันโง่แล้วก็เราไปปฏิบัติบางสำนักบางแห่งนี่ถ้าจิตเรายังไม่สงบอยู่นี่ท่านจะยังไม่ให้ปฏิบัติท่านจะให้สวดอิติปิโสนะครับสวดพ้น6บท7บทสวดบางทีสวดอยู่ครึ่งวันนะครับสวดเกินอายุ1เที่ยวสวดอยู่3ชั่วโมง4ชั่วโมงสวดจนลา2วัน3วัน4วัน5วันจนกระทั่งว่าจิตใจเราค่อยๆอ่อนโยนขึ้นท่านจึงจะให้เริ่มปฏิบัติฉะนั้นการสวดมนต์นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่แก่นไม่ใช่สาระแต่ที่จริงแล้วต้นไม้นี่ต้องประกอบด้วยแก่นต้องประกอบด้วยเปลือกต้องประกอบด้วยกระพี้จึงอยู่ได้มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีเปลือกต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้มีแต่กระพี้ไม่มีแก่นมันก็ไม่ถูกต้องก็จะเป็นต้นกล้วยไปไม่มีสาระนะครับฉะนั้นการสวดมนต์นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นชีวิตของคฤหัสถ์ของคนเราเนี่ยโอกาสที่จะสวดมนต์นี่ผมว่ามันก็ไม่ยากจนเกินไปคือมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่แกคือช่วงโควิดนี่แหละใหม่ๆนี่แหละนะครับว่าแกก็ทำงานเงินเดือนดีสวัสดิการดีแต่พอช่วงโควิดเขาก็มีการปลดพนักงานออกในทั้งแผนกเนี่ยปลดออกเกือบหมดแกก็ต้องรับงานหนักอยู่คนเดียวงานก็หนักทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปกติเสาร์อาทิตย์ก็หอบงานมาทำงานอยู่บ้านแกบอกทรมานมากๆ4เดือนคือท้อมากอยากจะลาออกทุกวันเป็นทรมานที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแกก็ไปหางานใหม่หางานเป็นเกือบ10ที่ก็ไม่มีที่ไหนเรียกนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าอาจจะว่าอายุการทำงานเนี่ยแกอายุมากแล้วด้วยนะครับแล้วเงินเดือนก็กดมากๆงานก็ต้องหาใหม่ที่หลายๆที่มันหาไม่ได้เลยทีนี้เขาก็มีคนแนะนำให้เขาลองสวดอิติปิโส108จบคือแกบอกว่าแต่ก่อนแกเคยสวดหลวงพ่อจรัญเคยสอนท่านว่าให้สวดอิติปิโสเท่าอายุบวก1นะครับก็ถือว่าเหนื่อยแล้วแต่ทีนี้พอสวด108จบนี่ก็มันก็ยากครับเขาบอกนะครับคือไม่คิดว่าจะทำได้แต่ก็เขาก็ไม่ใหม่ๆก็ไม่เชื่อแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะลองดูนะครับคือตอนแรกเขาคิดว่างานเนี่ยจะหาได้ไม่ได้มันน่าจะขึ้นกับความสามารถของเรานะครับเขาก็ลองดูไม่เสียหายก็เลยสวดนะครับสวดไปเรื่อยจนก็ใช้เวลาครั้งหนึ่งประมาณ45นาทีสวดจนคอแห้งออกเสียงตลอดแกบอกว่าเวลาสวดไปเนี่ยทำให้ใจเราสงบอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่คิดมากก็ทำให้เราให้เขาในลืมไปได้ชั่วขณะหนึ่งมีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับบทสวดมนต์แล้วก็พอสวดไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสักไม่กี่วันนะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็งงนะครับคือสวดไปไม่กี่วันเองประมาณ10กว่าวันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ที่เขาเคยไปสัมภาษณ์งานที่ไม่รับตอนแรกเนี่ยเขาก็เรียกไปนะครับเขาก็เรียกไปคือแกบอกว่าสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ดีอะไรเลยทำอะไรก็ไม่ได้ดีแต่เขาก็เรียกไปให้งานใหม่ให้งานที่ดีๆเขาแล้วก็ที่จะพอจะลาออกจากที่เก่าที่เก่าก็ไม่ให้ออกจะปรับเงินเดือนให้อีกนะแต่แกก็ลาออกไปอยู่ที่ใหม่แต่ก็มีความศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นว่าการที่จิตใจสงบจิตใจที่เป็นบุญสวดมนต์ประจำทุกวันทุกวันนี่มันสามารถดึงสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับแต่ผมเนี่ยเชื่อมั่นเพราะคนเราเนี่ยถ้าจิตเป็นบุญทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะครับวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยอกุศลจิตหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสให้ผลท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าแล้วก็กุศลจิตหรือว่ากุศลวิบากผลแห่งความดีมันก็จะมีโอกาสให้ผลได้ง่ายขึ้นดีมันก็จะดูดดีเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังนะครับเราไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้คือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า out of control หรือ out of reach เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่เราควบคุมตัวเองได้เราสวดมนต์ได้เราทำจิตให้สงบได้ทำไปเรื่อยๆจิตสงบแล้วสมาธิงพิกเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานตินะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดขึ้นเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมกุฏตราพนารินก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนอกจากใจก็กายตัวช่วยทางกายก็ ฝากน้ำมังคุดตราพนาลินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินลองไปดื่มไปทานดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

นายคนขับรถได้เริ่มสับสนรู้สึกใจไม่ดีเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านั้นเขาเองก็ฝันไม่ดีเลยก็ได้ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟังพอฟังจบภรรยาก็ต่อว่าเป็นการใหญ่ก็บอกว่าการทำแบบนั้นเท่ากับไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อเขาบินท่านศักดิ์สิทธิ์นะไม่มีใครกล้าไปลบหลู่ท่านหรอกจากนั้นภรรยาก็บอกให้รีบเดินทางไปขอขมาพร้อมกับสั่งให้ซื้อส้มเขียวหวานไปคืนท่านด้วยเขารอจนกระทั่งรุ่งเช้าก็รีบเข้าไปในตลาดเพื่อหาซื้อส้มเขียวหวานไปคืนเจ้าพ่อแล้วก็ซื้ออีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการขอขมาท่านและได้จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปอีกชุดหนึ่งพอได้ของครบก็รีบเดินทางไปที่ศาลเจ้าพ่อเขาบินก่อนที่รถจะออกได้มีจีนแก่ๆคนหนึ่งมาถามเขาว่าจะ

พร้อมกับจุดธูปเทียนเพื่อบอกกล่าวท่านในสิ่งที่ล่วงเกินท่านไปตอนนั้นเขานึกขึ้นได้ว่าอาแปะแกยังอยู่บนรถแกจะลงที่นี่ก็เลยเดินกลับมาที่รถอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าอาแปะที่มาด้วยแกหายไปไหนก็ไม่รู้ที่ตรงนั้นก็เป็นที่โล่งๆถ้าแกลงจากรถเขาจะต้องมองเห็นก็เลยทำให้เขาถึงกับขนลุกสู้เชื่อทันทีแล้วว่าอาแปะที่นั่งคุยกับเขามาตลอดทางจะต้องเป็นเจ้าพ่อเขาบินอย่างแน่นอนเมื่อเขาเดินทางกลับไปที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าลูกมีอาการดีขึ้นราวกับปาฏิหาริย์ก็เลยยิ่งทำให้เชื่อมากขึ้นว่าในโลกนี้พลังอำนาจของไสยศาสตร์ยังมีอยู่จริงแล้วก็เป็นพลังที่น่ากลัวมากด้วยครับพูดถึงเจ้าแม่นี่เดี๋ยวย้ายจากราชบุรีไปเมืองกาญกันหน่อยจังหวัดกาญจนบุรีนี่นับเป็นอนุสรณ์แห่งประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจอยู่จนถึงปัจจุบันเนื่องจากทุกวันนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนกันไม่ขาดสายนอกจากอนุสรณ์ความบอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่สองที่มีทหารฝ่ายพันธมิตรต้องมาสังเวยชีวิตณดินแดนแห่งนี้นับจำนวนไม่ถ้วนแล้วจังหวัดกาญจนบุรีก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามอยู่อีกหลายต่อหลายแห่งถ้าจะกล่าวถึงเรื่องราวความเชื่อหรือความเลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองกาญแล้วศาลเจ้าแม่กาหลงเนี่ยดูจะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญอยู่ในระดับต้นๆเพราะความขลังความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เปี่ยมไปด้วยพลังเมตตาจิตของท่านทำให้ไม่ว่าใครจะที่จะพบรักแล้วผิดหวังหรือว่าอยากจะรวยทางลัดหรือว่าอื่นๆก็มักจะไปขอพึ่งบารมีอำนาจอิทธิฤทธิ์จากเจ้าแม่แต่ละคนไปแล้วก็ไม่เคยจะพบกับความผิดหวังเจ้าแม่กาหลงท่านจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนและความทุกข์ใจของมนุษย์ให้ทั่วหน้ามีน้อยคนนักที่จะพบกับความผิดหวังที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกรรมเก่านั่นเองขนาดเจ้าแม่ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ทรงอำนาจอิทธิฤทธิ์มากสักปานใดก็ยังไม่อาจจะช่วยเหลือได้ถือซะว่ามีกรรมอยู่นั่นเองตำนานความเป็นมาของศาลเจ้าแม่กาหลงนั้นกล่าวว่าครั้งหนึ่งได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินทางออกจาริกมาถึงบริเวณใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเมื่อสมัยก่อนบริเวณนี้มีแต่ป่าและทุ่งนาไม่มีบ้านเรือนของชาวบ้านเลยเรียกว่าเป็นบริเวณที่ค่อนข้างเปลี่ยวมากนานๆถึงจะมีฝูงวัวและควายของชาวบ้านเดินผ่านมาพอตกยามค่ำคืนที่นี่จะวิเวกวังเวงมากรอบๆตัวก็จะมีแต่ความมืดปกคลุมเต็มไปหมดนานๆทีจะได้ยินเสียงเสือหรือว่าช้างร้องดังแว่วมาแต่ไกลและสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นเสียงของหมาป่าเพราะว่าสัมสัตว์พวกนี้ยามที่ออกล่าเหยื่อเป็นอาหารมันจะพากันมาเป็นฝูงเป็นจำนวนมากในครั้งนั้นตรงบริเวณจุดที่ตั้งศาลเจ้าแม่กาหลงในปัจจุบันมีต้นกาหลงตั้งตระหง่านอยู่ต้นหนึ่งและที่ใต้ต้นกาหลงมีเพียงศาลเพียงตาธรรมดาตั้งอยู่พระธุดงค์ท่านเคยนั่งสมาธิแล้วก็ได้พบว่าในต้นกาหลงเนี่ยมีหญิงสาวผมยาวผิวเหลืองเหมือนขมิ้นแต่งกายมันสาวชาววังสมัยโบราณผ้าสีเขียวอารามแล้วก็อยู่ที่ต้นกาหลงนี่มาหลายร้อยปีแล้วเมื่อทราบดังนั้นท่านก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติโยมที่มาถวายภัตตาหารเช้าฟังจากนั้นชาวบ้านก็พากันเฮลาโลเอามาจุดธูปจุดเทียนกราบไหว้บูชาใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็อธิษฐานขอพรจากเจ้าแม่ท่านเป็นพระก็เลยไม่สนใจกับเรื่องของชาวบ้านคุณบุญธรรมวงทองอายุ68ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำติดกับศาลเจ้าแม่กาหลงได้กล่าวว่าเรื่องราวความเป็นมาของเจ้าแม่กาหลงนี้มีความเป็นมาสลับซับซ้อนคนที่รู้เบื้องหลังจริงๆนั้นก็ล้มหายตายจากไปแล้วจะมีสักกี่คนที่รู้ประวัติเจ้าแม่กาหลงนี้อย่างท่องแท้แต่ที่แน่ๆก็คือท่านศักดิ์สิทธิ์มากมีชาวบ้านทั้งคนในท้องถิ่นและต่างถิ่นพากันมากราบไหว้บูชาเจ้าแม่กาหลงที่ศาลนี้ไม่เว้นแต่ละวันชาวบ้านที่มากราบไหว้บูชาเจ้าแม่กาหลงนี้บางคนก็มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลบางคนก็มาพึ่งบารมีให้ท่านช่วยเหลือขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนให้บางคนก็มาให้ท่านช่วยในเรื่องเข้ารับราชการหรือว่าติดต่อขายที่ดินตลอดจนมาบนบานศาลกล่าวขอหวยจากเจ้าแม่กาหลงซึ่งท่านก็มักจะไม่ค่อยทำให้ใครผิดหวังเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเจ้าแม่กาหลงท่านขมังนักในอดีตเคยมีเรื่องรักๆใคร่ๆของคนหนุ่มสาวตามประสาคนที่ผิดหวังจากความรักซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันก็จะมาจุดธูปให้เจ้าแม่ช่วยซึ่งท่านก็ไม่ได้นิ่งดูได้ก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้ความรักสมหวังในไม่ช้ามีอยู่หลายรายที่คุณบุญธรรมรู้ไม่ว่าจะเป็นผิดหวังในด้านความรักอาทิเช่นแฟนสาวคนรักหักอกหรือว่าสามีไปมีภรรยาน้อยหรือภรรยาหนีสามีไปก็มักจะมาบน

0: บานสารกล่าวให้เจ้าแม่ช่วยเหลือและส่วนใหญ่ก็ได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจจะเห็นได้จากการมาแก้บนต่างๆซึ่งมีให้เห็นอยู่บ่อยๆเจ้าแม่กาหลงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นนางไม้ที่สิงอยู่ในต้นกาหลงนี้จะช่วยเหลือคนที่ผิดหวังกับเรื่องของความรักต่อให้เลิกร้างกันไปหลายปีท่านก็สามารถจะชักจูงมาพบรักกันได้อีกท่านมีพลังอำนาจสูงมากด้วยอิทธิฤทธิ์ถ้าเป็นเรื่องความรักนี่ต้องยกให้เจ้าแม่กาหลงทีเดียวใช่ว่าท่านจะช่วยแต่เฉพาะเรื่องความรักเท่านั้นเรื่องการค้าการขายท่านก็ช่วยได้เหมือนกันผู้ใดมีไม้กาหลงที่ผ่านการปลูกเสกด้วยวิชาอาคมจากอาจารย์ผู้เรืองเวทหากนำไปบูชาไว้บนหิ้งในร้านรับรองได้ว่าจะมีลูกค้าอุดหนุนซื้อสินค้าในร้านไม่ขาดสายนั่นเป็นเพราะพลังอนุภาพของไม้กาหลงเคยมีกระแสเล่าลือกันว่าเจ้าแม่กาหลงที่อยู่ในศาลนี้มีชาวบ้านเคยเห็นท่านมาแล้วแต่นั่นเป็นคำเล่าอ้างของเพื่อนบ้านและผู้อาวุโสที่ยังมีชีวิตอยู่เล่าให้ฟังจะจริงหรือเท็จก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดเพียงแต่มีการเล่าต่อๆกันมาว่าเจ้าแม่ที่ต้นกาหลงเป็นผู้หญิงสาวใบหน้าเรียวรูปไข่แล้วก็สวยงามมากผิวกายของท่านเหลืองอารามดุจทองสวมใส่เสื้อผ้าชุดสีเขียวมรกตเหมือนคนที่อยู่ในวังสมัยโบราณยามเยื้องไกลก็เหมือนพญาหงส์ย่างเท้าชาวบ้านที่เห็นเจ้าแม่กาหลงนั้นเห็นเพียงไม่กี่วินาทีท่านก็เดินหายเข้าไปในต้นกาหลงและต่อมาคนที่เห็นเจ้าแม่กาหลงอยู่ได้ไม่นานก็จบชีวิตลงเล่ากันว่าก่อนที่แกจะตายแกได้พบทองคำอยู่ในไหกลางทุ่งนาห่างจากต้นกาหลงประมาณ3 กิโลเมตรแกได้นำทองคำติดตัวกลับบ้านไปด้วยพอมาถึงบ้านปรากฏว่าก้อนทองคำที่แกเก็บมานั้นกลายเป็นก้อนหินอันนี้ก็เป็นแต่เพียงคำตำนานเล่าขานเท่านั้นครับศาลเจ้าแม่กาหลงทุกวันนี้ยังประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควถ้าท่านมีโอกาสไปเที่ยวเมืองกาญก็สามารถจะแวะไปสักการะกราบไหว้เจ้าแม่กาหลงได้ทุกวันนะครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเคยมีปัญหาโน่นนี่นั่นไปรักษามาไปกินยาตรงนู้นไปรักษาสมุนไพรตรงนี้ถ้ามันดีขึ้นผมก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอย่าเพิ่งถอดถอนใจอย่าเพิ่งท้อใจลองอีกสักอย่างหนึ่งกัดฟันซื้อเอาสิน้ำมคุตราพนารินขอผู้พันไปโลดเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับเผื่อดวงเราดีบุญเราสัมพันธ์กันบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายนะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆหรือแย่ๆไม่ว่าจะเป็นความสึกหรือความทุกข์ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าพ่ายแพ้เราเองก็เป็นคนกำหนดได้ด้วยตัวเราเองท่านผู้ฟังสุขจะทุกข์เรากำหนดที่ใจของเราเองกำหนดให้สุขก็สุขกำหนดให้ทุกข์ก็ทุกข์ปล่อยวางก็สุขยึดมั่นก็ทุกข์ท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพังงานะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตคือโดนสึนามิมาลุงจำเนียนนะครับก็จะมาเล่าเรื่องการดื่มน้ำมังคุดแล้วก็สึนามิด้วยฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพาท่านผู้ฟังมาที่จังหวัดพังงากับตอนนี้ผมอยู่กับคุณลุงท่านหนึ่งคือชื่อ
2: คุณลุงจำเนียนครับผิวนวล
1: คุณลุงจำเนียนผิวนวลคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 68ครับ
1: 68ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่อะไรครับคุณลุง
2: 1008
1: 1008
2: หมู่4
1: ตำบล
2: บางม่วง
1: บางม่วง
2: จังหวัดพังงา
1: อำเภอตะกั่วป่า
2: อำเภอตะกั่วป่า
1: จังหวัดพังงาครับก็ขออนุญาตถามนะมาถึงก็ถามเลยก็เล่าในสิ่งที่เป็นจริงนะในสิ่งที่เราประสบมาเพราะว่าสิ่งที่เราเล่ามันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนหลายๆคนถามคุณลุงแถวๆนี้เขาเรียกคุณลุงชื่อเล่นชื่ออะไร
2: โกฮิต
1: ลุงโกฮิต
2: โกฮิต
1: ถามโกฮิตว่าก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดสุขภาพมันเป็นอะไร
2: ผมเคยโดนเนี่ยโดนสึนามิรักษามาปีกว่า
1: สึนามิเพราะมันเกิดที่นี่เน
2: า
1: ะ
2: ครับทีหลังมันปวดขานี่ขาเดินไม่ค่อยได
1: ้อ๋อสึนามิตรงโดนที่ขาเนี่ย
2: ครับหมอจะตัดผมแม่ตัดก็ผมพยายามกินยาเรื่อยกินยาสมุนไพรมั่งกินยาหลวงมั่งกินจนปีกว่าถึงจะหายทีนี้ผมก็พยายามกินยาอยู่ตลอดยาสมุนไพรนู้นมั่งนี้มั่งก็กินไปเรื่อยๆแต่หลังผมมากินขอไอ้น้ำมังคุดเนี่ย ี่ย
3: ไม่ก่อนที่จะกินน้ำมังคุดเนี่ยมันอาการมันเป็นยังไง
2: มันขามันเมื่อยเดินไกลไม่ได้
3: ขาเมื่อยมันปวดไหม
2: ปวด
3: ช่วงไหนช่วง
2: นี้ช่วงน
3: ี้อ๋อช่วงขาหน้าขาหลังหน้าเท้าปวดมันตึงหรือมันย
2: ื
3: ด
2: มันตึงมัน
3: ขาขวา
2: ครับ
3: มันเดินไกลไม่ได้นี่เดินได้ประมาณไหนเดินได
2: ้เมื่อก่อนเนี่ยเดินได้จากนี้ไปร้านค้าที่ขายข้าวตรงนั้น
3: ปากซอยนี่ประมาณ100เมตร
2: ร้อยเมตรก็ต้องหยุดนั่งนะ
3: หยุดนั่ง
2: ครับต้องหยุดนั่ง
3: อ๋อแค่ร้อยเมตรนี่นะ
2: ครับ
3: มันปวดขนาดนั้นปวดตลอดเวลาหรือปวดเฉพาะตอนเดิน
2: ปวดตอนเดินถ้าตอนนั่งอยู่อย่างนี
3: ้ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไร
3: ถ้าเดินแล้วปวดเลย
2: ถ้าเดินแล้ว
3: อ๋อนี่คือชัดเจนคือเราปวดอย่างนี
2: ้
3: คือหมอเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ว่ามันเป็นอะไร
2: มันเส้นมันยึดอะเส้นมันแบบว่าเมื่อก่อนนี
3: ้
2: โดนน้ำสึนามิแต่แล้วผมวิ่งน้ำแล้วไปชนต้นไม
3: ้
2: ต้นไม้แล้วก็กระดูกหักไปครับประมาณนิ้ว
3: กระดูกที่ไหนที
2: ่กระดูก
3: ที่นิ้วเท้า
2: หักไปนิ้วทีหลังหมอก็ออก
3: ค
2: อยรักษาจนหาย
3: ครับก็คือเส้นมันยึด
2: ครับ
3: เส้นมันยึด
2: วันนั้นน้ำท่วมผมเลื่อนรถจากนี้ไปนู่นไปกองทรายกำนันตรงนู้นอ่ะ
3: มันถึงนี่ไหมน้ำมันถึงนี่ไหม
2: นี่ต้องแถวนี้ท่วมหมดเลย
3: ท่วมหมดเลยที่หน้าบ้านเนี่ยอ๋อขึ้นถึงนี่เลย
2: ครับผมต้องเอารถคันนี้ออกไปไว้ที่นู่นไปขวากเอาไว้ที่บ้านกำนันนู่น
3: ครับผม
2: ก็เดินประมาณเกือบกิโลอ่ะ
3: ครับ
2: เดินไปเดินมาเดินได้สะดวกเลยก็เมื่อก่อนนี้ผมเดินจากนี้ไปร้านค้าขายข้าวตรงนั้นไม่ไหวแล้ว
3: อ๋อคือหลังจากซื้อน้ำมังคุดมากินแล้วนี
2: ่ครับ
3: ซื้อมาตอนแรกกี่ขวด
2: ก็ซื้อเที่ยวละขวด
3: เที่ยวละขวด
2: ครับ
3: ซื้อมา3เที่ยวแล้ว
2: 3เที่ยวแล้ว
3: กินไป3ขวดแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: ก็มันดีขึ้นสายตาก็ดีขึ้น
3: นะ
2: เดินก็เข็ดน้อยลงเมื่อก่อนนี้เดินจากนู้นมานี่ไม่ได้แล้วต้องนั่งบีบเลย
3: แค่ปากซอยมานี่นะ
2: ครับครับ
3: ต้องนั่งบีบ
2: ต้องนั่งบีบขา
3: เมื่อกี้เห็นเดินปลอมมาเลย ตอนนี้เดินได้ไกลประมาณไหนเป็นกิโลไหม
2: เกือบกิโลแล้วตอนนี
3: ้อ๋อเดินได้เกือบกิโลแล้วจนซึ่งปกติเกือบกิโลคือไม่ต้องบีบแล
2: ้
3: ว
2: ไม่ต้องบีบแล
3: ้
2: ว
3: อ๋อดีจังเลย ดีใจด้วย เดินได้เกือบกิโลแล้วไม่ต้องบีบก็มีความสุขขึ้น
2: ครับครับ
3: เพราะว่าถ้าเราเดินไม่ถึง100เมตรแล้วต้องนั่งลงบีบนี่มันก็เหมือนกับคนพิการเลยบางทีมันทรมานแล้วที่ว่าสายตาดีขึ้นมันเป็นยังไง
2: มันเมื่อก่อนในตามันหมองนะขับรถกับอะไรนี่ขับเร็วไม่ได้กลัวมันจะไปชนตัวเพื่อนนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าใสแจ๋วแล้วมองอะไรก็เห็น
3: ชัด
2: ดีขึ้นไปเรื่อย
3: มันเกี่ยวกับความดันปะตามัวมันเกี่ยวกับความดันอะไรหรือเปล่าที่เคยไปวัดความดัน
2: เคยวัดไม่มี
3: แต่ตามันมัว
2: ครับตามันมัว
3: แต่ตอนนี้ก็คือพอกินไป3ขวดอันนี้พูดจริงนะ
2: ครับครับครับไม่ใช่ว่าไปโกหกอะไร
3: เพราะว่าเราพูดในพื้นฐานของความจริงก็คือเราสังเกตตัวเองได้เลยว่าขับรถเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้น
2: ครับครับ
3: ง่ายขึ้นแต่ก่อนมันขับรถกลัวจนตูด
2: สายตาไม่ดีกว่าขับเร็วไม่ได้
3: แสดงว่า3ขวดนี่คุ้มเลยคุ้มไหมครับผมบอกตรงๆ
2: คุ้ม
3: นะ
2: ครับครับ
3: ครับก็ผมก็ดีใจกับโกฮีทนะเพราะถือว่าเงินเราจ่ายไปตรงนี้นี่ซื้อมากินแล้วมันทำให้เรามองเห็นได้ดีขึ้นสายตานี่สำคัญเพราะว่าบางคนอายุไม่ถึงไหนตามันไปก่อนแล้วกลัวไหมตอนแรกกลัวไหม
2: กลัวผมก็กลัว
3: กลัวมากเลย
2: ครับ
3: เพราะว่าถ้าตามองไม่เห็นแล้วมันเป็นอะไรที่น่าเศร้า
2: ใช่ใช่
3: น่าเศร้าเพราะว่าผมเห็นคนแต่ก่อนคนอายุมากนี่จะไปไหนไม่น่าจะอยู่ในบ้าน
2: คร
3: ับ ผมก็ไม่ค่อยได้ยินตาก็ไม่ค่อยดีนะอันนี้เป็นปัญหา
2: ครับ
3: นะครับก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ลองดูนะครับเพราะว่าอันนี้คือโกฮิตเขากินถูกจริง
2: ครับ
3: นะครับลองดูเผื่อว่าเราเป็นอย่างโกแล้วก็กินแล้วมันได้ผลเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ว่ากินแล้วจะต้องหายหรือว่าได้ผลเหมือนกันหมดถ้าได้อย่างนี้ก็ถือว่าโชคดี
2: ครับครับ
3: ครับอันนี้ก็เป็นเสียงของโกฮิตนะครับอยู่ที่ตำบลบางม่วง
2: ครับ
3: นะครับอำเภอตะกั่วป่า
2: ครับ
3: นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านฟังหรือว่าแถวๆนี้เขารู้จักนะ
2: ครับ
3: รู้จักโกฮิตนะ
2: ครับรู้จัก
3: ใครอยู่แถวนี้สงสัยยังไงก็แวะมาคุยมาถามได้ว่าเป็นเรื่องจริงไหม
2: ครับ
3: นะครับโกเขายืนยันได้ครับผมก็ขอบพระคุณโกฮิตมากนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ให้โกสุขภาพแข็งแรงยิ่งกว่านี้ตาใสยิ่งกว่านี
2: ้
3: นะครับอยู่อย่างมีความสุขครับผมขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: มีเรื่องของบาปของกรรมเรื่องหนึ่งครับเกิดในประเทศจีนมีนักเลงหัวไม้ชื่อนายเสี่ยตงนามสกุลแซ่ซื้อชอบรีดไถรังแกชาวบ้านทำให้เป็นที่เกลียดกลัวของคนทั่วไปนายเสี่ยตงก็ยิ่งทำชั่วมากขึ้นนับแต่เปิดบ่อนรับจ้างตีหัวคนแบบรอบทำร้ายไม่ให้รู้เห็นความเป็นมืออาชีพรู้หลบรู้หลีกไม่ถูกทางแก่การจับและยากต่อการแก้แค้นเพราะว่ามีพวกพ้องมากเข้าถึงตัวยากทั้งยังอยู่ไม่เป็นที่เมื่อนายเสียตงอายุเข้าสู่วัยกลางคนเกิดล้มป่วยกินยาหาหมอรักษาอาการก็มีแต่ทรุดหนักลงร่างกายที่เคยมีกล้ามแข็งแกร่งกลับเหี่ยวย่นเหลือแต่กระดูกต้องทนทรมานเจ็บปวดไปทั้งตัวแม้จะหายใจเพื่อจะมีชีวิตรอดก็ยังเจ็บหน้าอกหลวงพ่อหุงจุ้ยผู้แก่กล้าในฌานสมาบัติได้ถอดกายทิพย์ออกโปรดสัตว์ผ่านมาทางบ้านนายเสี่ยตงเห็นรังสีบาปดำทมึนด้วยเมตตาธรรมของท่านที่ต้องการจะโปรดคนบาปท่านก็เลยสำแดงเจโตดลจิตให้นักเลงคนบาปได้เห็นนายเสี่ยตงตะลึงลานเมื่อจู่ๆก็เกิดแสงสีทองนวลสว่างวาบปรากฏพระรูปหนึ่งในรัศมีสีทองนั้นก่อนคนบาปจะกล่าวคำอะไรเสียงกังวานเยือกเย็นก็ดังขึ้นในใจบอกว่าเจ้ามีกรรมหนักหนาสาหัสเพราะกรรมชั่วที่ได้กระทำไว้มากในชาตินี้หมอเก่งแค่ไหนยาดีแค่ไหนก็ไม่อาจจะรักษาให้หายได้ด้วยกรรมส่งผลจึงต้องทนทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตายเพราะฉะนั้นก่อนตายเจ้าจงทำจิตให้บริสุทธิ์สำนึกขออโหสิกรรมที่ได้กระทำล่วงละเมิดผู้อื่นไม่งั้นเมื่อดับขันสิ้นใจจะต้องไปเกิดเป็นหมูให้เขาทุบตีเชือดเนื้อถือหนังนายเสียตรงคนบาปน้ำตาไหลพรากหวาดกลัวต่อความตายที่จะมาเยือนก็กล่าววิงวอนขอให้พระผู้มาโปรดช่วยโอ้ยหลวงพ่อครับหลวงพ่อพระคุณเจ้าผู้มีเมตตาช่วยต่ออายุให้ผมได้ทำความดีสักครั้งเถอะครับหลวงพ่อหุงจุ้ยผู้ทรงฌานก็ถอนใจสายหน้าช้าๆอาตมาบอกแล้วว่าเจ้านะกรรมหนักแม้ว่าอยากจะช่วยก็ช่วยมากกว่านี้ไม่ได้เจ้าต้องทำตามที่อาตมาบอกเถอะเพื่อจะได้เกิดในภพภูมิที่ดีกว่าในเสียตรงก็รู้ว่ามันสายไปเสียแล้วเท่าที่พระมาโปรดคนบาปอย่างเข้าเวลานี้สัมเมตตาบอกทางที่ดีให้ก็พยายามดึงมือออกจากผ้าห่มแต่ว่าแขนข้างหนึ่งขยับไม่ได้ขยับยกมือขึ้นตรงอกแสดงความสำนึกได้ข้างเดียวซึ่งก็เจ็บปวดเอ็นกระดูกกว่าจะทำอย่างนั้นได้เพราะแรงกรรมมันถ่วงหนักหลวงพ่อหุงจุ้ยก็รู้ด้วยกำลังฤทธิ์แห่งฌานในกิริยากรรมนั้นท่านก็ถอนใจ แม้ฤทธิ์เทียมฟ้าก็ไม่อาจจะต้านแรงกรรมนะเจ้าเพียงสามารถยกขึ้นไหว้พระได้ข้างเดียวกุศลไม่มีกำลังส่งให้เจ้าพ้นเดรัจฉานภูมิไปได้การไปเกิดเป็นหมูก็คือกรรมที่ต้องชดใช้แต่ว่าสำนึกดีที่ไหว้พระด้วยใจสำนึกผิดโดยแท้ก็จึงมีข้อยกเว้นในกุศลนี้จะช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากการถูกฆ่าชำแหละเอาเนื้อจบคำร่างหลวงปู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็หายวับไปในเสียตรงก็พลันสะดุ้งตื่นจากภวังค์โอ้นี่คงจะเป็นใกล้วาระสุดท้ายของชีวิตเต็มทีโชคดีพอมีบุญที่พระมาโปรดเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาและญาติที่มาดูใจฟังถึงสิ่งที่เขาฝันพร้อมกับย้ำบอกว่าหลังจากข้าตายแล้วช่วยทำบุญกงเต็กไปให้มากๆนะบอกลูกหลานอย่าเอาอย่างข้าเด็ดขาดพูดไปก็ร้องไห้สำนึกผิดสะอึกสะอื้นข้ากลัวจะเกิดเป็นหมูให้เขาเชือดพูดจบเหนื่อยหอบพูดไม่ออกอีกมันเสมือนเป็นการพูดครั้งสุดท้ายพอตกเย็นคนบาปเสียตรงก็ลาโลกพร้อมกับเงาบาปเงากรรมติดตามวิญญาณไปสู่ภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์อย่างแน่นอนเพราะกรรมชั่วหน่วงทวงวิญญาณหนักยิ่งกว่าตุ้มเหล็กพันช่างหรือช้างพันเชือกก็ฉุดแรงกรรมที่ส่งผลเต็มที่ไม่อยู่ข่าวการตายของนายเสียตรงสร้างความปิติยินดีแก่ชาวบ้านใกล้เคียงซ้ำถูกแช่งด่าไม่มีใครสรรเสริญมีเพียงคนในครอบครัวที่ต้องแบกรับความอัปยศเพียงไม่กี่วันต่อมาหลังการตายของเสียตรงก็มีเรื่องให้คนฮือฮาไปทั้งเมืองเพราะแม่หมูของนายตัวเจกออกลูกหมูคอกหนึ่งมีลูกหมูตัวหนึ่งมีความผิดประหลาดอย่างเห็นได้ชัดความผิดประหลาดที่เห็นได้ชัดนี้เองทำให้บ้านในตัวเจ็กเต็มไปด้วยผู้คนมาดูลูกหมูตัวนั้นความผิดประหลาดของลูกหมูตัวนี้ก็คือขาหน้าข้างซ้ายแทนที่จะเป็นขาหมูธรรมดาเหมือนกับลูกหมูตัวอื่นกลับมีลักษณะเป็นแขนคนเท้าหน้าแทนที่จะเป็นกีบก็กลับเป็นมือคนเห็นเด่นชัดความที่บ้านของตัวเจ็กอยู่ในละแวกเดียวกับบ้านของนายเสี้ยตงคนบาปทำให้หลายคนต่างนึกถึงคำบอกเล่าจากญาติคนบาปที่เล่าเรื่องพระมาโปรดในนิมิตก่อนตายซึ่งตอกย้ำในเรื่องชาติหน้ามีจริงกรรมมีจริงพระผู้ทรงฌานมีจริงสัจธรรมที่พระโปรดก็จริงกุศลไม่มีกำลังส่งให้เจ้าพ้นเดรัจฉานภูมิได้การไปเกิดเป็นหมูก็คือกรรมที่ต้องชดใช้การวิพากษ์วิจารณ์ว่าเสียตรงคนผ่านกลับชาติมาเกิดเป็นหมูทำให้เด็กและชาวบ้านที่เคยถูกนายเสี้ยตงรังแกลอบเข้าเล้าหมูเอาไม้ตีจนตัวเขียวเป็นจ้ำจ้ำเพื่อระบายแค้นนี่แหละกฎแห่งกรรมอันเป็นวัฏจักรแต่ลูกหมูเสี้ยตงยังกุศลยังพอมีอยู่บ้างลูกเมียของเสี้ยตงแอบมาดูเห็นลูกหมูมองด้วยดวงตาวิงวอนขณะเดียวกันก็ได้ยินชาวบ้านพูดเหมือนประจานว่าไอ้ลูกหมูเสี้ยตงตายแล้วยังจะต้องมารับกรรมดูสิตัวเขียวเป็นจำเนี่ยไม่รู้ใครตีเอาสมน้ำหน้าจริงๆลูกเมียเสียตรงฟังแล้วอัปยศแต่ก็เวทนาสงสารลูกหมูน้อยที่เคยเป็นคนในครอบครัวต่างพากันหยิบยืมเงินจากญาติมิตรของแต่ละคนมาซื้อหมูประหลาดตัวนั้นซึ่งเจ้าของขายด้วยราคาแพงแล้วก็นำมาฝากไว้ที่วัดป้อหัวซึ่งรับเลี้ยงสัตว์พิการแบบแปลกเท่ากับครอบครัวของคนบาปต้องเสียเงินเสียค่าเดินทางบวกเข้าไปอีกเพราะวัดป้อหัวนี่อยู่ต่างมณฑลห่างไกลจากบ้านเสียตรงมากนับเป็นหลายร้อยกิโลเมตรทีเดียวหมูประหลาดมีเท้าหน้าเป็นมือคนเหมือนกับรู้อายในความพิกลพิการของมันทุกครั้งที่มีคนมาเที่ยวทำทานให้อาหารสัตว์ที่วัดมันก็มักจะแอบหลบมุมหรือไม่ก็แทรกเข้าไปในหมู่สัตว์อื่นๆไม่ยอมรับอาหารจากผู้ใจบุญสุนทานให้อาหารต่อเมื่อผู้คนกลับไปแล้วจึงออกมาหากินเศษอาหารเหลือๆใครอยากเห็นความประหลาดของหมูขาแขนเหมือนคนก็ต้องแอบดูห่างๆไม่ให้มันรู้ตัวตรงนี้ก็สมจริงอย่างคำพระที่ท่านว่าแต่สำนึกที่ดีที่ไหว้พระด้วยใจสำนึกผิดโดยแท้จึงมีข้อยกเว้นในกุศลนี้จะช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากการถูกฆ่าชำแหละเอาเนื้อครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองจีนเมื่อประมาณ80กว่าปีที่ผ่านมานี่เองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับกาลครั้งหนึ่งยังมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าพระยาทธิวาหนะครองเมืองพาราณสีพระองค์ก็ได้เก็บมะม่วงสุกผลหนึ่งนะครับซึ่ง ในตำนานบอกว่าเป็นมะม่วงของเทวดาหล่นลอยมาตามน้ำนะครับคือพระองค์พาบริวารไปเล่นน้ำในแม่น้ำแห่งหนึ่งมีมะม่วงลอยมานะครับมะม่วงสุกลูกนั้นน่ะเป็นมะม่วงที่หอมหวานงดงามแบบประหลาดพระองค์จึงเสวยอย่างอร่อยชอบใจพอใจมากเสร็จแล้วก็รับสั่งให้นายอุทยานนำเมล็ดมะม่วงนั้นไปปลูกและให้รดด้วยน้ำนมนะครับเป็นนมสดเจิมด้วยน้ำหอมประดับด้วยดอกไม้หอมนะครับดูแลอย่างดีพอหลายปีเข้าเวลาต้นมะม่วงนั้นให้ผลผลที่ออกมาก็จะเป็นผลงามหอมหวานนะครับเป็นที่เรื่องลือใครๆก็ได้ยินข่าวว่ามะม่วงของพระราชานี่มันหอมมันหวานอยากจะเสวยอยากจะกินนะครับทีนี้เวลาพระองค์จะประทานไปให้เมืองอื่นนะครับก็จะให้ทำลายเมล็ดมะม่วงอันนั้นด้วยเหล็กแหลมคือเอาเหล็กแหลมแทงเข้าไปให้ทำลายเม็ดมันก่อนเพื่อไม่ให้เมืองอื่นนี่เอาเม็ดมันไปปลูกทีนี้ก็มีพระราชาอีกองค์หนึ่งแหมอุตส่าห์ได้มะม่วงมาเสวยแล้วแกก็ทำลายเม็ดแค้นใจท่านผู้ฟังอิจฉาอิจฉามะม่วงวิเศษทำยังไงน้อจะเอาชนะได้ก็ได้จ้างคนคนหนึ่งนะครับปรึกษากันเข้าใจกันมามีวิธีทำแบบนี้แบบนี้อาละจ้างปลอมไปเป็นคนดูแลสวนมะม่วงให้พระราชานะครับพอคนนั้นได้มีโอกาสได้ไปทำสวนของพระราชาแล้วนี่ก็ไปปลูกต้นบอระเพ็ดให้พันต้นมะม่วงนะครับต้นไม้ขมที่มีรสขมใกล้ต้นมะม่วงนะครับปลูกใกล้ๆกันต้นสะเดาต้นบอระเพ็ดขั้นปีรุ่งขึ้นเนี่ยมะม่วงออกลูกออกมาเนี่ยมันก็อมขมกินไม่ได้ไม่อร่อยพระราชาจึงไปถามปุโรหิตนะครับปุโรหิตก็พิจารณาด้วยปัญญาที่ปรึกษาจึงกล่าวกับพระราชาว่าต้นมะม่วงต้นนี้มันมีรสขมเพราะถูกล้อมรอบด้วยความขมจากดินจากต้นไม้ที่ขมนะครับบอระเพ็ดสะเดามันอยู่ใกล้จึงทำให้มีรสขมพระราชาจึงให้ถอนต้นบอระเพ็ดออกถอนต้นสะเดาออกรวมทั้งขุดดินขมๆทิ้งแล้วใส่ดินที่บริสุทธิ์รดด้วยน้ำนมสดในที่สุดมะม่วงก็กลับมามีรสหวานอีกครั้งนะครับนิทานเรื่องนี้นี่ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยอยู่ใกล้สิ่งใดมักจะเป็นแบบสิ่งที่เราอยู่ใกล้ต้นไม้ไม่มีชีวิตพืชไม่มีชีวิตรากพันรากกิ่งพันกิ่งต้นกระทบกันมันยังกลายพันขมเหมือนกันคนเนี่ยถึงจะเป็นคนดีขนาดไหนนะครับคนดีขนาดไหนถ้าคบคนชั่วเป็นมิตรอยู่ใกล้บ่อยๆมันจะชินมีเพื่อนดูดบุหรี่มีเพื่อนกินเหล้าใหม่ๆก็ทำเป็นรับไม่ได้โอ้เหม็นเอามือปิดจมูกนะครับมีเพื่อนกินเหล้ามึงกินไปเถอะกูไม่กินนะก็นั่งดูไปพอวันดีคืนนี้อ้าวได้วันนี้วันเกิดพิเศษหน่อยเอานะกึ๊บนึงเอาสักหน่อยกึ๊บพอได้กินแล้วคนเหล่านี้เล่าเข้าปากวันนี้กินของเขากินฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์พอวันหลังอ่ะฉันเลี้ยงหน่อยเป็นเจ้าภาพก็เลยต้องกินด้วยมันชินไงครับท่านผู้ฟังนะครับคนอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่มันก็จะชินคนสูบบุหรี่ก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นท่านบอกว่า
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาท
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย3เขต13แขวงหลังน้ำท่วมสูงเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนเต็มระบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่น